ที่ชัดกว่านะคะเวลาที่หนูใช้หนูจะต้องหงายด้านหลังขึ้นแบบนี้วางไว้ที่โต๊ะก่อนนะคะนี่เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กระดาษนะลูกนะนี่เลยค่ะวางทับลงไปลองกะ

0: เห็นหรือยังเป็นอะไรเนี่ยเป็นลายอะไรอะลูก
1: ลายใบไม
0: ้ลายใบไม้ถูกแต่ถ้าเด็กๆไม่ออกแรงในการใช้สีกดลงไปใบมันอาจจะไม่ค่อยขึ้นสีดังนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องออกแรงในการกดสีลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้ใบไม้ของเราเนี่ยมันชัดขึ้นใช่ไหมใช่ไม่ได้ฝนแค่นี้นะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยทำให้เป็นรูปด้วยแต่ต้องออกแบบก่อนวางแผนก่อนว่าอยากทำเป็นรูปอะไรอ่ะต่อมาคุณครูแพลวจะใช้ใบที่มีความแตกต่างกันอย่าลืมว่าเอาด้านที่มีจริงหรออ่ะถ้ารู้สึกว่าใหญ่เกินไปลองเปลี่ยนใบสีเหมือนเดิมใช้ด้านที่มีลายเส้นของใบไม้เยอะๆเด็กๆ เห็นใช่ไหมคะและเอากระดาษทับจากนั้นจับให้แน่นและทำการระบายหรือว่าฝนลงไปค่ะเป็นเสียงสีเทียนลูกกระทบกับใบไม้ด้านล่างนี่เลยยากไหมคะ
2: ยาก
0: นี่เลยจากนั้นสามารถไปอีกด้านนึงจริงหรอเด็กๆมองเป็นผีเสื้อหรออ่ะเด็กๆทายถูกเพราะคุณครูแพลวเนี่ยวางแผนและออกแบบเอาไว้ว่าคุณครูแพลวอยากจะฝนสีใบไม้และทำให้มันเป็นผีเสื้อนี่เลยยากไหมลูก
2: ไม่ยาก
0: แต่ถ้าเด็กๆใช้ใบไม้แล้วเด็กๆจะทิ้งเลยไหมอ่ะไม่ถ้ามันยังไม่ขาดหนูสามารถใช้ได้อีกนะคะเข้าใจไหมคะใช่ก็เก็บไว้ที่ไหนลูกตะกร้าเก่งมากๆโดยวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

ตำรวจใช่ไหมจับโจรใช่ไหมจับโจรถ้าคุณครูแพลวเลือกขนมปังล่ะก็ต้องใช้เครื่องปิ้งใช่ไหมปกตินั่งรอปกติถ้าคุณครูแพลวเลือกชุด

0: ถ้าคุณครูแพรวเลือกรถล่ะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่เพราะว่ารถเนี่ยมันรถติดใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ต่อมาถ้าคุณครูแพรวเลือกคนนี้

0: เด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมีความตั้งใจกันทุกๆคนเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมคะคนแรกในวันนี้ขอเชิญพี่ภาคินครับดูสิว่าพี่ภาคินจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนค่อยๆเดินลูกจับเลยค่ะพี่ภาคินจ๋าวันนี้หนูนำเสนอเป็นผลงานไหนคะลูก
1: ผลงานเกี่ยวกับใหม่
0: กิจกรรมใหม่น้องกำมือแน่นๆไม่ต้องขยับนะอย่างนั้นนะคะกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะฝนสีใบไม้ใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: น้องฝนสีเป็นอะไรครับ
1: เป็นแฮมบอลูนครับ
0: เป็นบอลลูนใช่ไหมใช่ภาคินชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบครับ
1: ชอบครับ
0: น้องชอบตรงไหนมากที่สุดครับ
1: แฮมบอลูน
0: อันไหนชี้สิลูกอ๋อชอบบอลลูนนี้มากที่สุดเพราะอะไรลูก
1: มันสวย
0: มันสวยเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ขอถามพี่ออมชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนมากที่สุดคะ

0: ดังๆเลยลูกทำไมอะลูกอ๋อมันเหมือนของจริงเลยใช่ไหมอ่ะแล้วขอถามพี่การ์ตูนพี่การ์ตูนอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมลูกอ๋อได้เดี๋ยวครั้งหน้าพาคินเพิ่มบอลลูนหน่อยได้ไหมคะได้ใช่ไหมอ่ะปรบมือให้พี่พาคินด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่แม็กครับดูสิว่าพี่แม็กจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนนะมาเลยพี่แม็กถือไมค์โอเคครับพี่แม็กจ๋าพี่แม็กทำผลงานอะไรคะ
1: บ้าน
0: สีน้ำวาดเป็นบ้านใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่บ้านของพี่แม็กมีอะไรบ้างครับ
1: ต้นแอปเปิ้ล
0: ต้นแอปเปิ้ลตรงไหนลูกต้นแอปเปิ้ลแล้วก็มีบ้านใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: พี่แม็กชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะพี่แม็กชอบตรงไหนมากที่สุดลูก
1: แอปเปิ้ล
0: อ๋อเพราะอะไรครับ
1: มันสวย
0: มันสวยอยากเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหม
1: นก
0: อยากวาดนกเพิ่มใช่ไหมอ่ะถ้ามีเวลาคุณครูแพลวจะให้พี่แม็กเนี่ยวาดนกเพิ่มนะครับเพื่อนๆชอบไหมลูกขอถามพี่เปาพี่เปาชอบตรงไหนจ๊ะชอบหมดเลยเหรอทำไมล่ะลูกอ๋อมันสวยใช่ไหมอ่ะปรบมือให้พี่แม็กกับพี่เปาด้วยขออีกหนึ่งคนใครดีนะขอเชิญพี่ปริมค่ะดูสิว่าพี่ปริมจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนอ่ะจับไม้จ้ะตรงนี้นะโอเคค่ะพี่ปิมทำผลงานอะไรมาจ๊ะ
2: ทำผลงานใหม
0: ่อ๋อกิจกรรมใหม่ใช่ไหมฝนสีหนูทำยังไงลูก
2: หนูเอาใบไม้มาแปะตรงข้างหลังแล้วก็ระบายสี
0: อ๋อแล้วหนูก็ระบายสีหรือว่าฝนสีใช่ไหมเป็นรูปอะไรคะ
2: ต้นไม้กับบ้าน
0: ต้นไม้กับบ้านหนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบบ้าน
0: เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันสวย
0: หนูอยากต่อเติมอะไรเพิ่มไหม
2: ไม่
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
3: ชอบ
0: ขอถามพี่ฟ้าใสน้องชอบตรงไหนลูก
4: ชอบหมดเลย
0: ชอบหมดเลยทำไมถึงชอบหมดเลยคะมันสวยมีอะไรอยากให้เพื่อนเพิ่มเติมไหมอ๋อโอเคอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะพี่เปิมเก่งมากๆเลยทุกๆคนก็เก่งหมดเลยถ้าหากว่ามีเวลานะคุณครูแพลวนะคะจะลองเดินไปถามเด็กๆทุกคนเลยว่าวันนี้ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาที่เด็กๆเล่นเกมแย่งกับเพื่อนได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้ใช่เราต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยนะคะและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยและที่สำคัญเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจ
1: ค
0: ุณครูและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่10ปลอดภัยไว้ก่อนชื่อเกมจับคู่ภาพ

0: ภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยกส่วน
1: ยาวอีกแล้วใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ยากเด็กๆจะต้องใช้ทักษะการสังเกตดังนั้นมาดูเกมกันปิ๊ง
0: ตอนนี้นะคะเกมของคุณครูแพลวก็ถูกแบ่งออกเป็น2ค่ะกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มของภาพสมบูรณ์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นภาพแยกส่วนเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะสาธิตให้เด็กๆ ดูนะคะสัก3คู่แต่ก่อนอื่นเลยขอกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ชึบเดี๋ยวขอขยับสักเล็กน้อยง่ายจริงหรอ
2: ง่ายจริงเพราะว่ามันเป
0: ็นมันจะมีอันที่สมบูรณ์อยู่แล้วใช่กับอันที่มันโดนแยกส่วนใช่ไหมลูกเขาใช้คำว่าแยกส่วนจ้ะที่รักทีนี้ขอมาดูภาพที่สมบูรณ์ก่อนภาพที่สมบูรณ์ภาพแรกคือภาพอะไรลูก
2: ภาพโรงเรียน
0: ฮะ
2: โรงเร
0: ีย
2: น
0: ลองนับก่อนสรุป5เหลี่ยมมี6ไหมไม่มีมุมมันมีแค่5เท่านั้นภาพนี้นะคะคือภาพ5เหลี่ยมภาพนี้ล่ะคะ
2: 4
0: เหลี่ยมผืนผ้าด้วยใช่ไหมคะใช่ภาพนี้ล่ะคะ
2: 3
0: เหลี่ยมเดี๋ยวจะขออาสาสมัครออกมาช่วยหน่อยสิคนแรกวันนี้ขอเชิญเป็นพี่เตยค่ะพี่เตยมาเลยพี่เตยหาภาพแยกส่วนของ5เหลี่ยมให้คุณครูแพลวหน่อยจ้ะภาพไหนชี้เลยนี่ใช่ไหมถูกต้องไหมคะเด็กๆถ้าถูกต้องหนูต้องทำยังไง
2: ช
0: ี้ชี้อ่ะปรบมือให้พี่เตยด้วยแล้วภาพต่อมาคุณครูแพลวใช้เป็นภาพนี้ได้ไหมลูก
2: ได้อ่
0: ะหนูดูก่อนได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่ได้เพราะอะไร
2: เพราะว
0: ่
2: าม
0: ัน
2: ไม่ใช่
0: 4
2: เหล
0: ี่
2: ยมผ
0: ื
2: นผ้า
0: ขอเชิญตูนตูนมาหาให้หน่อยเร็วภาพไหนดีลูกพี่ตูนทำถูกไหม
2: ถูก
0: ถ้าวางแล้วให้ทำยังไงลูกชีตอ่ะปรบมือให้พี่ตูนด้วยเก่งมากและภาพสุดท้ายคุณครูแพลวางภาพนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
0: ทำไมล่ะขอถามพี่สโนทำไมคุณครูแพลวางภาพหัวใจไม่ได้ลูก
3: เพราะว
0: ่าภาพนี้มันไม่ใช่ภาพหัวใจใช่ไหมคะมันคือภาพอะไรลูกภาพสามเหลี่ยมดังนั้นคุณครูแพลวก็จะใช้ภาพนี้ถูกต้องไหมคะยากไหมลูกที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเล่นเองได้ไหมคะในวันนี้นะคะในระหว่างที่เด็กๆเล่นเกมคุณครูแพลวอยากดูว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถแบ่งหน้าที่แบ่งกันเล่นได้หรือไม่โดยที่เราไม่ต้องไปถือชิ้นส่วนเกมเนี่ยโหไว้คนเดียวกับมือนะคะเพราะว่าเราต้องกระจายชิ้นส่วนอยู่แล้วใช่หรือไม
2: ่ใช่
0: ค่ะใช่เราเล่นด้วยกันเนาะเตยเนาะดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนะคะก็จะให้เด็กๆไปเล่นเกมแต่อย่าลืมว่าคุณครูปลายทางก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับเด็กๆได้พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย

0: วันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราทำกิจกรรมเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: มีใครอยากออกมาสรุปไหมคะขอเชิญพี่มาริค่ะชึบชึบชึบชึบพี่มาริจ๋าวันนี้เราเรียนอะไรบ้างลูก
2: เคลื่อนไหว
0: เคลื่อนไหวหรอเราได้เคลื่อนไหวแบบใดคะตามคำอะไร
2: ตามคำสั่ง
0: ถูกต้องปรบมือให้พี่มารีด้วยเก่งมากๆเลยโดยกิจกรรมแรกนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรนะเออจำได้เก่งมากๆวันนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เรานะคะก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งของคุณครูแพรวและเด็กๆใช่ไหมคะใช่เลยต่อมาเหมือนที่พี่มารีบอกเลยก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเราได้เคลื่อนไหวแบบตามคำสั่งกี่คำสั่งจ๊ะที่รัก
1: สาม
0: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะเสริมประสบการณ์เราก็ได้ไปสังเกตนอกสถานที่ก็คือสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นว่าเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งตัวเองกับเพื่อนและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่เราก็ฝนสีจากใบไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ส่วนเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆก็ได้เล่นเกมจับคู่ใช่ไหมใช่สนุกไหมลูก
1: สนุก
0: แต่เวลาของเราเป็นยังไง
1: หมดลงแล้ว
0: ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลา

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จพลังบวกโพสิทีฟมากับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก

0: นาทีและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาดูการทำงานของคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูว่าแต่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไรเราตามน้องไวกิ้งไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีครับผมน้องไวกิ้งครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอฟื้นฟูมีหน้าที่ทำอะไรครับ
2: หมอฟื้นฟูนะครับลูกก็คือตามชื่อเลยฟื้นฟูเราก็ต้องการที่จะฟื้นฟูให้คนไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามกลับมาเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ขาหักหรือปวดมาหลังจากถ้าเกิดสมมติคุณหมอผ่าตัดเขาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอฟื้นฟูเนี่ยก็จะช่วยให้เขาปวดน้อยลงสามารถกลับมาเดินได้ปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่มีภาวะเจ็บปวดหรือไม่สามารถเดินไม่สามารถทำอะไรได้หมอฟื้นฟูก็จะช่วยให้เขาเนี่ยกลับมาทำกิจกรรมนั้นๆได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: น้องไวกิ้งเคยปวดตรงไหนไหมลูก
1: เคยปวดแขนเหมือนมีอะไรกระตุกกระตุกตรงแขนมาวางอ่ะนะครับ
2: ก่อนอื่นมันก็ต้องมีการตรวจก่อนว่าเนี่ยเราเนี่ยปวดตรงไหนมีกดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาดูว่าเป็นที่ตำแหน่งไหนถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องมายืดกล้ามเนื้อกันหรือว่ามาใช้ความร้อนอุปกรณ์ช่วยเนาะแล้วก็รักษาให้ดีขึ้น
1: แล้วคุณหมอต้องเริ่มตรวจจากส่วนไหนก่อนครับ
2: ก็นี่นะครับถ้าน้องไอ้กิ้งปวดแขนเนาะหมอก็เริ่มจากดูเลยเอ๊ะว่าแขน2ข้างเนี่ยมันเท่ากันไหมก็คือถ้าเกิดสมมติฝั่งนี้มีบวมก็ต้องดูว่าบวมตรงไหนเช่นน้องไอ้กิ้งเหยียดแขนมาอย่างนี้นะลูกแล้วก็เอาข้อมือลงมาเนาะเอามืออีกข้างนึงมากดลงนี่ช่วยกดลงมันก็จะตึงๆนิดนึงรู้สึกตึงๆตรงนี้ไหมลูก
1: ที่หมอรักษาใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมครับ
2: ครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆโรคน้องถ้าเกิดเป็นแบบว่าปวดแขนมาอย่างเงี้ยครับก็ให้ยารักษาแล้วก็นัดมาดูอาการอีกทีนึงส่วนมากถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีปวดทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยนานนะครับก็คืออาจจะให้ยาแล้วกลับไปให้คนไข้ยืดเต้นเองที่บ้านทำท่าอะไรที่บ้านแล้วคนไข้ก็ค่อยกลับมาเจอคุณหมออีกทีนึง
1: แล้วคุณหมอมีอุปกรณ์การรักษาอะไรบ้างครับ
2: ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ในการฟื้นฟูคนไข้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับน้องไวกิ้งอยากไปดูไหมเด
1: ี๋
2: ยวคุณหมอจะพาไปดูนะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือต่างๆกันเนาะวันนี้คุณหมออนุญาตให้น้องไวกิ้งเป็นคุณหมอวันนึงพร้อมไหมครับ
1: พร้อมทุกเมื่อครับ
2: ดีมากเลยมาเดี๋ยวเราใส่เสื้อกันเนาะ
0: ดูเหมือนน้องไวกิ้งของเราเริ่มจะสนใจการทำงานของหมอฟื้นฟูเข้าแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษาของหมอฟื้นฟูมีอะไรกันบ้างตามน้องไวกิ้งไปดูกันเลยครับ
2: วันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะพามาดูเครื่องแรกเลยนะครับลูกแต่ว่าก่อนอื่นสวัสดีพี่คนสวยก่อนเป็นพี่นักกายภาพบำบัดเนาะพี่เหมียวนะครับลูก

0: เครื่องนี้นะลูกก็จะเป็นเครื่องเกตเทรนเนอร์หรือว่าเป็นเครื่องช่วยเดินนั่นเองเครื่องนี้จะใช้กับคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่อ่อนแรงแขนขาจากสาเหตุต่างๆนะครับลูกทำให้คนไข้เนี่ยเดินโดยมีตัวช่วยคือเครื่องเนาะสามารถกลับมาเดินได้ฝึกเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับลูกโอเคแก่ก่อนอื่นพี่นักกายภาพสุดสวยจะช่วยเราใส่ชุดก่อนนะครับเนาะโอเควิธีใช้เครื่องนี้ก่อนอื่นนะครับก็จะให้น้องไวกิ้งเนี่ยสวมชุดก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องไวกิ้งก็ต้องลุกขึ้นมาตรงบริเวณเครื่องเนาะเอาขาเนี่ยสอดเข้าไปบริเวณฐานเหล็กทั้ง2อันนะครับเนาะเราก็จะมีการปรับเชือกสลิงให้ลงมาความยาวให้มันสูงพอๆกับตัวของน้องไวกิ้ง
1: โอเค
0: นี่พออย่างนี้ได้ไหมลูก
1: เราปล่อยขาตามเครื่องไปเลยเนาะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ได
1: ้สนุกไหมนี่ไง
0: เจ็บไหมลูก
2: ไม่
0: ไม่เจ็บเนาะเห็นไหม
2: จริง
1: สนุกไหม
2: จริงจริงอันนี้หนูออกแรงช่วย
1: เออเก่งมากเลยนะหนูออกแรงเลยเอออันนี้ยืดเข่าเอง
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับที่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการปรับความเร็วว่าจะให้เร็วช้าแค่ไหนนะครับแล้วก็จะให้เดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงแขนขาเนี่ยก็จะสามารถมีลักษณะการเดินที่ไปพร้อมๆกันได้ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ
1: ดีขึ้นไหมครับอาจจะแบบว่า
0: เหนื่อยไหมลูก
1: ก้าวมันเป็นก้าวผู้ใหญ่ค่ะจริงๆแล้วต้องปรับให
2: ้ไม่โอ้ยแบบนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
2: ปกติจะเดินเร็ว
1: เดินเร็วครับเดินเร็วก็ได้เดินเร็ว
0: อย่างนี้ดีกว่า
1: ดีขึ้นไหมคะ
2: เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรหรอครับ
0: ครับลูกเครื่องนี้ก็คือ Sensible Tap เนาะก็จะฝึกการใช้งานของแขนเรานะครับแขนคนไข้ที่อาจจะอ่อนแรงหรือว่าหยิบจับของได้ไม่สะดวกเราก็มาฝึกการใช้งานด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านแรงกับเครื่องนี้นะครับเนาะต้องวางแขนน้องไว้กิ้งไว้ตรงนี้เนาะนี่อันนี้มันก็สามารถเคลื่อนไหวได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดเลยนะลูกเหมือนถ้าเกิดคนไข้นั่งอยู่เฉยๆจะเอื้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ฝึกตรงนี้ด้วยเอื้อมไปฝั่งขวาก็ฝึกได้ด้วยเหมือนก็จะป้องกันไม่ให้ตัวแขนเนี่ยมันติดด้วยนะลูกตรงยิ่งถึงไหมลูก
3: เอาลากไปลากไป
0: เก่งมากโอเครอให้ลูกโป่งลงมานิดนึงก่อน
3: รอก่อนบินรอก่อนบินรอบินรอ
0: แล้วก็ขึ้นไปใหม่ไม่ถึงนิดนึงลูกเก่งมากนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้มันเป็นรูปเหมือนมือเนาะเป็นอุปกรณ์ที่เสริมช่วยพยุงข้อมือในท่าที่เราอยากให้เป็นนะครับลูกลองให้น้องไวกิ้งทำอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็พอใส่ได้อยู่แล้วก็เอาอันนี้มาแปะลงไปตัวหนามเตยของเราแปะลงไปก็คือจะประคองมือคนไข้อยู่ในท่าอย่างนี้นะลูกใช่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในคนไข้ที่แบบว่าเป็นกระดูกหักหลังผ่าตัดหรืออะไรประมาณนี้ต้องดามไว้ในท่าที่งอมือตรงคนนิ้วมือเยอะๆอย่างนี้นะลูกที่จริงคุณหมอยังมีอุปกรณ์อื่นๆเต็มเลยเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างทำให้ดูอีกอันนึงอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราเอาไว้ใส่ตรงมือเหมือนกันน้องวิกิ้งเคยเห็นคนที่กำมือไม่ได้ไหมครับลูกแบบว่ากำแล้วหยิบของไม่ได้คนเราเวลาจะหยิบของได้ต้องกำมือลงมาได้เน
2: า
0: ะบางค
2: น
0: ยายเป็นเนาะบางคนนิ้วเขาติดนะลูกเราอยากให้เขางอนิ้วตรงข้อกลางได้มากขึ้นนะครับลูกแล้วก็ให้เขาใส่แบบนี้แล้วก็แปะอันนี้น้องไวกิ้งแปะให้หมอหน่อยนะครับลูกโอเคเก่งมากแล้วตรงปลายนิ้วเราอยากให้เขางอได้มากขึ้นเราก็ใส่ตัวนี้ไปเนาะนี่ใส่อันนี้ไปน้องไวกิ้งก็หมุนหมุนให้มันตึงหมุนอีกด้านนึงลูกหมุนอีกด้านนึงหมุนไปอย่างนี้ใช่หมุนไปด้านขวา
2: ถ้าทางซ้ายจะเป็นทางซ้าย
0: คือทำให้ปล่อยลูก
2: ปล
0: ่อยให้มันคลายลง
2: ไม่ไหวแล้วบอกนะ
0: ได้ถ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกเนาะเก่งมากเลยเนี่ยเราก็ต้องถามคนไข้เนาะว่างอลงประมาณนี้ไหวไหมโอเคคนไข้ก็จะบอกว่าตึงแล้วก็พอหยุดที่ประมาณนี้แล้วลูกก็ให้คนไข้ใส่ค้างไว
2: ้หมอและคนไข้ต้องใส่นี้นานไหมครับ
0: ก็ใส่แล้วหมอจะต้องนัดมาประเมินซ้ำเรื่อยๆนะครับเนาะอาจจะให้ใส่ไปสักประมาณเดือนนึงแล้วก็นัดมาดูว่าเอ๊ะข้อที่เขาติดเนี่ยเขากำได้มากขึ้นไหมเนาะแล้วก็ให้ดูว่าต้องใส่ต่อหรือไม่ต้องใส่แล้วถ้าเขากำได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่แล้วนะครับลูกเนาะโอเคน้องไวกิ้งอยากลองใส่ไหมลูก
2: อยากครับ
0: โอเคหนูหมุนเอง
2: นี่หลวมอ่ะ
0: โอเคโอเคเก่งมากเลยเจ็บไหม
2: ไม่
0: เจ็บเนาะโอเคลูกน้องไวกิ้งรู้ไหมอันนี้คืออะไรลูก
2: ขาเทียม
0: เอาไว้ใช้กับใครดีอ่ะ

0: คนที่เขาขาด
1: ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนไข้บางคนถูกรถชนแล้วจำเป็นต้องตัดขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาเทียมแบบอยู่ใต้เข่าแล้วก็จะให้คนไข้ใส่แล้วก็ตรงนี้เป็นตอขาของคนไข้เนาะก็เอามาสวมกับตรงนี้ได้นะครับ
0: แสดงว่าผู้ป่วยท่านนั้นไม่มีเท้าแล้ว
1: ใช่ไม่มีเท้าแล้วก็ไม่มีขาท่อนล่างนะครับเนาะก็ใส่แล้วก็ฝึกให้คนไข้เดินได้คนไข้จะได้ออกไปเดินข้างนอกได้บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าคนไข้คนนี้ไม่มีขานะครับลูก
0: คุณหมอครับแล้วคนไข้ที่ใส่ขาเทียมจะสามารถเดินได้อย่างปกติเหมือนตอนยังมีขาอยู่ได้ไหมครับ
1: เราให้คนไข้ลองแล้วคนไข้มีการฟิตตัวเองออกกำลังกายดีๆแล้วก็มีการแบบว่ายืดเหยียดดีๆนะครับแล้วก็ใส่ขาเทียมขาเทียมเหมาะสมดีบางทีคนไข้จะเดินได้ปกติเลยเหมือนคนปกติทั่วไปคนไข้ใส่ไปใส่กางเกงเราก็จะดูแทบไม่ออกเลยว่าคนไข้เนี่ยมีขาเทียมอยู่นะครับเน
0: า
1: ะ
0: แล้วผู้ป่วยที่คุณหมอรักษาหายดีแล้วคุณหมอรู้สึกดีใจไหมครับ
1: ดีใจมากเลยครับเพราะว่าคุณหมอทุกคนเนาะเวลารักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าเกิดผู้ป่วยหายดีกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติคุณหมอก็ดีใจมากที่สุดละครับนะครับเนาะ
2: วันนี้น้องๆได้รู้จักการทำงานของหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปแล้วรายการด็อกเตอร์คิสของเรายังมีเรื่องราวของหมอสาขาต่างๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
0: สนุกมากเลยครับคือเป็นแบบเครื่องจ็อกกิ้งครับเหมือนเป็นเครื่องช่วยหัดเดินนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดรูปครับมีแขนมีที่ทำให้สามารถกดมือลงได้ครับแล้วก็มีขาเทียมด้วยตัวคุณผมอยากเป็นหมอฟื้นฟูครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: กเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวนึงอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: หากและชาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น

ถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
3: เอ้าเหรอไปก็ได้
4: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
5: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
6: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
3: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
3: พี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
6: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
3: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
6: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้น

0: ขึ้นเอกราชมาให้เราได้นะสิ
1: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
0: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
1: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรถใช่ไหม
2: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
1: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ีรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรวก็รู้สึกว่าห้องของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะครึกครื้นเลยใช่ไหมคะวันนี้มีเพื่อนไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม
0: ่มีวันนี้มีใครลาไหมคะไม่มีเลยแสดงว่าแสดงว่าวันนี้มาครบกี่คนลูก25คนมีเลขอะไรกับเลขอะไร2กับ5เก่งมากๆเลยค่ะในเช้าวันนี้นะคะที่โรงเรียนของเด็กๆปลายทางมีห้องไหนเพื่อนขาดเรียนบ้างไหมคะโอ้มีเพื่อนๆปลายทางของเรานะคะบอกว่ามีคนที่ไม่สบายแล้วก็ลาหยุดบางคนก็ติดธุระมาโรงเรียนไม่ได้ก็ลากิจนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของใครด้
1: วย
0: ตัวเองเก่งมากๆเลยแล้ววันนี้คุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยบางครั้งน้ำมันระบายไม่ทันใช่ไหมลูกน้ำมันก็จะทำไมขึ้นมาท่วมขึ้นมาบางครั้งเนี่ยถ้าท่วมเยอะๆเป็นปัญหาไหมลูกเป็นแต่บางครั้งนะคะลูกก็อาจจะแค่ตัดตุ่มของเด็กๆแต่เด็กๆรู้ไหมว่าการที่เรานะคะไม่ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ซึ่งคุณครูแพลวเคยเห็นข่าวว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำนะลูกแค่ตัดตุ่มตรงนี้เองค่ะข้อขาตรงเนี้ยแต่ว่ามีคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุเพราะว่าเขาถอดรองเท้าในการลุยน้ำซึ่งบางครั้งนะคะถ้าหากว่าเราถอดรองเท้าแล้วลุยน้ำไปเนี่ยคือรองเท้าอาจจะไม่เปียกแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะว่าในบางพื้นที่มันอาจจะมีเศษหินเศษแก้วแล้วพอน้ำท่วมเรามองเห็นชัดไหมคะ
1: ไม่
0: ชัดแล้วทีนี้พอถอดรองเท้าแล้วย่ำลงไปเกิดอะไรขึ้นเฮ้อเศษแก้วมันทำไมที่ขา
1: ท
0: ิ่มเจ็บไหมลูกแบบนี
1: ้
0: เจ็บใช่ดังนั้นนะคะเวลาที่น้ำท่วมนะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆใส่รองเท้าด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยมันอาจจะมีเศษอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเศษไม้แหลมๆถ้าหากว่าเรามองไม่เห็นแล้วเราไปเหยียบชึบเป็นยังไงลูกเจ็บสิอันตรายไหมคะอันตรายและที่สำคัญเลยถ้าหากว่าเด็กๆเปียกฝนหรือว่าไปเดินลุยน้ำมาแล้วถึงบ้านเด็กๆนอนได้เลยต้องทำอย่างไรขอถามพี่ปริมถ้าเป็นพี่ปริมจะทำอย่างไรคะมาเลยถ้าเป็นพี่ปริมจะทำไงลูก
2: ล้างเท้า
0: ล้างเท้าแล้วทำอะไรอีกลูกอาบอะไรก่อนนอน
2: อาบน้ำ
0: ถูกต้องเลยต้องทำให้ร่างกายสะอาดก่อนที่จะขึ้นที่นอนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้พี่ปิมด้วยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะถ้าหากว่าเราไม่ดูแลร่างกายของเราให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วเราขึ้นไปบนที่นอนเลยเชื้อโรคที่มันติดตามร่างกายของเรามันก็จะไปติดอยู่ที่ไหนที่นอนใช่ตุนแล้วถ้าพ่อแม่ไปนอนก็ติดเชื้อโรคใช่ไหมคะใช่แบบนั้นดีไหมลูก
1: ไม
0: ่ดีใช่นอกจากร่างกายไม่แข็งแรงแล้วนะคะข้าวของเครื่องใช้ก็จะสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเชื้อราขึ้นแล้วมันจะทำให้สุขภาพของเด็กๆย่ำแย่ใช่ไหมคะดังนั้นอย่าลืมดูแลตนเองและเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนะคะต่อไปมีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมลูกวันนี้คุณครูแพลขอเชิญพี่เตยค่ะพี่เตยมาเลยเห็นไหมพี่เตยเขาเดินมีสติมาพี่เตยเริ่มเลยจ้ะ
3: เมื่อวานฝนตก
0: ค่ะ
3: แล้วมันก็โดนผมหนูก็เลยเข้าห้องแล้วก็ไปสระผม
0: เมื่อวานตอนเย็นที่กลับบ้านใช่ไหมลูก ฝนตกใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่เตยก็เลยบอกว่าพอกลับถึงบ้านพี่เตยก็เข้าห้องไปอาบน้ำสระผมแล้วผมเราจะนอนเปียกๆได้ไหมลูก
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
3: เราต้องเช็ดแล้วก็เป่าก่อนค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้ใบเตยด้วยคนต่อมาผู้แพลวขอเชิญเป็นพี่สบตาก่อนพี่แม็กครับมาเลยพี่แม็กพี่แม็กมีเรื่องราวอะไรลูกวันนี
2: ้ผี
0: ผีเหรอคะ
2: ใช
0: ่โอ้โหวังเวงขึ้นมาทันทีเลยเป็นยังไงคะ
2: ตอนที่หนูกำลังจะไปเล่นข้างนอกแล้วพี่หนูก็ชวนไปเล่นซ่อนแอบตอนมืด
0: อ๋อแล้วเป็นยังไงต่อคะ
2: เจอผี
0: เป็นยังไงอะลูกที่หนูเจออะ
2: มันแตะหลังหนู
0: โอ้มันแตะหลังเหรอคะแล้วแม็กทำยังไงลูก
2: เรียกพ่อ
0: เรียกพ่อเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แต่ว่าแม็กไปเล่นตอนกลางคืนใช่ไหม
2: ใช่
0: ใช่อันเด็กๆขาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าในบางครั้งเด็กๆเนี่ยไปเล่นตอนที่มันค่ำแล้วหรือว่ากลางคืนแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายใช่ไหมคะใช่คนที่แตะหลังแม็กจะอาจจะไม่ใช่ผีอาจจะเป็นเพื่อนๆหรือพี่หรือว่าผู้ปกครองแถวนั้นแต่ว่าแม็กตกใจด้วยใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่ใช่ดังนั้นวันหลังอย่าออกไปเล่นนอกบ้านตอนกลางคืนนะคะ
2: ครับ
0: ครับเอาปรบมือให้พี่แม็กด้วยคนต่อมาขอเชิญฟ้าใสค่ะขวัญเอ้ยเอามือลงค่ะฟ้าสายมีเรื่องราวอะไรคะ
3: เมื่อวานหนูไปเล่นน้ำ
0: เมื่อวานไปเล่นน้ำตอนไหน
3: ตอนเย็น
0: ตอนเย็นใช่ไหมคะเล่นที่ไหนลูก
3: เล่นที่น่ะสวนน้ำนาวา
0: โอ้โหไปเล่นใช่ไหมคะหลังจากที่คุณครูแพลและคุณครูแพลกลับมาเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปเล่นกับใครลูก
3: ไปเล่นกับพี่
0: อืมแล้วเวลาเล่นเนี่ยเราเล่นคนเดียวได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: อ๋อทำไมอะลูก
3: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะจมน้ำค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรด้วย
3: ห่วงยาง
0: อืมเพื่อป้องกันตนเองใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: อ๋อเก่งมากปรบมือให้ฟ้าใสด้วยขอบคุณค่ะต่อไปนะคะอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของเราเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

คุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครเด็กๆนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะคะสามารถตั้งคำถามถามเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองและอารมณ์ของตนเองในวันนั้นๆออกมาได้ค่ะ

0: เด็กๆปลายทางนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังด้วยมีเด็กๆนะคะเขาบอกว่าในช่วงนี้นะคะสังเกตเห็นแอ่งน้ำแถวๆบ้านเนี่ยมีลูกออดเต็มไปหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคางคกกบโอ้โหออกไข่วางไข่กันเยอะแล้วลูกออดเดี๋ยวก็เต็มเลยเด็กๆบอกว่ามันเป็นตัวสีดำๆมีหางด้วยน่าสนใจนะเนี่ยยุงมันจะเป็นลูกน้ำตัวมันจะเล็กๆจ้ะที่รักแต่ถ้าเป็นลูกออดนะของกบหรือว่าคางคกเนี่ยตัวมันจะค่อนข้างใหญ่หัวมันจะประมาณนิ้วก้อยคุณครูแพรวได้เลยแหละแล้วแต่สายพันธุ์ของมันน่าสนใจไหมเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยววันหลังนะถ้าเพื่อนๆปลายทางนะคะเขามีรูปเนี่ยอาจจะให้เขาได้ส่งรูปมาเพื่อให้เราดูด้วยดีไหมคะดีเลยแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ดังนั้นนะคะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: แ
0: จ้
1: งแว
0: ถูกต้องเลยในวันนี้ก่อนที่คุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะถามพี่ขวัญเอ่ยพี่ขวัญเอ่ยเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะปีนโต๊ะหรือเก้าอี้ได้ไหมคะทำไมอะลูกถูกต้องเลยถามพี่การ์ตูนแล้วเวลาเราเคลื่อนไหวเราชนเพื่อนได้ไหมลูกทำไมอะแล้วการ์ตูนจะทำยังไงดีลูกเคลื่อนไหวให้ตรงจังหวะและหาพื้นที่เป็นของตนเองใช่ไหมเก่งมากๆเลยแล้วถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้ช้าตามจังหวะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะเร็วขึ้นตามจังหวะแต่สังเกตอะไรไหมวันนี้คุณครูแพลวใช้เครื่องเคาะจังหวะแบบไหน
2: แทมบ
0: ู
2: ล
0: ี
2: น
0: ถูกต้องหรือว่ากรองฉิ่งนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเก่งมากๆวันนี้จะลองดูซิว่าใครจะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะบ้างแล้วถ้าแบบนี้ล่ะเร็วขึ้นตามจังหวะแล้วแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองเมื่อได้พื้นที่แล้วน้องทำยังไงลูกยืนตัวตรงอยู่กับที่ใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นทั้งหมดแถวตรงจากนั้นตั้งใจฟังจังหวะนะคะพร้อมหรือยังคอยขี่พร้อมหรือยังน่ารักมากๆเลยอ่ะเริ่มหลายคนเขาได้พื้นที่แล้วนะดูซิว่าเคลื่อนไหวตรงจังหวะจริงเปล่าพี่แม็กเดินตรงจังหวะไหมลูกคุณครูแพลยังสังเกตว่าพี่พีกับพี่ฟ้าใสยืนติดกันไปนิดนึงดังนั้นคนอื่นยืนนิ่งๆนะคะให้พี่พีกับพี่ฟ้าใสได้ขยับนะพี่พีคถ้าตรงนั้นแคบน้องมายืนตรงนี้เลยค่ะเดินมาเลยอนุญาตนั่นแหละจากนั้นคุณครูแพลจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็ได้แต่จะต้องฟัง
1: จังหวะ
0: จะเริ่มแล้วนะคะเบขอถามพี่เตยหยุดอยู่ในท่าเลยลูกอะไรนะคะ
3: ว
0: ัววัวถามพี่เปาล่ะหอยใช่ไหมคะออมทรัพย์ล่ะลูกเสือเหรอเสือร้องไงว้าวบีเอ็มล่ะคะต้นน้ำต้นไม้ล่ะคะอานนท์ล่ะครับฮะ
4: สี
0: โอเคพี่ภาคินล่ะลูก
5: มังกรพ่นไฟ
0: มังกรพ่นไฟพ่นยังไงครับพ่นยังไงทำให้ดูหน่อยลูกอย่างนี้ป่ะอ๋อ

ามเพื่อนๆปลายทางบ้างหนูหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกฮะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่ารับประทานก๋วยเตี๋ยวโอ้โหกำลังซูดเส้นเลยหนูล่ะคะอะไรนะลูกโอ้โหหยุดอยู่ในท่าปลาไหลโอ้โหสร้างสรรค์มากถามโอติหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอย่าเล่นเยอะนะสายตาเสียนะจ๊ะที่รักมาลิล่ะจ๊ะแมวเหรอใช่ไหมร้องยังไงลูกน่ารักมากๆอย่าฉกผู้แพลวนะพี่การ์ตูนน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกนกเหรอคะพี่เบล่ะยังไงอ่ะได้เลยได้เลยขยายออกจากตรงนี้นะคะให้เด็กๆนั่งลงครูแพลวชื่นชมเบคอนเบคอนเขานั่งตัวตรงไม่เบียดเพื่อนด้วยนั่นใช่ต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันซึ่งในวันนี้อ่ะเย่ให้จบก่อนเย่อ่ะพอเย่จบแล้วตั้งใจฟังปุ๊บเก่งมากวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเดินและวิ่งให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างอิสระให้สอดคล้องกับเพลงนะทราบไหมจ๊ะทราบน่ารักมากๆยืนขึ้นได้เลยคุณครูแพลวจะเริ่มเคาะแล้วร้องเพลงแล้วนะคะนับ1 2 3เดิน

เดินวิ่งให้ดีบังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตรายช้ากว่านี้นะเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพลินเดินวิ่งให้ดี

0: ะมีอันตรายมีอันตรายหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ไม่มีเพราะว่าวิ่งยังไง
1: วิ่ง
0: ทำท่าวิ่งช้าๆใช่ไหมใช่ขออีกรอบได้ไหม
1: ได
0: ้เดิน

0: ให้เด็กๆนั่งลงนั่งตัวตรงตรงก้มหัวลงตบมือแปะคุณครูอยู่ทางไหน
1: ห
0: ัน
1: หน้าไปทางนั้นแหละ
0: ต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนที่ยังนั่งติดเพื่อนและยืดขาไม่ได้น้องขยับออกมาค่ะแต่คนที่นั่งได้แล้วไม่ต้องขยับนะคะเพราะมันจะแคบลงนะไหนพี่ต้นพี่ข้าวหอมลองยืดขาออกมาสิลูกยืดให้สุดๆเลยต้องไม่โดนหลังเพื่อนนะคะยืดขาออกมาสุดๆจากนั้นร้องเพลงพร้อมกันว่าน
1: วด
0: นวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาให้นั่งขัดสมาธิค่ะคุณครูแพลวขอถามมาลิทำท่าอะไรดีลูกสะบัดมือ10ครั้งใช่ไหมอ่ะพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามปั้นทำท่าอะไรดีลูกทำยังไงครับอ๋อเหมือนแบบว่ายืดตัวออกไปใช่ไหมคะอ่ะยืดตัวออกไปเอามือจับไว้ที่พื้นก้มศีรษะแล้วหลังลงนับ1ถึง10
2: 1 2 3 4 5 6 78 9 10
0: เยี่ยมเลยขอถามแซนดี้ทำท่าอะไรดีลูกหมุนหัวไล่เหรอคะไปด้านหน้าหรือด้านหลังด้านหลังใช่ไหมอ่ะแซนดี้บอกว่าหมุนหัวไล่ไปด้านหลัง10ครั้งขอเป็นภาษาอังกฤษ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปด้านหน้าอีก10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอถาม BM ทำท่าอะไรดีลูกฮะทุบแขนเหรออ่ะ10ครั้งภาษาไทย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง1 2 3 45 6 7 8 9 10วันนี้ลองให้เอาขาเอาเท้ามาชิดกันเราจะทำท่าผีเสื้อเอามือจับไปที่เท้าของตนเองนี่ผีเสื้อขยับปีกยังไงทำพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงจากนั้นให้นั่งขัดสมาธิขอถามหอมหอมทำท่าอะไรดีลูกนวดมือเหรอได้นวดมือไปที่

ที่มือหนึ่งข้าง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่งขอเป็นภาษาจีนด้วยอีเออซานซึอูลิ่วชีปาจิ๋วฉือจากนั้นลม

0: ชำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาวันนี้เด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางน่ะทำสมาธิได้ไหมนะเก่งมากๆเลยให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ค่ะพี่สโนว์ขยับมาลูกขอบคุณค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้เบากว่านี้ปรบใหม่5ทีอย่าได้มีเสียงเลยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องและได้เคลื่อนไหวแบบไหนคะประกอบเพลงจำได้ไหมเพลงอะไรอ๋อชื่อเพลงว่าเดินและวิ่งสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำและล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรเก่งมากๆเลยปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการระวังอันตรายของตนเองและการเตือนผู้อื่นจากสถานที่เสี่ยงและของมีคมแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้คุณครูแพลวมีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องแต่ว่าขอทำข้อตกลงก่อนได้ไหมคะเวลาที่หนูฟังนิทานหนูจะพูดแทรกคุณครูได้ไหมคะเพราะอะไรลูกใช่เพื่อนๆจะไม่ได้ยินคุณครูและที่สำคัญเลยหนูเนี่ยจะชะโงกหรือยืนขึ้นมาเลยได้ไหมคะจะบังใครลูกใช่ดังนั้นนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมหรือยังเด็กเด็กจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจฟังแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความดีเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยนิทานเรื่องนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะความปลอดภัยทางน้ำเรื่องสุไลมานแจ๊อุบงภาพชาญศิลป์กิตติโชติพาณิชตัวละครนะคะก็จะมีพี่ต้นพี่จิกฟารุตมุมิม

น้องฟาตินน้องฟาตินเดินเตาะแตะเที่ยวรอบบ้านแม่บอกให้มุมิมคอยดูแลน้องให้ดีๆเพราะน้องฟาตินชอบเล่นน้ำแหล่งน้ำภายในบ้านก็เป็นจุดอันตรายสำหรับเด็กเล็ก

แม้ว่าจะเป็นแอ่งน้ำเล็กๆก็ตามเพราะว่าน้องเล็กๆล้มแล้วลุกขึ้นยากน้องเล็กๆร้องขอความช่วยเหลือไม่เป็นวันหนึ่งมูมีมชวนฟารุตไปดูคนงานกำลังขุดสระฟารุตเห็นแหล่งน้ำที่มีหลากหลายลักษณะเมื่อเด็กๆรู้จักลักษณะของแหล่งน้ำจะช่วยให้ระมัดระวังตนเองได้หนองน้ำภาพนี้คือภาพของหนองน้ำนะคะแม่น้ำลูกแม่น้ำน้ำตกและสระว่ายน้ำพี่ต้นบอกว่าเวลาเดินริมน้ำจะต้องระวังตะลิ่งตะลิ่งคือดินริมน้ำชุ่มน้ำมีความลื่นบางแหล่งตะลิ่งเปราะอาจพังทลายลงมาได้ง่ายหากเดินไม่ระมัดระวังนี่เลยนะคะตะลิ่งจะเป็นดินนะคะที่อยู่ริมน้ำมันจะมีความชุ่มน้ำนะคะแล้วก็ลื่นถ้าไม่ระวังเนี่ยเวลาเด็กๆ เดินมันอาจจะทลายลงมาแล้วตัวเราก็จะตกลงไปในน้ำได้นั่นเองนี่เลยค่ะป้ายเตือนว่าห้ามลงเล่นน้ำนี่ป้ายนี้อ่านว่าน้ำลึกอันตรายห้ามลงเล่นเราต้องสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามเช่นอันตรายห้ามเล่นน้ำน้ำลึก3เมตรห้ามดำน้ำระวังลื่นอันตรายน้ำเชี่ยวพี่ต้นและพี่จิกผ่านการอบรมป้องกันอุบัติภัยทางน้ำมาแล้วสองคนจึงช่วยกันสอนน้องๆหัดลอยตัวในน้ำฝึกว่ายน้ำให้เป็นและแข็งแรงอย่าลืมมองหาสิ่งเหล่านี้หรือควรมีติดตัวเสมอเมื่อเดินทางน้ำนะคะก็จะมีห่วงยางขวดพลาสติกแล้วก็ถังโฟมเขาบอกว่าสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่เดินทางน้ำนี่เลยค่ะสวมแบบนี้ไม่ถูกวิธีจ้านี่คือวิธีสวมชูชีพที่ถูกต้องนะคะเด็กๆเพื่อความปลอดภัยเมื่อใส่ชูชีพต้องล็อกในทุกจุดรวมทั้งสายคล้องขาหนูเห็นไหมคะสายคล้องขาเนี่ยก็จะต้องใส่เข้าไปด้วยนะลูกแม้ว่าพี่ต้นกับพี่จิกเป็นเด็กแข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือคนตกน้ำได้แล้วแต่ทั้งสองคนเรียนรู้และจดจำขึ้นใจถึงขั้นตอนการช่วยเหลือคือตะโกนโยนยื่นไม่ต้องกระโดดลงไปช่วยนี่เลยค่ะตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนนะคะต่อมาโยนสิ่งของที่ลอยน้ำได้ให้คนตกน้ำยื่นวัสดุที่มีความยาวเพื่อให้เกาะแล้วลากเข้าหาฝั่งมุมิมและฟารุตรู้จักระมัดระวังและป้องกันอันตรายทั้งคู่จำสิ่งที่พี่ต้นพี่จิกสอนเสมอว่าถ้าฝนตกหนักมากๆให้รีบหาทางกลับบ้านเร็วที่สุดอย่าเดินตัดสายน้ำตรงๆแม้กระแสน้ำจะไม่แรงให้เดินลักษณะเฉียงไปตามน้ำนะคะและเมื่อกลับถึงบ้านปลอดภัยแล้วยังพบว่าระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆป้าจึงบอกให้ทุกคนเตรียมตัวอพยพและกำหนดจุดนัดหมายสำหรับครอบครัวป้าในที่นี้ก็คือคุณพ่อนะคะอยากจะอธิบายให้ฟังนะสิ่งที่ต้องเตรียมในการอพยพเชือกไฟฉาย

0: น้ำดื่มบัตรประจำตัวเสบียงอาหารแห้งยาประจำตัวไม้ค้ำนกหวีดเมื่อน้ำท่วมหนักทุกคนต้องอาศัยอยู่ในสถานพักพิงชั่วคราวระหว่างรอน้ำลดมุมิมช่วยดูแลน้องมะเตรียมนมให้น้องฟาตินอย่างเพียงพอฟารุตมีหนังสือมาอ่านเมื่อน้ำลดทุกคนกลับบ้านป๊าบอกว่าป๊าต้องเข้าไปสำรวจภายในบ้านก่อนเด็กๆอย่าเพิ่งเข้าบ้านนะป๊าสำรวจว่ามีสัตว์อันตรายมาอาศัยอยู่หรือไม่ตรวจดูระบบไฟฟ้าตรวจว่าถังแก๊สรั่วไหมปลอดภัยแล้วเด็กๆทุกคนดีใจที่ได้กลับบ้านและช่วยกันทำความสะอาดทันทีนิทานเรื่องนี้นะคะเด็กๆสังเกตไหมว่าจะมีคำบางคำที่เด็กๆอาจจะยังสงสัยคำว่าปะนะคะในภาษาของศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้เรียกพ่อนะคะปะในที่นี้ก็คือคุณพ่อนั่นเองใช่ไหมคะใช่เด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าในนิทานเนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดน้ำท่วมหรือระมัดระวังอันตรายตนเองจากน้ำใช่ไหมคะใช่เด็กๆคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไหมใกล้ตัวสิเพราะว่าเด็กๆเชื่อไหมว่าถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังน้ำแค่หัวเข่าเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตได้เขาบอกว่าเด็กเล็กๆนะคะบางครั้งเนี่ยพอล้มลงไปแล้วลุกขึ้นยากอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ไม่ว่าจะแหล่งน้ำที่ไหนก็อยากระวังอันตรายถึงแม้ว่ามันจะไม่ลึกแต่ถ้าเดินไม่ระวังก็ลื่นแล้วก็ล้มได้เหมือนกันใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมคะว่าการระมัดระวังอันตรายเนี่ยมันทำได้ไม่ยากแต่ถ้าเราละเลยใครจะเจ็บตัวคะถูกต้องเลยถูกต้องนอกจากการระมัดระวังอันตรายในพื้นที่ที่มีน้ำแล้วนะลูกคุณครูแพลวยังมีรูปมาให้เด็กๆได้สังเกตนับ1 2 3ปิ๊ง
1: ว้า
0: วภาพอะไรลูก
1: ป
0: ่
1: า
0: ป่าหรือว่าพื้นที่ที่มันรกใช่ไหมคะใช่มีพืชขึ้นเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะสิอ๋อบางทีเนี่ยฝนมันตกเยอะๆใช่ไหมลูกมันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันขึ้นรกมากๆทั้งหญ้าทั้งต้นไม้มันก็จะสูงขึ้นแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรตามมาง
1: ู
0: ตัวอะไร
1: ง
0: ูหรือสัตว์มีพิษอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือแมงเช่นตะขาบเช่นอะไรอีก
1: แมงป
0: องใช่ไหมมีอะไรอีก
1: แมงม
0: ุมใช่ไหม
1: แม
0: งสาบโอ้โหแมลงสาบนี่ก็ตัวเชื้อโรคเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆนะคะไปตามสถานที่ต่างๆแล้วไปเจอพื้นที่ที่มันรกเด็กๆเนี่ยจะเข้าไปได้ไหมลูก
1: ไม่ได
0: ้ขอถามพี่ต้นน้ำค่ะทางนี้เลยจ้ะจับตรงนี้นะครับพี่ต้นน้ำขับถ้าพื้นที่มันรกแบบนี้พี่ต้นน้ำจะทำยังไงลูก
2: ห้ามไปสถานที่นั้นเลย
0: โอ้ห้ามไปเลยเพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันมีสัตว์ที่มีและกัดและมันมีชีวิตด้วย
0: มันจะมีสัตว์ที่กัดแล้วเนี่ยมันอาจจะอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่นอกจากนี้นะต้นน้ำเพื่อนๆด้วยบางครั้งเนี่ยนอกจากสัตว์ที่มันมีพิษแล้วถ้าหากว่าเด็กๆเผลอไปเหยียบอย่างอื่นเช่นกิ่งไม้ที่มีความคมหรือเศษแก้วมันอาจจะบาดเด็กๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ใช่หรือไม
2: ่ใช
0: ่ใช่ค่ะดังนั้นเราจะไม่เข้าไปในพื้นที่ที่มันรกๆนะคะเข้าใจไหมคะต้องให้ผู้ใหญ่ดูแลให้ตัดหญ้าให้เรียบร้อยก่อนเนาะปรบมือให้ต้นน้ำด้วย

0: ถูกต้องเลยและที่สำคัญเลยอาจจะมีคนที่เขาไม่หวังดีเนี่ยไปแอบซ่อนอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ดังนั้นทำอะไรให้อยู่ในสายตาของผู้ปกครองของตนเองไว้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นการป้องกันตนเองใช่ไหมลูกใช่ภาพต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูเป็นภาพอะไรเอ่ยมันเป็นป้ายใช่ไหมลูกแล้วก็เป็นเหมือนคนเนี่ยที่กำลังจะก้าวขาเดินใช่ไหมคะแต่มีวงกลมและขีดสีแดงชึบแสดงว่าป้ายนี้เนี่ยเขาเตือนให้ทำอะไรขอถามอั่งเป้าป้ายนี้เขาเตือนว่าไงลูกห้ามเข้าหรือว่าห้ามเดินผ่านห้ามเข้าไปใช่ไหมคะหนูเห็นที่ไหนได้บ้างขอถามพี่ใบบุญหนูเห็นที่ไหนได้บ้างลูกถูกต้องปรบมือดังๆให้ใบบุญในสถานที่ก่อสร้างต่างๆทำไมรู้ไหมว่าเขาไม่ให้เราเข้าไปเพราะว่าอะไรขอถามพี่นิลินมาค่ะนิลินทำไมเวลาที่เราอยู่ในเขตก่อสร้างเราถึงจะเห็นป้ายนี้ทำไมเขาถึงไม่ให้เราเข้าล่ะลูก
1: เพราะว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยของจะทับ
0: มันอาจจะเกิดอันตรายอาจจะมีของที่มันอยู่บนที่สูงหล่นทับใคร
1: ตัวเอง
0: ใช่อันตรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนิลินถ้าเราเจอป้ายอย่างนี้นิลินจะเดินเข้าไปไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได
0: ้เก่งมากเลยเพราะว่าป้ายเตือนเนี่ยแสดงว่าเขาก็ห่วงความปลอดภัยของเราด้วยถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปมันอาจจะกระทบต่องานเขาหรือเกิดอันตรายขึ้นกับตัวเราได้ใช่ไหมเหมือนที่นิลินบอก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ขอบคุณค่ะปรบมือให้นิลินด้วยนอกจากของหล่นทับนะลูกในบางที่เนี่ยเขาก่อสร้างเขาอาจจะใช้เป็นไฟฟ้าหรือว่าเครื่องจักรที่มีคนควบคุมหรือบางทีมันเป็นอัตโนมัติที่มันทำงานอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าไปก่อนที่ได้รับอนุญาตบางครั้งนะคะมันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับเราเช่นอย่างที่นิลินบอกมันมีของตกใส่2เลยเราอาจจะไปโดนสะเก็ดไฟหรือว่าอาจจะมีไฟฟ้ารั่วอยู่เราอาจจะโดนช็อตก็ได้ใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: ใช่ดังนั้นควรที่จะเชื่อป้ายเตือนไหมคะ
2: เช
0: ื่อสิต่อมาสิ่งนี้เราเห็นทุกวันเลยเราใช้บ่อยมากๆเลยคืออะไรลูก
2: กัน
0: ไกลในการตัดกระดาษทุกครั้งเวลาที่คุณครูแพลวเนี่ยให้เด็กๆทำงานศิลปะใช่ไหมคะคุณครูแพลวจะเตือนเสมอเลยว่ากันไกลปลายมนที่เด็กๆใช้มันมีอะไร
2: ม
0: ี
2: ความคม
0: ถูกต้องมันมีความคม
2: แล้วใช้ทำ
0: ถูกถ้าสมมุติว่าเด็กๆใช้ตัดไปตาลอยๆคุยกับเพื่อนไปแล้วบังเอิญชึบเป็นยังไงล่ะทีนี
2: ้
0: โอ้โหเจ็บไหมคะ
2: เจ
0: ็บเลือดไหลไหมเนี่ยไหลใช่อันตรายไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: ตราย
0: หรือคุณครูแพลวเดินถือกรรไกรเหวี่ยงอยู่รอบห้องเพื่อนวิ่งมาพอดีเกิดอะไรขึ้นทีนี
2: ้
0: อันตรายไหมลูก
2: อ
0: ันตรายใช่ของมีคมใช่ค่ะของมีคมทุกชนิดเนี่ยถ้าเขาผลิตออกมาเพื่อให้เราใช้ประโยชน์มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเด็กๆใช้มันอย่างถูกวิธีถ้าสมมุติว่าเราใช้ผิดวิธีเราเอาไปฟันเล่นกับเพื่อนชุ้งชุ้งชุ้งเป็นไงทีนี้อันตรายไหมหนูคิดว่าแบบนี้ใช้ถูกวิธีไหมคะ
2: ไม
0: ่ถูกพี่ปิมถ้าถือกรรไกรตีกับเพื่อนชุบชุบชุบชุบเป็นการใช้ถูกวิธีไหมคะไม่ถูกแล้วเวลาเราใช้คุณครูแพลบอกเสมอเลยว่าให้ตั้งสติแล้วค่อยๆตัดใช่ไหมคะใช
2: ่
0: ไม่ต้องรีบเพราะว่ามันจะอันตรายต่อตนเองกับใครด้วยเพื่อนๆถูกต้องในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะลูกเกี่ยวกับการระมัดระวังอันตรายใช่ไหมคะทั้งทางน้ำจากนิทานที่เราได้ฟังไป จากป่าที่เราเนี่ยได้ดูรูปแล้วก็สนทนาไปเด็กๆคิดว่าอันตรายอยู่รอบๆตัวไหม
2: อันตราย
0: ใช่นอกจากนี้นะก็ยังในห้องเราเนี่ยก็เกิดอันตรายได้แต่มันป้องกันได้โดยใครถูกต้องถ้าเด็กๆใช้ของทุกอย่างอย่างถูกวิธีเชื่อฟังคำเตือนของคุณครูจะเกิดอันตรายไหมลูก
2: ไม
0: ่ถูกต้องใช่เช่นเด็กๆ เห็นพรมอยู่ที่ห้องถ้ามันอยู่ที่พื้นมันจะเกิดอันตรายไหมไม่แต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่เด็กๆวิ่งเด็กๆสไลด์ปึ้งเจ้าพรมที่ดูไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันก็จะอันตรายขึ้นทันทีเพราะอะไรเพราะเราไม่ระวังใช่ต่อมาดินสอล่ะเราเคยพูดไปแล้วดินสอแหลมไหมลูก
2: แหลม
0: มากไหมไหนลองทำมือเป็นหัวดินสอสิอ่ะดินสอเนี่ยมันจะมีความแหลมขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆใช้ไม่ระวังเอาไปสะกิดเพื่อนฉึกเป็นไงทีนี
2: ้
0: ใช่ใช่แล้วคุณครูแพลวสังเกตเห็นเด็กๆบางคนเนี่ยเอาดินสอเนี่ยเข้าปากอย่างนั้นดีไหมอ่ะ
2: ไม่ด
0: ีใช่หนึ่งเลยนะคะเชื้อโรคสองเลยถ้ามันไม่ระวังมันอาจจะทิ่มเข้าไปในคอของเด็กๆแล้วทีนี้เป็นยังไงอันตรายไหมคะอันตรายดังนั้นขอสัญญากับเด็กๆใครจะช่วยการดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้บ้างยกมือขึ้นทำได้จริงๆใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นนะคะเอามือลงคุณครูแพลวอยากเห็นห้องเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเป็นห้องเรียนที่ปลอดภัยนะคะจากอุบัติเหตุต่างๆถ้าเราช่วยกันดูแลความปลอดภัยนะคะได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นนั่งตัวตรงเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะจริงหรือเปล่าจริงให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะมีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีแดงนกกลับมาหรือยัง
1: กล
0: ับมาแล้วดังนั้นให้เอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

0: และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆก็คือถูกต้องชื่อว่ากิจกรรมประดิษฐ์แมงมุมรู้จักแมงมุมไหมคะ
1: รู้จ
0: ักแมงมุมเป็นยังไงลูก
1: เป็น
0: แบบที่ไต่ได้ใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวให้มาดูอุปกรณ์ประดิษฐ์เจ้าแมงมุมก่อน1 2 3ปิ้งวันนี้อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะให้เด็กๆตั้งใจฟังดีๆเลยนะคะสิ่งแรกเลยคุณครูแพลวมีนี่เลยค่ะเป็นก้นขวดน้ำนะคะที่เราเนี่ยได้ทำการตัดเรียบร้อยแล้วเด็กๆสังเกตดูก้นขวดน้ำนะลูกนะหนูสามารถใช้ขนาดไหนก็ได้จะเป็นขวดใหญ่หรือขวดเล็กก็ได้แต่ว่าต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยและตัดไว้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะเตรียมมาหรือว่าจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันหาขวดพลาสติกภายในโรงเรียนนะคะแล้วมาตัดได้นะคะต่อมาค่ะเราก็มีกระดาษสีค่ะนี่เลยกระดาษสีนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้เช่นกันถ้าหากว่าไม่มีกระดาษสีนะคะก็อาจจะใช้เป็นกระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์หรือตามบริบทที่โรงเรียนคุณครูปลายทางมีได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็มีกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะถูกต้องเมื่อเรามีไม้ทากาวและกาวแล้วอย่าลืมว่าเวลาใช้กาวต้องปาดกาวให้เหมาะสมนะคะต่อมาอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์ตกแต่งอย่างอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะลวดกำมะหยี่นี่เลยค่ะถูกต้องลวดกำมะหยี่นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้เช่นกันนะคะตามที่คุณครูปลายทางสะดวกได้เลยถ้าไม่มีนะคะอาจจะใช้เป็นวัสดุอื่นในการทดแทนก็ได้นะคะต่อมาค่ะเราก็มีนี่คืออะไรลูก
1: ล
0: ู
1: ก
0: ปัดถูกต้องเลยค่ะลูกปัดนะคะหลากหลายสีสันเลยค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้ถ้าไม่มีลูกปัดอาจจะใช้เป็นอย่างอื่นเป็นเมล็ดพืชหรือกระดุมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและถัดมานี่เลยค่ะรู้จักไหมคะคืออะไร
1: ฝา
0: ฝาขวดน้ำนั่นเองค่ะซึ่งฝาขวดน้ำนะคะเราจะให้เด็กๆเนี่ยเตรียมมาก็ได้หรือว่าคุณครูปลายทางจะจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะนำมาใช้เราควรที่จะนำไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะและถ้าหากว่ามือเลอะเช็ดที่ไหนลูก
1: ผ
0: ้
1: าเช
0: ็
1: ดม
0: ือป้ายไปที่เสื้อได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะ
1: เ
0: พราะว่ามันจะเลอะใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะทำการสาธิตให้เด็กๆได้รับชมชึบชึบชึบชึบชึบขั้นแรกเลยเปิดกาวก่อนใช่วันนี้เด็กๆสงสัยไหมว่าเขียนชื่อตรงไหนสงสัยไหมคะสงสัยสิคุณครูแพลวและคุณครูแพลนะคะจะเป็นคนช่วยเด็กๆในการเขียนชื่อโดยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถหานะคะกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะเพื่อติดชื่อของเด็กๆได้นะคะหรือหาวิธีการนะคะในการเขียนชื่อเป็นชื่อเล็กๆด้านในให้เด็กๆก็ได้ค่ะขั้นแรกเลยคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆออกแบบก่อนว่าอยากจะทำแมงมุมของตนเองเป็นสีอะไรจำเป็นต้องติดสีเดียวไหม
1: ไม
0: ่เพื่อมีบางคนอยากสร้างสรรค์ผลงานให้มันเป็นแมงมุมสายรุ้งแมงมุมเรนโบว์ก็ได้แต่ว่าเวลาที่เด็กๆทำกระดาษถ้าหากว่าเด็กๆใช้แล้ววางกองที่พื้นได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้สิ่งแรกที่อยากให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆสามารถฉีกกระดาษเอาไว้ก่อนได้ใช่ถ้าสมมุติว่ากาวยังไม่ว่างเราสามารถใช้มือของเราและนิ้วของเราในการฉีกกระดาษนะคะรอได้นะลูกคุณครูปลายทางนะคะสามารถหาตะกร้านะคะให้เด็กๆเนี่ยใส่กระดาษที่ฉีกได้นี่นะคะเราแปะไปทั้งแผ่นอย่างนี้เลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะเราโตแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องฉีกกระดาษให้พอดีนะคะจากนั้น เราใช้ไม้ทากาวค่อยๆทาไปที่ไหนหืมที่ขวดหรือว่าก้นขวดน้ำที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะเด็กๆลองมองนะคุณครูแพลวเนี่ยจะใช้กาวไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเพราะถ้าน้อยจนเกินไปกระดาษจะติดไหมคะแต่ถ้าเยอะเกินไปเป็นยังไงลูกอ๋อมันจะเยิ้มมันจะขาดใช่ไหมใช่เวลาหนูกดกระดาษลงไปหนูกดทั้งหัวและท้ายมันนะคะไม่นั้นมันจะกระดกขึ้นมาจะสวยไหมลูกไม่สวยยากไหมลูกไม่ยากในส่วนของฝาหนูคิดว่าเอามาทำอะไรคะ
1: ทำ
0: แมงมุมอ๋อถูกต้องเราจะเอามาทำตาของแมงมุมคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะปะกระดาษลงไปให้ครบทั้ง
1: หมด
0: เลยจากนั้นนะคะเด็กๆถึงจะมาในสู่ขั้นตอนการทำขาของแมงมุมเวลาที่หนูทำขาหนูหยิบลวดกำมะหยี่ออกมาดัดขาสักเล็กน้อยนะคะนี่เลยจากนั้นนะคะก็ทำการติดไปที่ไหนที่ไหนคะที่ตัวของแมงมุมที่เราเนี่ยปะกระดาษเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะมันจะมีวิธีการยึดขาแมงมุมให้แน่นนะคะโดยที่เด็กๆสามารถใช้กระดาษใช่เอากระดาษเนี่ยค่ะมาทับอีกทีก็ได้นะคะและในส่วนของตาแมงมุมล่ะเราใช้อะไรทำ
1: ฝา
0: ขวดน้ำนะคะและก็กระดุมคุณครูแพลวมีแมงมุมตัวอย่างให้เด็กๆได้รับชมพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอามือปิดตาปิดตาไว้ก่อนนะนับ5 4 3 2 1แต่นแต้นน่ารักไหมลูกหนูลองสังเกตแมงมุมของครูแพลนะคุณครูแพลเนี่ยปะติดกระดาษนะคะลงบนทั้งตัวของแมงมุมเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ประกอบขาของแมงมุมเข้าไปเหมือนที่พี่ใบเตยบอกเลยเราก็เอากระดาษนะคะมาติดทับเพื่อยึดขามันเข้าไปอีกทีนึงและในส่วนของตามุมเราก็ใช้ฝาขวดน้ำและลูกปัดในการทำลูกตายากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังโดยในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทางต้นทางและปลายทางไปเลือกกิจกรรมได้เลย

0: มาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมคะคนแรกในวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่การ์ตูนค่ะดูสิว่าวันนี้พี่การ์ตูนจะนำเสนอผลงานไหน ดินน้ำมันนั่นเองมาเลยจ้าอ่ะพี่การ์ตูนน้องจับไม้ลูกวันนี้การ์ตูนปั้นเป็นอะไรลูก
1: ปั้นเป็นสวนผลไม
0: ้หรอสวนผลไม้ของการ์ตูนมีอะไรบ้างคะ
1: มีดอกไม
0: ้ไหนลองชี้สิคะอ๋อดอกไม้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูก
1: แล้วก็มีกระต่าย
0: ไหนจ๊ะมีดอกไม้มีกระต่ายมีอะไรอีกไหมคะ
1: ทางเข้า
0: ทางเข้าแล้วสวนหนูมีผลไม้อะไรบ้างลูก
1: เหมือนกับถั่วลันตาแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็เชอร์รี
0: ่โน้มีหลากหลายเลยใช่ไหมลูกใช่การ์ตูนชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบค่ะการ์ตูนอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมลูก
1: ไม
0: ่ไม่ใช่ไหมถามเพื่อนชอบไหมคะ
2: ชอบครับ
0: ครูแพลวขอถามพี่เช่ชอบตรงไหนลูก
3: ตรงต้นไม้
0: ชอบตรงต้นไม้หรอทำไมล่ะลูกเพราะมันสวยอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะการ์ตูนเอาไปวางโชว์ไว้ด้านหลังนะคะคนต่อมาครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเก็บให้เพื่อนหน่อยก็ได้ลูกขอบคุณค่ะการ์ตูนเอาไปซ่อมก่อนนะลูกนะไม่เป็นไรค่ะขวัญเอ๋ยไปค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถหาที่จัดแสดงนะคะผลงานของเด็กๆเนี่ยให้เด็กๆนำผลงานนะคะไปจัดแสดงหรือว่าโชว์ไว้ได้นะพี่ขวัญเอ๋ยวันนี้ทำผลงานอะไรจ๊ะ
4: ทำการ์ดวาเลนไทน
0: ์ทำการ์ดวันวาเลนไทน์หรอ
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงอะลูก
4: จะมีกระดาษอาจเป็นรูปอย่างนี้
0: จ้ะแล้วมีอะไรอีกคะ
4: แล้วก็มีหัวใจแปะเอาไว
0: ้ส่งให้ใครเนี่ยลูก
4: ให้ทุกคนเลย
0: โอ้ส่งความรักทุกคนเลยใช่ไหม
4: ใช่ใช่
0: ทั้งเพื่อนๆต้นทางและปลายทางเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยหนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
4: ชอบ
0: ชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
4: ชอบตรงหัวใจ
0: น่ารักมากๆเลยเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ขอถามพี่ปั้นชอบตรงไหนอะลูกทุกส่วนเลยเหรอทำไมอะอ๋อเพราะว่ามันสวยเห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนเลยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้พี่ขวัญเอ๋ยด้วยขอบคุณค่ะและคนสุดท้ายขอเชิญพี่เตยค่ะดูซิพี่เตยจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนมาเลยโอ้รับช่วงต่อให้ฟึ้มนี่จ้ะพี่เตยนำเสนอผลงานชิ้นไหนลูก
5: แมงมุม
0: มุมเป็นผลงานใหม่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: เราทำยังไงลูก
5: ติดกระดาษ
0: ติดกระดาษใช่ไหมแล้วทำยังไงอีกลูก
5: แล้วก็ติดตา
0: แล้วตรงนี้ล่ะค่ะ
5: ขามัน
0: อ๋อขามันเตยชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
5: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนมากที่สุดคะ
5: ชอบตรงตาค่ะ
0: ทำไมอะลูก
5: มันน่ารัก
0: อยากตกแต่งเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
5: ไม่แล้วค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไม่แล้วเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ขอถามพี่ปังชอบตรงไหนมากที่สุดลูกทำไมอะคะอ๋อมันดูเหมือนจริงใช่ไหมอ่างเปาล่ะอ่างเปาชอบตรงไหนลูก
6: ชอบ
0: ตรงขาเหรอทำไมล่ะคะมันสวยใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนด้วยไปเตยค่อยๆจับข้างหลังเก่งมากค่ะวันนี้นะเด็กๆ ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดีด้วยขอชื่นชมเลยแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาเล่นเกมหนูเล่นคนเดียวไหมลูกหนูเล่นกับใครคะ
1: เล
0: ่นกับเพื่อนๆดังนั้นออมทรัพย์คุณครูแพลวก็อยากเห็นเด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันเล่นเกมและที่สำคัญเลยนะคะแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยอย่าลืมว่าความคิดเห็นของเพื่อนก็สำคัญเช่นกันเข้าใจไหมคะเข้าใจและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่10ปลอดภัยไว้ก่อนชื่อเกมสังเกตรายละเอียดภาพกับเงาให้เด็กๆนะคะมาสังเกตเกมกัน1 2 3ปิ้งตอนนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของภาพหลักนะคะแล้วก็ตัวหลักอยู่ตรงนี้หนูสังเกตดูนะด้านบนนะคะมันก็จะมีภาพที่เป็นเงาอยู่ส่วนด้านล่างก็จะมีช่องกี่ช่องจ๊ะลองนับถูกต้องค่ะเกมนี้ไม่ยากเลยลูกหนูจะต้องสังเกตนะคะในส่วนของภาพที่เป็นเงาว่ามีภาพอะไรบ้างและลองเอามาเปรียบเทียบกับฝั่งที่เป็นภาพสีขออาสาสมัครมาสาธิตสักคนหนึ่งขอเชิญพี่โอตีค่ะมาครับโอตีเลือกชิ้นส่วนภาพที่ถูกต้องให้คุณครูแพลว1ชิ้นค่ะลองดูในเงาก่อนนะจากนั้นลองมาเลือกอะเริ่มเลยโอติคิดว่าเป็นภาพไหนนี่ใช่ไหมภาพที่โอติเลือกคือภาพอะไรลูกแก้วใช่ไหมโอติคะภาพแก้วอยู่ตรงไหนลองชี้สิถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากปรบมือให้โอติด้วยถูกต้องเลยเราจะต้องรอ

0: ใช่แล้วถ้าคุณครูแพลวเลือกเป็นภาพลูกโป่งภาพนี้ล่ะได้ไหมได้เพราะว่าในนี้มีไหมคะ
1: ม
0: ีมีอยู่ตรงไหนขอเชิญพี่วันนี้พี่แสนดีค่ะพี่แสนดีมาชี้ให้หน่อยลูกภาพลูกโป่งสีๆที่คุณครูแพลวเลือกอยู่ในภาพเงาตรงไหนคะตรงนี้ถูกต้องมั้ยลูกถูกต้องปรบมือให้พี่แสนดีด้วยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากไม่ยากเลยดังนั้นนะคะเล่นเองได้ไหม
1: ได
0: ้คุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และอย่าลืมนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนคุณครูพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะนั่งให้สวยๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลย

0: ใช่ไหมนิ้วคู่กับอะไร
1: แหวน
0: แล้วก็รางรถไฟคู่กับรถไฟไก่อยู่ในไหนในซุ้มแล้วนกน่าอยู่ในรังของตัวเองใช่ไหมแล้วนกตัวนี้ล่ะโดนเลี้ยงที่ไหนในกรงแล้วกระทะคู่กับอะไรตะหลิวและหมวกคู่กับสีสะเก่งมากเก็บได้

0: อย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีวันนี้นะคะเด็กๆก็มีความตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษากันทุกคนเลยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้ช่วยกันเก็บเกมได้อย่างเรียบร้อยขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปไหมครูแพลวขอเชิญพี่พีคสบตาพี่พีคเชิญค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างจ๊ะ
1: ทำศิลปะ
0: ทำศิลปะหรอกิจกรรมอะไรจ๊ะ
1: แมงมุม
0: อ๋อประดิษฐ์แมงมุมใช่ไหมพี่พีคชอบไหมลูก
1: ชอบ
0: ชอบปรบมือให้พี่พีคด้วยเก่งมากโดยกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆก็สามารถเล่านะคะเรื่องราวของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเก่งมากวันนี้เคลื่อนไหวแบบไหนไปนะลูกประกอบเพลงเพลงเกี่ยวกับอะไรนะเดินเดินวิ่งวิ่งใช่ไหมใช่เลยค่ะและกิจกรรมที่3ในวันนี้ก็คือเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการระมัดระวังอันตรายใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วของมีคมด้วยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ว่าถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกวิธีเกิดอันตรายไหมอัน
2: ตราย
0: ต่อใครตัวเองเก่งมากๆเลยต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้ประดิษฐ์แมงมุมใช่ไหมคะใช่สนุกไหมคะ
2: สน
0: ุ
2: ก
0: และกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาใครจำได้บ้างว่าชื่อเกมใหม่ชื่อว่าอะไรขอถามพี่นิรินทร์เกมใหม่ทำยังไงลูกอ๋อสังเกตรายละเอียดภาพกับเงาใช่ไหมมีใครได้เล่นเกมใหม่ยกมือขึ้นโอ้โหเกือบทุกคนเลยเยี่ยมเลยค่ะเอามือลงวันนี้นะคะสนุกไหมลูก
2: สนุกมาก
0: แต่น่าเสียดายจังเลยเวลาเป็นไงแล้ววะ
2: หมดลง
0: แล้วก่อนที่ลากันไปร้องเพลงได้ไหมคะ
2: ได้
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้สองครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: ที่เบื้องการ
5: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
4: สถานที่แห่งนี
6: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคน วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม้โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนกำเนิดเป้

เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่เจ้าหมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่ง

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงทำท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงทำ
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ

0: ไม่ทันแล้วแม่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
1: เอ้า
2: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อต้องเป็นจริงแน่ๆ
1: อ
2: ื
1: มสาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
3: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
3: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
4: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
3: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์มาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
4: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
4: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: แคทตี้แคทตี
1: ้ค่ะยาย
0: หนูเต้นอะไรอยู่อะลูก
1: อ๋อหนูฝึกเต้นงานโรงเรียนนะคะ
0: เอาเหรอไหนยายดูหน่อยสิงานโรงเรียนมีอะไรโอ้อะไรเนี่ยเต้นอะไรไม่รู้เรื่องเลย
1: เอาแล้วสมัยยายแล้วเขาเต้นเพลงอะไรกันล่ะคะ
0: สมัยยายเหรอเขาเต้นเพลงสุนทราภรณ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวยายจะเซิร์ชให้ดู
1: หนูซ้อมเต้นไปงานโรงเรียนค่ะเขาจัดงานคริสต์มาสโชว์ค่ะ
0: โอ้ยปวดหัวค่ะอะไรไม่รู้ยุกยุกจักจัก
1: หนูเต้นเพลงชิงเกอร์เบลค่ะ
0: สมัยสาวๆยายก็ฟังเพลงของสุนทราภรณ์บ้างฟังออนอะไรนะออนอวีสัจจานนท์อะไรประมาณนี้ค่ะ

0: ปิดเพลงของยายให้ฟังค่ะฟังแล้วแบบว่าจะหลับค่ะ
1: ก็น่าสนุกดีนะคะยาย
0: ไม่รู้จักค่ะตอนแรกก็คิดว่าเกี่ยวกับการเต้นแบบสลับแบบจ่อจ่อจ่อจ่อฟ้า

0: หนูอยากไปลองเต้นดูไหม
1: ไม่อยากสิคะยาย
0: มีชมรมอยู่ที่นึงสำหรับรุ่นยายๆนี่แหละ
2: ตอนยายสาวๆยายเป็นนักเต้นลีลาที่แบบเท้าไฟมากเลยค่ะเท้าจนติดไฟเลยค่ะหนูสู้ยายได้แน่ค่ะเพียงแค่วันเดียว
0: สนุกแน่ค่ะวันนี้เราก็อยากให้หลานเราเต้นแล้วเราก็จะได้ดูหลานเราด้วยแต่เขารู้สึกเนี่ยเขาชอบมากค่ะหัวเขาไวอะไรเขาก็ไวเก่งคือเก่งในการที่อยากไปเต้นอยากเรียนรู้กับเราเขามาเต้นกันทุกวันนั้นถ้าอยากไปยายจะพาไปเอาไหม
1: โอเคค่ะ
0: นั้นไปเดี๋ยวเราไปกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปสัก
3: เมื่อคุณหลานไปกระตุกต่อมสายแดนของคุณยายเข้าอย่างจังการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จึงเป็นการเดินทางไปเพื่อเรียนรู้ย้อนวัยรำลึกการเต้นลีลาศอีกครั้งต้องตามไปดูกันนะครับว่าจะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพศูนย์กีฬาประชานิเวศโดยชมรมนี้เป็นการรวบรวมผู้คนที่หลงไหลในเสียงเพลงและการเต้นลีลาศเข้าไว้ด้วยกันใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มาสอนเต้นให้กับผู้ที่สนใจได้มาออกกำลังกายขยับแข้งขยับขาสร้างจังหวะให้กับหัวใจได้ออกกำลังกันครับและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จ๋าผู้รู้ด้านลีลาศคนนี้นี่เอง
4: วันนี้คุณยายมา
0: ก็จะพาหลานมาค่ะพอดีหลานเปิดให้หลานดูในโทรศัพท
4: ์ค่ะ
0: ดูเรื่องลีลาศอะไรเงี้ย
4: ค่ะ
0: แล้วเขาสนใจเขาก็เลยอยากจะมาดูอยากจะมาลองเต้นดูค่ะ
4: อ๋อแล้วคุณยายเคยเต้นมาหรือยังคะ
0: อ
4: ๋
0: อเคยค่ะเคยมานานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วตอนนี้ลืมหมดแล้วค่ะก็เลยจะได้มาลื้อฟื้นด้วยค่ะ
4: แล้วหนูล่ะคะ
5: แม่เคยเต้นค่ะ
4: เคยเต้นแต่อยากเต้นใช่ไหมคะ
5: อยาก
4: เต้นการเต้นลีลาคือการเต้นเป็นคู่ค่ะเราต้องเต้นเป็นคู่เพราะลีลาเนี่ยถ้าเราไม่เต้นเป็นคู่เราก็จะไม่เรียกลีลานะคะเพราะลีลาเราก็ต้องจับคู่ระหว่างหญิงชายหรือหญิงก็ได้จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมันเป็นศูนย์กีฬาเพื่อให้สมาชิกมาออกกำลังกายค่ะทีนี้กีฬาลีลาเนี่ยมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งผู้สูงอายุอ่ะจะนิยมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่จะต้องใช้แรงมากแล้วก็อยู่ในห้องมีเสียงเพลงฟังเพลงมันก็เพลินเนาะเพลินด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนมีกลุ่มมีเพื่อน
1: เริ่มเรียนกันเลยดีไหม
0: ได้ค่ะจะได้มารื้อฟื้นด้วยยาย
4: เริ่มเรียนกันเลยนะคะ
1: ไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
6: ค่ะก็สำหรับการเต้นลีลาศนะคะหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าสายตาเราปกติหรือเปล่าถ้าไม่ปกติเนี่ยเราก็ต้องมีการใส่แว่นสายตาหรือว่าพบจากจิตแพทย์ก่อนสองก็คือการเตรียมตัวเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแล้วก็เครื่องแต่งกายรองเท้าเนี่ยก็คือควรจะเป็นรองเท้าที่ไม่ลื่นนะคะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะ อาจจะมีส้นได้นิดหน่อยนะคะคือเรื่องของการบริหารร่างกายเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่จะทำการเต้นลีลาศนะคะ

0: ดูท่าสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการฝึกเต้นลีลาดในวันนี้ก็คือการฝึกฟังจังหวะเพลงและขยับเท้าตามครับไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคนแอบมัวจังหวะหรือเปล่า
1: จังหวะที่วันนี้ที่พี่จ๋าตั้งใจจะสอนนะคะเป็นจังหวะยอดนิยมที่ในบ้านเราเนี่ยคนไทยจะชอบเต้นกันมากเลยจังหวะยอดฮิตเลยนะคะจังหวะแรกก็เป็นจังหวะวอลนะคะจังหวะที่2ก็จะเป็นช่าช่าช่าเคยได้ยินไหมคะ
2: เคย
1: เนาะแล้วจังหวะที่3ก็เป็นอเมริกันลุมบ้าง่ายๆ
3: ลุมบ้า
1: ลุมบ้าใช่ถ้าพูดเพลงปุ๊บเนี่ยคุณยายต้องออก

0: ดื่มฝั่งน้ำแต่ได้ยินไหมคะ
1: ได้ยิน
0: ด
1: ื่
0: มฝ
1: ั
0: ่งน้ำใช่ค่ะ3จังหวัดนี้อ่ะเราเริ่มเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะเริ่มเต้นก็แค่ที่ผู้แบบพี่จ๋านะค่ะแล้วก็คุณยายที่แบบอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ดีไหมคะเราเริ่มจังหวะวอล์กกันก่อนดีนะคะอันนี้เป็นเวลาเราซ้อมนะคะเราจะจับมือกันแบบนี้แต่เวลาถ้าเราเต้นจริงๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนการจับมือเขาเรียกว่าเป็นโพสโฮนะคะผู้ชายก็จะยกมือผู้หญิงขึ้นนะคะส่วนมือขวาผู้ชายจะเอาไปไว้ที่สะบักหลังของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะเอามือซ้ายวางไว้ที่แขนของผู้ชายแล้วค่ะมือนี้ก็อันนี้ค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโพสโฮใช่นะคะทีนี้ถ้าจะให้เต้นเวลาเต้นจริงๆจะให้สวยผู้หญิงก็จะต้องหันหน้าออกผู้ชายนิดนึงด้านนี้สวยมากค่ะแล้วจะต้องอยู่ท่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโพสเจอร์ของการเต้นรำนะคะแล้วเราก็เริ่มเต้นเดี๋ยวเคที่ถอยเท้าขวาให้พี่จ๋านะคะถอยเท้าขวาเรานับ1แยกออกไปเรานับ2นะคะเคที่เอาเท้าซ้ายขึ้นมานะคะ1 2 3วิธีการนับนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ทีนี้จะให้สวยเคที่อยากก้มหน้านะคะมองผู้เต้นใช่1 2 31 2 3 1 2 3
2: กลับคือข้างหน้าโอ้เฉยทิ้งเฉยมองนี้มองนี้มองกลับมองนี้มองนี้เอ็นนี้ทิศอันนี้เป็นจังหวะของทิศสเต็ปที่ยากหน่อยเป็นแอดวานสำหรับที่คนเต้นเก่งแล้วก็ทำโครโอเวอร์สเวย์แล้วก็โอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็9เฉยเอ็นอันนี้ง่ายๆอันนี้โอเวอร์สเวย์ที่โครโอเวอร์สเวย์นี่จะต้องเอาเท้าซ้ายแล้วทะลุไปข้างหลังนู้นทะลุไปนะที่วางไว้แล้วก็เอ็นตัวออกมือแล้วอย่าไปเก่งมากย่อลงไปเอ็นมองมาทางนี
0: ้โอเคนะคะเป็นยังไงคะได้นะคะคุณยายคุณหลาน
1: ค่ะก็ได้พอได้ค่ะ
0: ไม่ยากนะคะ
1: ค่ะพอดีอาจารย์ก็ช่วยสอน
0: วอล์กเนี่ยที่มาของมันนะคะมันเป็นจังหวะที่เราเอามาจากต้นแบบเลยนะคะจากประเทศอังกฤษ
1: เหรอคะ
0: ใช่เป็นของประเทศอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ที่เราเต้นกันอยู่มาจากประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นในระดับของพวกในทหารหรือว่าสมัยก่อนอัศวินใช่ไหมคะพวกอัศวินค่ะอัศวินเขาจะชอบเต้นรำทีนี้เคที่รู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงจะต้องยืนข้างนี้ของผู้ชายเนี่ยเพราะมีสมัยก่อนเขาจะมีกระบี่กับมีดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ดาบเขาอยู่ข้างนี้ใช่ไหมคะถ้าข้างนี้มาดาบต้องแทงคู่แน่เลยเขาก็เลยต้องย้ายให้ผู้หญิงมาอยู่ด้านนี้ด้านนี้จะมีดาบเอาไว้นี่ค่ะเหตุผลเนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ยืนอย่างนี้ล่ะยืนไม่ได้เดี๋ยวดาบมันจะชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเข้าคู่ในลักษณะแบบนี้สองขึ้นหน้ามาสามสี่และหนึ่ง
2: เวลาเราทิ้งจังหวะเนี่ยข้างหลังนี่มองเองทางโน้นเองมาเลยทางมันนี้ทิ้งไปปลายนี
1: ่
2: ดูครูนี่คิดยังไงว่าเนี่ยว่าอย่างเงี้ยมาเนี่ยมาที่มาที่เท้าครูบอก
1: เอาเท้าไปทางไหนอ่ะ
2: เท้าซ้ายมานี่อย่างที่ครูบอกเนี่ยข้างหลังนี
1: ่อ๋อเนี่ย
2: มีมาเยอะๆน้ำหนักเยอะ
1: ๆ
2: มาเยอะนี่ว่าทิ้งไปอย่างนี้ตรงๆมองทางโน้นมองนั้นโอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็การมานี้ทิ้งตรงๆนี้หยุดแค่นี้ทำนี้ตรงๆนี้โอเวอร์สเวย์ธรรมดามองนี้มองนี้โอเวอร์สเวย์โทรโอเวอร์สเวย์ทิ้งท่าทะลุออกไปเอ็นกลับขึ้นมาโอเวอร์สเวย์มองอันนี้

ราจะมาเปลี่ยนจังหวะนะคะตะกี้เราเต้นวอลแล้วตอนนี้เราจะมาเต้นในจังหวะช่าช่าช่านะคะช่าช่าก็เป็นจังหวะลาตินที่สนุกสนานนะคะอ่ะลองดูนะคะเราจะนับไม่เหมือนวอลแล้วนะเคที่เคที่ตะกี้วอลเรานับ1 2 3ใช่ไหมคะช่าช่าช่าเราจะนับเป็น2 3 4 and 1 2 3 4 and 1นะงั้นเคที่เดินตามครูไปนะคะพอเวลาเราเดิน2ใช่ไหมคะ2 3ตรงนี้เรานับชาชาชา2ขึ้นมา2 3ชาชาชา2 3

กับวอล์กเพราะว่าเวลาเราเต้นช้าช้าเนี่ยเราเต้นตัวห่างได้เวลาเราไปเห็นที่ตามฟอร์ค่ะทำมันจับบางคนก็จะจับมือหลายแบบก็จะจับแบบนี้ก็มีจะจับมือแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้ก็มีวิธีการจับมือหลายแบบเนี้ยถ้าเป็นในจังหวะลาตินเนี่ยในการจับมือหลายแบบเนี่ยมันอยู่กับท่าเต้นนั้นๆด้วยลูกนะคะอย่างถ้าจับอย่างเงี้ยมันเป็นฟิกเกอร์ง่ายๆนะคะที่เราเคลื่อนไหวง่ายๆแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นท่าที่จะต้องใช้การดันอย่างเช่นอ่ะครูจะทำให้เคที่ดูนะคะเคที่ดันครูไว้นะคะมันจะมีฟิกเกอร์บางตัวที่เห็นไหมคะจะให้ผู้หญิงทำสวยแบบนี้เห็นไหมคะเห็นขาผู้หญิงไหมคะแต่ถ้าผู้ชายไม่ดันด้วยผู้หญิงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะหมุนไปเรื่อยๆเท้าอย่างเงี้ยไหนเคที่ลองทำสิคะได้ไหมคะหมุนมาอย่างเงี้ยถ้าเคที่ไม่ดันครูนะเคที่ก็จะทำไม่ได้อันนี้เป็นการจับมืออย่างหนึ่งใช่เห็นไหมต้องมีดันแต่ถ้าโอเคนะคะแต่ถ้าจับอย่างนี้เคที่ดันได้ไหมคะดันยากเนาะอันนี้ยากใช่ไหมคะยากวันนี้ก็เตรียมจังหวะไว้ให้3จังหวะใช่ไหมคะมีจังหวะวอลค่ะจังหวะช้าช้าช้าแล้วก็จังหวะอเมริกันลุมบ้าทีนี้จังหวะต่อไปเป็นจังหวะที่เคที่กับคุณยายต้องทำภารกิจด้วยนะจังหวะนี้คุณยายจะให้เต้นในจังหวะอเมริกันลุมบ้านะคะอเมริกันลุมบ้าค่ะเป็นเพลงสไตล์ของคนไทยที่มันก็สนุกเหมือนกันนะคะเราเต้นไม่ยากนะคะอันนี้มันก็เป็นจังหวะที่เอามาจากทางด้านของลาตินอเมริกันเหมือนกันแต่คนไทยเขาเอามาประยุกต์นะคะเอามาประยุกต์ให้กับที่คนไทยนิยมเต้นนะคะทีนี้ครูจะให้เคที่ลองเดินดูนะคะจะนับเหมือนวอล์กก็ได้นะคะเป็นวันชูทีก็ได้หรือนับเป็นสโลว์ควิกก็ได้นะคะถ้านับเป็นวันชูทีเคที่ถอยเท้าขวาเหมือนเดิมนะคะนับเป็นวันและแยกข้างค่ะวันอะไรสองสามหนึ่งแยกมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งถ้าเราจะนับเป็นควิกสโลควิกควิกสโลควิกควิกสโลควิกควิกสโลควิกควิกสโล

0: แล้วผู้หญิงก็หมุนใช่ไหมคะ2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1แล้วนะ2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2ทีนี้ครูจะพาไปตามดนตรีนะคะเห็นไหมหนูได้ยินเพลงลืมของน้ำไหมคะ
1: สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง
2: สองสามจังหวะค่ะมีวอลส์มีชาชาชาอเมริกันลุมบ้า
3: เมื่อกี้เราก็ฝึกเต้นลีลาท่าต่างๆค่ะมีท่าวอลแล้วก็ชาชาชาแล้วก็อเมริกันรุมบ้าค่ะ
2: ยากตอนที่ว่ามันออกหลายท่าวอลนี่ยังเดิน4ใช่ไหม1 2 3 4ได้อเมริกันรุมบ้าก็ขยับไปขยับมาได้เพราะเราเคยแต่ชาชาเนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยเก่งเราไม่ค่อยได้ค่ะ
3: อันที่ยากก็ไม่มีเลยค่ะง่ายมากค่ะ
4: ม
3: ั่
4: นใจในต
3: ั
4: วเอง
3: มั่นใจมากเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะ
5: แล้วอะไรสนุกสุด
3: อะไรสนุกสุดก็คือทุกอย่างเลยค่ะทุกครั้งที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันค่ะ
6: ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายประเภทลีลาดมากเท่าที่ควรนะคะแต่เห็นมากับคุณยายกับคุณหลานก็รู้สึกมันเป็นภาพน่ารักเนาะประทับใจก็คือกิจกรรมถ้าทำร่วมกันในครอบครัวมันก็โอเคอะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอย่างน้อยก็ได้การออกกำลังกายของคุณยายนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับของคุณหลานแล้วก็มันจะทำให้กีฬาลีลาดเนี่ยมันก็มีคนได้ต่อเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่มีคนนิยมหรือให้ความสนใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆคนจะเริ่มน้อยลงไปน้อยลงไป
7: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยนะครับการเต้นลีลาดในประเทศไทยนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีปรากฏอย่างแน่ชัดแต่มีหลักฐานการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเริ่มมาเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่7ต่อมาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการจัดตั้งสมาคมลีลาดแห่งประเทศไทยและมาเป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้นในยุคของวงสุนทราภรณ์ที่มีการเต้นอย่างแพร่หลายและนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

0: คุณยาย59
1: 14ค่ะ
0: หลาน14ขวบเอออยากสุขภาพแข็งแรงอ่ะลูก
2: แล้วมันช่วยสุขภาพ
0: ช่วยค่ะช่วย
2: ช่วย
0: สมองคือเราจะได้คิดท่าต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยสมองร่างกายทุกอย่างเลยลูกแล้วถ้าสุขภาพดี
3: มันเต้นสองขยักเนาะสองรอบตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ช่วงทำงานก็หยุดไปแล้วเพิ่งมาเริ่มเต้นเมื่อปี52ก็นี่ก็เข้าปีที่8ค่ะ
4: เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรคกระดูกบางหมอบอกให้เดินเยอะๆทีนี้เดินก็เดินไม่รู้จะไปเดินที่ไหนค่ะก็เลยมาลีลาศ
5: ลีลาศเนี่ยมันทำให้เราออกกำลังได้สม่ำเสมอแล้วมันมีเพลงฟัง

0: เอาละครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ดูแล้วอายุรวมกันน่าจะหลายร้อยปีมาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณยายและโดยเฉพาะคุณหลานจะเต้นได้ตามที่เทรนเนอร์จ๋ามอบภารกิจให้หรือเปล่าซึ่งภารกิจนั้นก็คือต้องเต้นให้จบเพลงดังต่อไปนี้ครับ
1: ต่อไปก็ภารกิจของเคที่กับคุณยายนะคะเราจะเต้นอเมริกันลุมบ้ากันนะคะตามฟิกเกอร์ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็จะมีพี่ๆค่ะจากฟอร์ประชานิเวศมาร่วมเต้นกับเราด้วยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ3-1และก็2-3-1
2: ขึ้นขวาพิษแตะ1-2-3แตะ1-2-3แตะ1-2แตะเวทีขึ้นช้าๆ
3: อาจารย์เดี๋ยว
2: หนึ่งสองสามขึ้นขวาซ้ายหนึ่งสองแตะหนึ่งสองแตะหนึ่งสอง

แหมผิวไหวไม่ทำให้เทรนเนอร์ที่สอนเสียชื่อเลยทีเดียวนี่ถ้ามีการให้คะแนนการเต้นเต็ม10คุณผู้ชมจะให้เท่าไหร่ดีครับ

0: แล้ว10กว่าปีหลานเรียนรู้ได้เร็วมากเขาเต้นเป็นสมองเขาฉับไวหาเด็กแบบนี้ยาก
1: แต่จริงแล้วง่ายมากเลยค่ะ
2: ง่ายจริงอ่ะ
3: ง่ายมากค่ะแล้วก็สนุกด้วย
4: ยายสนุกค่ะยายบอกยายไม่ได้เต้นนานแล้วนะมาเต้นกับยายยายกลับเป็นสาวเหมือนครั้งเลยค่ะ

0: ก็หัวไวมากค่ะเรียนรู้ได้เร็วนะคะส่วนคุณยายก็มีพื้นฐานมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นของคุณยายก็โอเคอยู่เพราะว่าเคยเต้นมาบ้างแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีเวลาว่างนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรนะคะก็อยากเชิญชวนให้ลองมาสัมผัสกับกีฬาลีลาศนะคะการเต้นลีลาศถึงเราจะไม่เต้นเป็นแนวสปอร์ตแต่ว่ามันเป็นการเต้นลีลาศที่ระดับมันมีหลายระดับเรามาเรียนระดับพื้นฐานก็ได้ค่ะเรามาเรียนระดับพื้นฐานเพื่อ1เราได้การออกกำลังกายนะคะ2เราก็ได้กลุ่มเพื่อนนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1: ผู้สูงอายุถ้าเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากระยะเวลาที่น้อยๆก่อนจะเริ่มวันละ5นาที10นาทีดูตามความเหนื่อยแล้วก็ความไหวของร่างกายของเราก็คือความเหนื่อยในระดับที่เรายังสามารถที่จะพูดเป็นประโยคยาวๆได้แล้วก็หลังจากออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อไม่เมื่อยล้าเกินไปหรือว่าเมื่อยล้าไม่เกิน 1-2 วันนะคะถ้าทำไหวเนี่ยก็คือค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนถึง 20-30 นาทีต่อวันอย่างที่บอกไปนะคะ
2: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสถานที่ตรงนี้คือบริเวณที่อยู่ด้านหน้าพระราชวังของประเทศฮังการีเรียกว่าบูดาปราสาทบูดาก็คืออยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของประเทศฮังการีขณะนี้นั่งอยู่ในบริเวณแม่น้ำดานูบเราคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาที่ประเทศฮังการีตั้งแต่วันที่24กันยายนและก็มีกำหนดกลับในวันที่28กันยายน2559นี้วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็เพื่อที่จะมากระชับความสัมพันธ์ในด้านศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกับพระพุทธศาสนาในฮังการีโดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตในเมืองบูดาเปสต์นี้และก็ได้ทำความร่วมมือกันเพื่อการนี้มาครบ5ปีและเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญจึงได้เดินทางมาที่ฮังการีเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตและในโอกาสเดียวกันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับฮังการีกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับศาสนาคริสต์ในฮังการีและได้มีโอกาสได้พบกับผู้นำทางการเมืองของฮังการีเช่นรองประธานรัฐสภามีการศึกษาทำความเข้าใจวัฒนธรรมของฮังการีซึ่งในสมัยหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เสด็จมาเยือนประเทศฮังการีนี้เราก็เหมือนกับเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านมาสร้างความสัมพันธ์ในด้านศาสนาที่นี่ประเทศฮังการีเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งของโลกก็คือแม่น้ำดานูบไหลผ่านประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ในดินแดนประเทศนี้แม่น้ำดานูบไหลผ่านตรงนี้เนี่ยประมาณ300กิโลเมตรเหนือจรดใต้ของฮังการีแต่ตัวแม่น้ำดานูบที่เรานั่งเรืออยู่ตอนนี้เนี่ยยาวจริงๆประมาณ 2,800 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของโลกที่ยาวมากตั้งต้นแม่น้ำอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ไหลผ่านประเทศต่างๆโดยเฉพาะผ่านออสเตรียในดินแดง

ของเช็กโกสโลวาเกียเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงฮังการีและไปออกทะเลที่ทะเลดำแม่น้ำดานูบมีประวัติที่สำคัญของโลกในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการเดินทางมาฮังการีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำดานูบซึ่งฟังดูแล้วมีอดีตที่ยาวไกลพอๆกับสายน้ำทีเดียวประเทศไทยของเรานั้นตั้งประเทศมา700กว่าปีแต่ฮังการีนั้นอายุแก่หรือเก่ากว่าประเทศไทยฮังการีตั้งประเทศในพ.ศ.ในค.ศ.996นั่นคริสตศักราช996ตรงกับพุทธศักราช1539เพราะฉะนั้นประเทศฮังการีฉลองครบรอบ 1,000 ปีเมื่อพ.ศ. 2539ที่ผ่านมาการเริ่มต้นของดินแดนแห่งนี้ในฐานะประเทศเนี่ยมีตำนานมากมายและไปไหนก็ตามเราก็จะเห็นรูปปั้นรูปเคารพรูปภาพของกษัตริย์องค์แรกแห่งฮังการีไม่ว่าจะเป็นในโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นสี่แยกวีรบุรุษหรือแม้กระทั่งในรัฐสภาเราก็จะเห็นรูปปั้นหรือรูปเคารพในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นระดับเซนต์คือนักบุญที่ทางวาติกันสถาปนาเป็นนักบุญเป็นเซนต์ชื่อว่าเซนต์สตีเฟนกษัตริย์องค์แรกผู้สถาปนาฮังการีคือกษัตริย์สตีเฟนชาวฮังการีเรียกว่าเป็นนักบุญนักบุญสตีเฟนหรือเซนต์สตีเฟนเราจะพบรูปปั้นของท่านทั่วไปชาวฮังการีเริ่มต้นประเทศในพ.ศ. 1539ด้วยการสถาปนาราชอาณาจักรที่เซนต์สตีเฟนหรือกษัตริย์องค์แรกตั้งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นขึ้นลงลงวิ่งวิ่งหยุดหยุดประเดี๋ยวก็เจริญมากถึงขนาดเป็นจักรวรรดิประเดี๋ยวก็ถูกจำกัดพื้นที่เพราะแพ้สงครามบางช่วงก็รุ่งเรืองมากบางช่วงก็ถูกมหาอำนาจมาลุกรานทำลายทั้งนี้ก็เพราะว่าดินแดนของฮังการีนั้นอยู่ในยุโรปตะวันออกนะแต่ว่าคนฮังการีเขาบอกว่าอยู่ในยุโรปกลางเอาเถอะแต่ว่าค่อนข้างมาทางตะวันออกเพราะฉะนั้นตั้งประเทศไม่นานก็ถูกลกลานโดยพวกมองโกลนะทางเผ่าพันธุ์ลูกหลานของเจนกิสข่านมารุกรานทำลายแล้วก็อยู่มาสร้างเมืองสร้างประเทศมาได้พักหนึ่งก็อยู่ในระหว่างเขาเรียกการเผชิญหน้าระหว่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอิสลามในช่วงที่มีเมืองหลวงสำคัญอยู่ที่ตุรกีเขาเรียกว่ามุสลิมเติร์กมุสลิมเติร์กได้ยกทัพมา เรียกว่ายึดครองดินแดนฮังการีซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายของศาสนาคริสต์ในยุโรปนะเพราะฉะนั้นทางคริสต์ก็ต้องป้องกันดินแดนฮังการีให้เป็นคริสต์ในฝ่ายของตุรกีซึ่งเป็นมุสลิมก็ต้องการดินแดนฮังการีให้เป็นประเทศของตนเองในขึ้นอยู่กับมุสลิมด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นเหมือนดินแดนเขาเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกนะเดี๋ยวใครจะรบกับใครก็ต้องยกทัพผ่านฮังการีทุกทีไปและเมื่อผ่านยุคมุสลิมมาเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ก็มาสู่ยุคที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นั่นก็คือในช่วงที่เกิดจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในคริสต์ศักราช1968ซึ่งตรงกับ

ศักราช2411 2411นี่มีความหมายสำหรับคนไทยนะเป็นปีแรกที่รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชหรือพระมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชในปี2411และปีนั้นเองก็มีการรวมประเทศออสเตรียฮังการีเช็กโกสโลวาเกียและอื่นๆขึ้นเป็นจักรวรรดิเรียกว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลในยุโรปสมัยนั้นเป็นรองก็แต่รัสเซียเท่านั้นฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มองมาที่ออสเตรียฮังการีในฐานะเป็นมหาอำนาจและสามารถจะพึ่งพากันได้ในยามที่ประเทศสยามหรือประเทศไทยในสมัยนั้นถูกล้อมกรอบโดยอังกฤษอยู่ฝ่ายหนึ่งในดินแดนพม่าแล้วก็ฝรั่งเศสมหาอำนาจในยุโรปก็ไปยึดครองเรียกว่าไปได้อาณานิคมติดกับเราเลยก็คืออินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชาประเทศไทยก็เหมือนกับแซนด์วิชถูกบีบโดยอังกฤษโดยฝรั่งเศสแล้วทำอย่างไรจะให้ประเทศไทยรอดปากเหี่ยวปากกาล่ะเพราะดินแดนในเอเชียเกือบทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่นและจีนเป็นเมืองอาณานิคมของสองมหาอำนาจนี้แล้วทั้งสิ้นยังเหลือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแต่เรารอดมาเพราะพระราชวิธีโสบายนโยบายต่างประเทศรัชกาลที่5ผูกสัมพันธไมตรีกับมหาอำนาจในยุโรปที่สามารถจะขานอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสได้มหาอำนาจในยุโรปในสมัยรัชกาลที่5ก็คือประเทศเยอรมันหรือเยอรมนีของพระเจ้าไกเซอร์น่ะที่เรารู้จักกันในนามว่าไกเซอร์มหาราชแล้วก็กษัตริย์ของออสเตรียฮังการีนะซึ่งเป็นมหาอำนาจเหมือนกันแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสของรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุโรปสมัยนั้นจึงมีมหาอำนาจใหญ่ๆคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียฮังการีและก็รัสเซียเราประเทศไทยเราจึงรู้จักประเทศเหล่านี้ดีในปี 2440พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกก็มาเยือนประเทศมหาอำนาจเหล่านี้โดยเฉพาะในปี2450เป็นการเสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งที่2รัชกาลที่5ได้เสด็จมาถึงออสเตรียฮังการีแล้วก็มาถึงประเทศฮังการีนี้โดยที่ทรงสนพระทัยในเรื่องของการเกษตรกรรมการเลี้ยงม้าการฝึกม้าและได้ไปถ่ายภาพไว้รัชกาลที่5ทรงฉายพระรูปถ่ายภาพไว้ที่รัฐสภารัฐสภาที่ยิ่งใหญ่ของฮังการีซึ่งคณะของเราได้ไปเยือนเมื่อวานเราก็ตามรอยรัชกาลที่5ไปเยือนรัฐสภาของฮังการีประเทศฮังการีนั้นได้เจริญเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แต่พอถึงสมัยรัชกาลที่6ออสเตรียฮังการีจับมือกับเยอรมันและก็จักรวรรดิออตโตมันของตุรกีลบกับมหาอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่1ในสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยของเราในสมัยรัชกาลที่6อยู่ฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียเมื่ออังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเป็นฝ่ายชนะประเทศไทยก็เลยได้สิทธิพิเศษหลายๆประการโดยเฉพาะในการยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3และเช่นการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการค้าการสัญญาทางการค้าเรื่องภาษีพอถึง
แต่ว่าในยุคนั้นกลายเป็นว่าออส

ออสเตรียฮังการีเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้พระเจ้าไกเซอร์ก็แพ้ออสเตรียฮังการีก็แพ้จึงถูกปรับในฐานะผู้แพ้โดยเฉพาะออสเตรียจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั้นโดนลงโทษด้วยการแบ่งประเทศซอยย่อยลงไป 4-5 ประเทศมีออสเตรียมีฮังการีมีเช็กโกสโลวาเกียโดยเฉพาะดินแดนฮังการีที่เคยยิ่งใหญ่นั้นเหลือมาเป็นประเทศเล็กลงอย่างในปัจจุบันมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกทางรถไฟนี่เขาไม่ให้นะสมัยโน้นเนี่ยนะเพราะว่าต้องการไม่ให้ฮังการีฟื้นขึ้นมาก่อสงครามก็ผ่านไปยุคหนึ่งแหละแต่อย่างไรก็ตามฮังการีก็จับมือกับเยอรมนีในยุคฮิตเลอร์นะก่อสงครามอีกฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่สองกลายเป็นว่าฮังการีก็เข้าสู่สงครามเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนมาเอาดินแดนคืนมาถ้าโชคดีแต่โชคไม่ได้เข้าข้างฮังการีนาซีก็คือฮิตเลอร์แพ้สงครามทำให้ฮังการีก็ต้องถูกยึดครองโดยผู้ชนะครั้งนี้มีการแบ่งกันแล้วโลกแบ่งออกเป็นสองขั้วหรือสองค่ายระหว่างค่ายโลกเสรีมีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ชนะในฝ่ายสงครามโลกชนะเยอรมันเนี่ยเป็นหัวหน้าค่ายกับฝ่ายโซเวียตยูเนียนสหภาพโซเวียตก็คือรัสเซียปัจจุบันเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์และเมื่อเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์นั้นก็มีการแบ่งกันสิว่าเบอร์ลินเยอรมันมีเบอร์ลินตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกและเยอรมนีตะวันออกเยอรมนีตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นฮังการีก็ไม่ได้รอดพ้นชะตากรรมได้ตกอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าค่ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี2488เป็นอิสระมาจนกระทั่งรัฐบาลสหภาพโซเวียตส่งรถถังมาเรียกว่ายึดครองประเทศให้อยู่ภายใต้การชี้นำของสหภาพโซเวียตเหตุเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่คนตายเป็นหมื่นคนเพราะมีการต่อต้านสหภาพโซเวียตในปี2499หลังจากนั้นมาฮังการีก็ถูกกดอยู่ภายใต้การปกครองของค่ายคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำศาสนาถูก เรียกว่ากดจนไม่มีโอกาสที่จะโง่ศีรษะขึ้นมาเลยศาสนาคริสต์ก็อยู่ในภาวะที่ลำบากเพราะว่าคาร์ล มาร์กซ์เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์บอกว่าศาสนาคือยาเสพติดคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดเราจึงได้พบบทเรียนนี้ว่าในฮังการีนั้นศาสนาคริสต์อยู่ด้วยความยากลำบากในยุคสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์โรงเรียนของโบสถ์คริสต์โดนยึดไปเป็นของรัฐหมดเลยและก็การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปโดยยากอันนี้ก็กระจ่างชัดเมื่อเราไปเยือนโบสถ์คริสต์นะสำคัญสำคัญท่านก็เล่าให้เราฟังแล้วก็เกิดการกวาดต้อนแรงงานของคนฮังการีเอาไปไซบีเรียในฐานะที่ต่อต้านกระด้างกระเดืองต่อการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ฮังการีก็อยู่ในภาวะที่ลำบากยากแค้นและยากจนแต่อย่างไรก็ตามฮังการีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแมว9ชีวิตก่อล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่สมัยมงโกลลุกรานมุสลิมลุกรานมาการลุกการจับชาวยิวฆ่าเป็น 400,000 คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ชาวยิวฮังการีนี่แหละในยุคนาซีเรืองอำนาจแล้วก็แพ้สงครามโลกครั้งที่1แพ้สงครามโลกครั้งที่2โดนโซเวียตยึดครองเสียความเป็นอธิปไตยในการชี้นำนโยบายต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้ค่ายคอมมิวนิสต์กว่าจะพ้นจากพงหนามก็ปี2534เป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลาย
ประเทศเล็กประเทศน้อยที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตก็แยกมาเป็นอิสระแยกเป็นอิสระกันหลายประเทศทีเดียวนับ10ประเทศฮังการีก็กลายเป็นว่ายืนได้เป็นอิสระสง่าผ่าเผยตั้งแต่นั้นมา25ปีโดยประมาณและ25ปีนี้เองที่ฮังการีได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาศาสนาคริสต์ในฮังการีก็ฟื้นขึ้นมาพระพุทธศาสนาก็ได้โอกาสในการที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่25ปีที่ผ่านมาในฮังการีจนปัจจุบันนี้มีศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธลงทะเบียนนับหมื่นคนและเป็นหนึ่งในศาสนาที่รัฐบาลฮังการีรับรองสามารถที่จะเกิดบุดดิสเชิร์ชคือพุทธสมาคมมีนายกพุทธสมาคมมีการตั้งวัดของมหายานตั้งวัดของเถรวาทและที่สำคัญเปิดวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในฮังการีเรียกว่าวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตซึ่งดำเนินการศึกษาในเรื่องของศาสนาจนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทมีศักดิ์และสิทธิ์ที่รัฐบาลฮังการีรับรองเมื่อจะเปิดปริญญาเอกผู้บริหารของวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพังเพราะเหตุที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาเพียงพอจึงได้ไปลงนามทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอให้มาเปิดปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตเมื่อ5ปีที่แล้วแต่กว่าจะเจาะเข้ามาใน EU หรือสหภาพยุโรปเข้ามาในฮังการีไม่ใช่ง่ายๆเราต้องให้กระทรวงศึกษาธิการของฮังการีรับรองมหาจุฬาและการที่รัฐบาลฮังการีรับรองมหาจุฬาเท่ากับว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรปรับรองมหาจุฬาตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าในโลกแห่งเดียวนะที่ EU รับรองนะเข้ามาเปิดการศึกษาในสหภาพยุโรปได้กว่าจะรับรองกว่าจะดำเนินการเนี่ยก็ผ่านไปพอสมควรเราก็เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นี่เปิดการศึกษาอื่นๆและครั้งนี้ก็มาวางแผนที่จะเปิดการศึกษาปริญญาเอกของมหาจุฬาอย่างเป็นทางการและได้มีการการเปิดศูนย์ฝึกอบรมพระชาวพุทธที่ในยุโรปที่วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตอีกด้วยมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเป็นรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือทางศาสนาที่น่าสนใจซึ่งจะได้พูดถึงต่อไป

เมื่อต้องการให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบายก็จึงต้องลำบากก่อนนะต้องเหนื่อยไปก่อนนะเหนื่อยไปก่อนคนขยันหมั่นเพียรก็จะเหนื่อยลำบากตั้งแต่ตอนต้นแต่เมื่อถึงบั้นปลายก็จะสบายมาถึงตอนปลายของชีวิตก็จะสบายเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่มาถือศีลรักษาศีลปฏิบัติธรรมต้นๆใหม่ๆลำบากอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแต่เมื่อฝึกฝนอบรมจนเคยชินติดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยใจก็จะน้อมไปในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงขอให้ธรรมะเป็นคติแก่ท่านทั้งหลายว่ามารักษาศีลปฏิบัติธรรม

บวชชีพราหมณ์หรือตรีราชาริณีขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดศรัทธาตั้งใจมารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังและเอาจริงและรวมไปถึงการครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศฆราวาสนั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนา

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
5: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
4: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: นกยังมีบินได้จนสิ้นอายุไข
1: การขับรถอายุก็ไม่เกี่ยวฉันพยักร้าย4942
0: ผมพยักร้าย008สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนสำหรับคอนครนะครับบทร้ายๆเนี่ยต้องเป็นของเขาคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับคุณแม่ออนสิริคุณราชอาญาครับผม
1: ค่ะ
0: มันจริงหรือเปล่าครับที่ว่าร้ายๆแล้วตัวจริงจะร้ายเหมือนในละครไหม
1: ไม่เลยค่ะตัวจริงใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้แต่มีข้อแม้นะคะเห็นยิ้มยิ้มแบบนี้ถ้าร้ายมานะคะอาจจะเป็นเสือตอนเล็บก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อนพยักร้าย008
0: ครับ
1: ชวนแม่ออนมาวันนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรให้ทำไม่ทราบคะ
0: มีภารกิจแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าใจสู้หรือเปล่าภารกิจอยู่ตรงนี้แล้วครับ
2: ขับรถโกคาร์ทให้ได้จำนวนรอบตามเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์เดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะให้แม่ขับโกคาร์ทงั้นเหรอ
0: โกคาร์ทเนี่ยรู้จักหรือเปล่าครับเนี่ยว่ามันเป็นยังไง
1: รู้แต่นั่นวัยรุ่นเขาเล่นกันแล้วพยัคฆ์ละ008ดูหน้ากับอายุแม่ดีไหมลูก
0: ไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสนุกและปลอดภัยอย่างแน่นอน
1: ชัวร์ชัวร์นะ
0: ชัวร์ครับอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เอง
1: โอเคถ้าอย่างนั้นรออะไรไปเลย
0: มาดูพลังเยอะโอ้วัยรุ่นไปวัยรุ่น
3: เพราะสังคมบ้านเรานั้นมักจะมีคำพูด

0: ท่านนี้เลยครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญประจำสนามแห่งนี้นะครับพี่พันธนัทผ่องอัมไพครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: ต้องรบกวนถามเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะเล่นโกคาร์ทเนี่ยชุดแบบนี้แหมเต็มยศเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องแล้วครับชุดนี้เป็นชุดแข่งนะฮะ
0: ชุดแข่ง
2: ฮะแล้วก็มีหมวกกันน็อกมีรองเท้าผ้าใบ
0: รองเท้าผ้าใบ
2: นะครับอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเล่นแล้ว
0: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันร้อนอย่างเงี้ยใส่ขาสั้นมาได้ไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: รองเท้าแตะได้ไหมครับ
2: รองเท้าแตะไม่ถนัด
0: ไม่ถนัด
2: ครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีความเร็ว
0: แล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยมันเต็มใบแบบมือทายมือร้อนเนี่ยไม่ถนัดครึ่งใบได้ไหม
2: ครึ่งใบก็ได้ครับ
0: โอ้โหฟิตสไตล์เหมือนกันเปิดกว้างพอสมควร
1: ค่ะและอายุนี่จำกัดไหมคะ
2: ไม่จำกัดเลยครับตอนนี้ที่เล่นอยู่นะครับมากสุดเนี่ย65
0: โอ้65
1: ยังไหวยังไหวแล้วรถโกคาร์ทนี่มันมีกี่ประเภทคะ
2: ถ้าสำหรับที่นี่นะครับจะมีเป็นรถเช่าร
0: ถเช่าร
2: ถส่วนตัวนะฮะรถเด็กรถผู้ใหญ่นะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีแยกเครื่องยนต์อีก2จังหวะ
0: 2จังหวะ
2: กับ4จังหวะ
0: 4จังหวะ
2: นะครับ CC เนี่ยเริ่มเล่นกันตั้งแต่160นะฮะ200 270350นะ400กว่าก็มี
0: ถังน้ำมันเนี่ยจุได้สักกี่ลิตรครับแล้วก็วิ่งต่อเนื่องได้นานไหม
1: 4ชั่วโมง
2: 4ลิตรฮะประมาณ3ชั่วโมง
0: พยักหน้าของเราฟังอย่างนี้ครับอยากลงสนามแล้วหรือยัง
1: มากมาก
0: มากมากเลยนะครับ
2: จะเรามีพนักงานผู้หญิงนะฮะน้องนาเดียเนี่ยจะมาแนะนำครับ
1: วิธีการขับ
2: วิธีการขับ
0: ครับผมก็แล้วก่อนที่เราจะลงสนามนะฮะช่วงนี้เราต้องขอบคุณพี่พันธนัทผ่องอภัยมากๆนะครับขอบค
2: ุ
0: ณ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แล้วภารกิจของเราคืออะไรครับ
3: 2รอบ1นาทีค่ะ
0: 2รอบ1นาทีจะได้หรือไม
1: ่ต้องได
0: ้สำหรับไป

0: ่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีครูฝึกคนสวยน้องนาเดียมาช่วยนะครับเป็นไงครับพยางราย4942เคยขับรถ
1: โกคาร์ทหรือเปล่าครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แล้วรถธรรมดานี่ขับได้ไหม
2: รถธรรมดาขับได้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครับนี่ไปขับขี
2: ่นี่ขับขี่ตลอดชีวิตค่ะ
0: ครับผมอยากจะถามน้องนาเดียว่าเริ่มเนี่ยเราควรจะเริ่มอย่างไรครับ
3: วิธีการนั่งเริ่มแรกค่ะ
0: ครับ
3: แนะนำเลยนะคะเหยียบไปที่เบาะก่อนค่ะขาเหยียบเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ขาขวาเหยียบไปที่เบาะ
0: ขวาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะขึ้นทางขวาเหยียบไปที่เบาะ
0: ครับ
3: แล้วค่อยหย่อนตัวลงค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวหมวกกันน็อกเดี๋ยวผม
3: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นก่อนขาแข้งนี่ยังแรงดีอยู่มากแข็งแรงท่านี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่เลยค่ะท่านี้เลย
0: แล้วตรงนี้
2: แล้ว
0: ด้านขวาเท้าขวานี่เป็นอะไรครับ
3: เท้าขวาจะเป็นคันเร่งค่ะส่วนขาซ้ายจะเป็นเบรกแค
0: ่
3: น
0: ั้
3: นเอง
0: แค่นั้นเองก็ขับได้เลย
3: ใช่ค่ะขับสามารถขับได้เลยค่ะ
0: แล้วเวลาสตาร์ทรถมีกุญแจไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
0: อ้าวสตาร์ทไงครับ
3: สตาร์ทมือค่ะต้องมีคนช่วยสตาร
0: ์
3: ท
0: ต้องมีคนช่วยสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยนะ
2: แล้วลุกนะคะหรือลุกได้เลย
3: เวลาลุกเราต้องยันตัวค่ะ
0: ยันตัว
3: ยันตัวขึ้นยันตัวแล้วดันขาขึ้นมาใช่ค่ะจับที่เบาะแล้วดันตัวขึ้น
0: ค่ะได้ไหมครับไหวไหม
3: ใช่ค่ะครับ
0: แ
3: บบ
0: น
3: ี้ใช
0: ่
3: ค
0: ่ะโอ้แข็งแรงมาก
3: แล้วก็เหยียบที่เบาะอีกทีใช
0: ่ค่ะแล้วก
3: ็ก้าวลงมาเลยค่ะ
2: โอเค
3: ข้ามมาเลย
0: โอเคธรรมะธรรมแงสงสัยปฏิบัติการในครั้งนี้สวยงามแน่นอน
2: สำเร็จ
4: คันแรกพยัคฆ์ร้าย4942ของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการขึ้นลงรถอย่างถูกวิธีครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าข้างไหนเป็นเบรกข้างไหนเป็นคันเร่งนั่นเองอันดับต่อไปก็จะไปเรียนรู้วิธีการควบคุมรถกันครับ
2: หลักการขับทำยังไงคะ
3: หลักการขับง่ายๆค่ะขวาคันเร่งซ้ายเบรกเวลาเราเข้าโค้งพวงมาลัยจะแข็งเราต้องจับให้แน่นๆ
0: แน่น
3: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเข้าโค้งคือจับพวงมาลัยให้แน่นแล้วบังคับไปมันจะไปของมันเองค่ะรถโกคาร์คือเราไปเริ่มรู้สึกเร็วเราแค่แตะเบรกแล้วรถมันจะเบรกโดยอัตโนมัติแต่ว่าไม่ใช่ว่าหยุดเลยคือแค่แตะเบรกแล้วยกคันเร่งขึ้นรถก็จะเบาใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้เองนะฮะ
2: เต้นเหมือนกันนะ
0: อยากลงสนามแล้วเนี่ย

0: อันเนี้ย
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วตามหนูมาเลยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
2: ค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้าย4942ต้องลงสนามโกคาร์ทเป็นครั้งแรกครับยังมีรอยยิ้มอยู่นะครับน่าจะสนุกเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มกันเลยครับโดยที่เรามีครูฝึกนะครับคุณนาเดียเป็นผู้นำทางไปนะครับเพื่อเป็นการบอกลายในการขับขี่ของสนามนี้ครับตอนนี้เข้าโค้งแรกไปแล้วยังขับช้าๆกันอยู่นะครับเพื่อจะได้ทำความคุ้นเคยกับวิธีการเลี้ยวแล้วก็วิธีการขับรถนะครับไปกันอย่างช้าๆลองไปดู008กันบ้างครับรอบนี้008เริ่มใช้ความเร็วเยอะขึ้นครับขับตามใกล้ครูฝึกเลยทีเดียวแหมลีลาใช้ได้ครับแหมการเข้าโค้งการเหยียบเบรกการใช้คันเร่งนี่แหมชำนาญมากเลยทีเดียวนะครับ
0: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกครับ
1: สุดยอดเลยค่ะ
0: สุดยอดเลย
1: ค่ะตั้งแต่ล้มจักรยานครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งจะติดดินตอนนี้แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้มากนะ
1: ใกล้มาก
0: ไม่กี่นิ้วเองอ่ะ
1: ใช่เหมือนนอนอยู่กับพื้นแล้วก็วิ่งไปเลยล่ะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับน้องนาเดียสำหรับพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจ
3: สำหรับคนอายุในวัยนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะ
1: สุดยอด
0: แต่ผมว่าช้าไปหน่อยหรือเปล่าดูแล้วเนี่ย
3: เพิ่มความเร็วอีกนิดนึงค
0: ่
3: ะ
0: แล้วภารกิจของเราคืออะไรครับ
3: 2รอบ1นาทีค่ะ
0: 2รอบ1นาทีจะได้หรือไม
1: ่ต้องได้
0: อ้าวถ้าได้เราไปลุยกันเลยมั่นใจขนาดนี้
1: โอเค
3: ไปเลยค่ะ
0: ไป
2: เริ่มปฏิบัติภารกิจกันแล้วนะครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย4942ของเราโค้งแรกก็ยังใช้ความเร็วได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขับเอาประคองโค้ง2ผ่านไปครับจะทำได้หรือไม่กับ2รอบภายใน1นาที
0: เอาทางตรงแล้วเอา
1: เ
0: ร็วอีก
1: เ
0: ร็วอีกโค้งที่3ได
2: ้ทั้ง008ทั้งครูฝึกนี่ก็เชียร์กันอย่างเต็มที่เลยครับแต่พยัคฆ์ร้าย4942ของเราก็ยังไม่กล้าใช้ความเร็วสักเท่าไหร่นะครับผ่านไปแล้ว1รอบ
0: เร็วอีกเร็วอีกใกล้หมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วเนี่ย
2: แหมคนเชียร์ก็ส่งเสียงกันอย่างเต็มที่ครับและตอนนี้ก็เข้าโค้งสุดท้ายแล้วครับนะครับสำหรับ2รอบเดี๋ยวไปติดตามกันว่าเวลาจะอยู่ใน1นาทีหรือไม่

0: เอาละครับภารกิจก็เสร็จลงไปแล้วนะครับคราวนี้ต้องถามครูฝึกนะครับน้องนาเดียว่าให้ผ่านหรือไม
1: ่ไม่ผ่านค่ะสำหรับคนที่ขับครั้งแรกแล้วอายุเท่านี้ถือว่าโอเคค่ะ
2: ยังยายใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ครั้งหน้ามาใหม่
2: แน่นอน80จะมาเอาคืน
0: เราต้องขอขอบคุณน้องนาเดียไว้มากๆเลยครับผมและช่วงหน้าไปพบกับห้องวิจัยไว้ทอง
3: แม้ว่ากีฬาการขับขี่รถโกคาร์ทนั้นจะเป็นที่นิยมมากในเด็กวัยรุ่นและวัยทำงานเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้จำกัดหรือกีดกันคนวัยสูงอายุไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกีฬานี้นะครับเพราะแม้ว่าจะใช้เวลาในแต่ละรอบในการขับขี่เพียงไม่นานแต่ก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อแขนขาและหลังในการออกแรงบังคับและทรงตัวบนพื้นถนนและได้ใช้สายตาร่วมกับประสาทสั่งการในการควบคุมทิศทางซึ่งต้องใช้สมาธิไปกับสิ่งนั้นจนทำให้ผ่อนคลายความเครียดและได้ความตื่นเต้นเร้าใจมาแทนที่ครับได้ฝึกการใช้สมองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและคิดบริหารเวลาการขับขี่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสนามแข่งรถอย่างเคร่งครัดและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยคนสูงวัยหรือว่าคนวัยหนุ่มค่ะจะประสบอุบัติเหตุมากกว่ากัน
4: ผมว่าสูงวัยหรือเปล่าเพราะว่า
2: วัยหนุ่ม
4: ไม่ค่อยดีแล้ว
2: วัยหนุ่มคุณพยักร้ายค่ะคุณอาอ้อยสิริถูกต้องนะคะเพราะว่าวัยที่น้อยกว่าค่ะก็อาจจะทำให้ขับรถเร็ว
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
4: เอาละครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยักร้าย008ค่ะและคุณพยักร้าย4942ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันค่ะเป็นประจำทุกครั้งนะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงพวกคุณทั้งคู่ค่ะ
5: ยักษ์ร้าย4942คุณทำให้ผมประทับใจมากคุณทำให้เห็นว่าการขับขี่รถโกคาร์ทนั้นนอกจากไวจะไม่เป็นอุปสรรคแล้วความเป็นเพศหญิงของคุณก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาขวางกั้นการแสดงความสามารถของคุณได้แต่กระนั้นก็ขอให้ระวังการขับรถในชีวิตประจำวันของคุณด้วยโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้ไปขับรถโกคาร์ทค่ะ
6: สนุกมากค่ะอยากจะบอกคุณหมอว่าสนุก
2: มากเลย
6: ใช่สนุกค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยลองเลยจนเราอายุขนาดนี้เพิ่งจะมาลองครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็เสียวเล็กๆนะคะ
4: เพราะว่า
6: ก็เพราะมันเตี้ยไงคะ
4: ใช่
6: ครับเตี้ยมาก
4: ไม่ถึง2นิ้ว
6: ใช่แล้วเราเหมือนเราอยู่บนถนนแล้วก็พวงมาลัยเล็กๆซึ่งเราไม่เคยจับใช่ไหมคะแล้วแบบมันพุ่งเร็วมาก
4: อีกอย่างคือมันพุ่งเพราะว่ามันไม่ได้เหยียบคันเร่ง
6: ใช่
4: เราต้องเหยียบเบรกแทนเพราะว่า
6: เครื่องเขาแรงมากมากค่ะ
4: โค้งก็แคบมากใช่ไหมคร
6: ับ ใช
2: ่แล้วปกติคุณอาขับรถในชีวิตประจำวันไหมคะ
6: อ๋อปกติขับอยู่แล้วค่ะ
2: เก่งมากเลยค่ะ
4: มีไม่ขับขี่หรอครับ
6: ตลอดชีวิตค่ะหน้าแบบนี้ค่ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามีความต่างกันนะคะระหว่างการขับรถขับรถในชีวิตประจำวันค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าเราดูเนี่ยเรามีประชากรผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยประชากรผู้สูงวัยเหล่านี้ก็ยังแอคทีฟอยู่ค่ะยังมีความเข้มแข็งแข็งแรงนะคะยังออกไปข้างนอกได้ขับรถเนี่ยเป็นการฝึกทักษะสำหรับผู้สูงอายุหลายๆด้านพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องของความคิดการตัดสินใจแล้วที่สำคัญค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็จะรู้สึกมีความเป็นอิสระด้วยเมื่อได้ขับรถเอง
4: ได้
2: ใช่ค่ะไม่ต้องรอลูกหลานค่ะลองเอาไว้แข็งแรงน้อยๆก่อนหรือมีปัญหาที่จะกวนการขับรถถึงจะให้เลิกขับหรือขับ
6: ใกล้ๆเพราะตอนนี้เราคิดว่าเรายังช่วยเหลือตัวเองได
2: ้แน่นอนค่ะทั้งเปรี้ยวทั้งสวยอย่างนี้ขับได้แน่นอนค่ะคุณอา
4: ก็อยากรบกวนคุณหมอเนี่ยพูดถึงความเสี่ยงในการขับรถของสูงวัย
2: ค่ะจริงๆแล้วสำหรับผู้สูงวัยค่ะก็ต้องลองพิจารณาสักนิดนึงเนื่องจากว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีความเสื่อมค่ะของร่างกายที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นระบบสายตาค ค่ะการมองเห็นเนี่ยอาจจะไม่คมชัดเท่าเดิมค่ะรวมถึงการมองในด้านข้างอาจจะแคบลงเพราะจุดบอดในการขับรถทางด้านข้าง
4: ทำไมเป็นอย่างนั้น
2: ครับอันนี้เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของจุดบอดในขณะที่เราขับรถมากขึ้นความคล่องตัวต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกกระฉับกระเฉงเหมือนเดิมเช่นการโยกขาเปลี่ยนเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งสลับกันอาจจะไม่คล่องเท่าเดิมนะคะรวมไปถึงโรคประจำตัวบางอย่างค่ะที่ผู้สูงอายุมีและอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการขับรถนะคะเช่นภาวะสมองเสื่อมแน่นอนอันนี้ทำให้เราเก่งน้อยลงการตัดสินใจการความไวในการคิดการตัดสินใจก็จะช้าลงนะคะ
6: คุณหมอคะแล้วเราจะวัดจากอะไรคะว่าเราสมควรที่จะขับรถต่อไปไหม
4: หรือว่าพอแล้ว
6: ใช่หรือว่าอายุขนาดที่คุณควรจะพอแล้วนะหรือว่าคุณควรจะขับได้อะไรใกล้ๆ
2: ที่คุณหมอบอกก็คือว่าดูโรคประจำตัวก่อนค่ะโรคบางโรคเนี่ยทำให้เราขับรถยากโรคตานะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบการทรงตัวถ้าเผื่อว่าเราไม่มีโรคนะคะหรือเรามีโรคประจำตัวที่คุมได้ค่ะคุณอาก็ต้องมาดูเรื่องของยาที่เรารับประทานเป็นประจำ
4: อาจจะทำให้ง่วงซึมใช่ไหม
2: แน่นอนค่ะยาบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมนะคะที่คุณอาอาจจะนึกไม่ถึงนอกจากยานอนหลับแล้วก็จะมีเรื่องของยาแก้แพ้บางตัวนะคะทำให้เราง่วงหลับขณะขับรถได
4: ้
2: ค่ะแต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนสูงวัยหรือว่าคนวัยหนุ่มค่ะจะประสบอุบัติเหตุมากกว่ากัน
4: ผมว่าสูงวัยหรือเปล่าเพราะว่า
6: วัยหนุ่ม
4: ตาไม่ค่อยดีแล้วว
6: ัยหนุ่ม
2: คุณพยักร้ายค่ะคุณอาอ้อยสิริถูกต้องนะคะนี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพยักร้าย008เนื่องจากวัยที่น้อยกว่าค่ะก็อาจจะทำให้ขับรถเร็ว
6: ประมาทใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะรวมถึงความระมัดระวังในการ

0: ขับรถเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าด้วย
1: สูงวัยนี่ก็ครอบครัว
0: ใช่แล้วแต่ว่าผู้สูงวัยเวลาประสบอุบัติเหตุค่ะจะเกิดอันตรายได้เยอะกว่า
2: เพราะว่า
0: ใช่ค่ะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าหนุ่มสาวโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บก็มีได้เยอะกว่าค่ะ
1: ตอนนี้ก็อยากให้คุณหมอประเมินสุขภาพของแขกรับเชิญของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: แน่นอนค่ะสุขภาพของคุณอาก็ต้องแข็งแรงมากนะคะเพราะว่าสามารถแค่ขึ้นลงรถโกคาร์ทได้นี่สุดยอดมาก
1: ก็ถึงแม้ว่าภารกิจจะไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าคุณหมอชมมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรณ์ของเรานะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: มีประกาศนียบัตร
0: ใช
1: ่ครับอันนี้แหละครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับแล้วก็พยากร4942นะครับคุณแม่ออนสิริคุณราชอาญานะครับขอบคุณมากๆเลย
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการนะครับเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
0: พยากร์วัยทอง
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: การขับรถอายุก็ไม่เกี่ยวฉันพยากร้าย4992
1: 4942
3: 4942
1: สวัสดีครับ
3: ร้ายแม่ลูก
1: เลยครับผม3 2ถามว่าอะไรนะราคาโอเค4 3 2อยากทราบราคารถเนี่ยมันเท่ากันไหมฮะครับผมก็จะพูดติดๆขัดๆฮะ

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่า

0: ค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
1: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
1: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: คยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ชอบฝันค่ะฟังเพลงดูทีวีออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับ
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเนี่ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงนึงที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได้
5: ใช่ค่ะก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจ
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมนะ
5: ค
4: อยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีคร
1: สว
0: ั
1: ัสดี
0: บ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ุณหมอดาวนะครับ
1: ใช
0: วั
1: ่
0: นนี้
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มอยากจะมาฝึกสมองซะหน่อยนะครับ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะทีคนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับและการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: อ๋อจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำเลยพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: ที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้ยังไงฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี้ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได้ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่
0: นะแล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
1: อ๋อจริงๆหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงๆตอนที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้อ
0: ัน
1: แรกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญและหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ส่วนที่สำคัญที่สุด
0: ก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติดังนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ทีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการดำโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: พอทำฝึก8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำตรวจปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: อ๋อ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่ผ้าไหมยังได้อยู่ไหมได้นะคะไม่ได้เก็บในนิ้วชั้นแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะเองนะคะ
3: กัน
2: ไกลไข่ผ้าไหมโอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหม
3: ได
2: ้เชื่อได้
3: ได้
2: ก
3: ัน
2: ไก
3: ล
2: ไข่ผ้าไหมไข่ใบสองใบห้าสิบนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกโอ้โหเยี่ยมมากเลย
4: นะคะเป็นการฝึกความตื่นตัวด้วยนะคะว่าบางทีมีอะไรที่มันเผชิญหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหน
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่2อวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปลือกตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ใช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งเนี่ยค่ะมันจะช่วยทำให้รับรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เดี๋ยวจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอไปทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ดีค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพนะ
0: ค่ะ
3: จับได้หลายอย่าง
0: อ๋อดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาเราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวันป้องกันสมองเสื่อม

0: จารย์ขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตารางเก้าช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวเอง
0: ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆว่าจะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
0: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
1: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด็ก
0: สุขวัตตางเก้าช่องนี้ก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองเมื่อเราถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
1: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วย้ายมันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางแล้วสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังอย่างว่าเราก้าวไปข้างหน้านี่คือหน้าหลังนะครับ
0: อา
1: จจะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็มิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
0: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตารางเก้าช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได้อีก
1: เยอะเลยครับตอนนี้ไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
0: แสดงว่าตารางเก้าช่องของอาจารย์เนี่ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
1: ได้ทุกกลุ่มฮะอยู่ที่ว่า
0: 1
1: อยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเริ่มมิติด้านข้างเนี้ยซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมีมิติด้านข้างก็ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมประสานเนี่ยมิติด้านหน้าเงี้ยใช่ไหมครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการขนานนามว่าเนี่ยมันเป็นตารางเป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
0: อ
1: ๋
0: อเดินเป็นตัว V
1: เดินเป็นตัว I เนี่ยเขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
0: โอ้แสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็ก พิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
0: แล้วตาราง9ช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
1: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยเนี่ยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับมาฝึกพวกนี้นะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตรทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหม
1: ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์ออกมาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยอย่างเงี้ยถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
0: เหมือนเต้นบีบอยเลย
1: ใช่ฮะหลักง่ายๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังขวาขยับมาขับไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างนะมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่ม

0: มั้ยแป๊บเดียวได้แล้วเห็นมั้ยพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบเลยว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนยันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้โหเขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
0: เลยครับตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: อาจารย์เราที่หมอทําได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูอย่างตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทําเราทําได้เร็วขึ้นมั้ย
0: แล้วถูกมั้ยด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่แม่นยํามั้ยเราเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยําจะตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการวางเท้าของเค้าเนี่ยจะแม่นมากเลยในตําแหน่งเดิมตลอด
0: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำกันพวกแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ฝึกไปฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานฝ
1: ึ
0: กสมองมากๆ
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันก็สามารถจะนำไปใช้กับนักเต้นลีลาศระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะแยะเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกได้เร็วความเร็วมากขึ้น
1: ต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะคร
0: ับ ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

Oh. Oh.

Ha ha ha ha ha!

เป๊ะเกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: นใหญ่พาซ่า
1: หุ้นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอเชิญนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างป๋าเทพโพงามมาซ่ากันที่คลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมวันเดย์ทริปของที่นี่มีทั้งนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองทำข้าวตังและข้าวตูแบบง่ายง่ายปิดท้ายด้วยการไปซิ่งรถอีแต๊กชมสวนเกษตรอินทรีย์สนุกเต็มอิ่มแน่นอนครับ
2: ป๋านี่นะฮะในประวัติเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นภาพยนตร์มาเยอะมากมายแล้วก็ภาพยนตร์ส่วนมากนะทำเงินทั้งนั้นเลยได้เงินเนี่ยนะฮะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาหรืออะไร
3: เฮ้ยเขากำลังขายทำอะไรมึงอะไรเนี่ย
4: เดี๋ยวใจเย็นๆไม่เจอแหนกนี่นะ
3: ไม่ใช่จริง
2: ป๋าครับอายุปัจจุบัน
5: ก็ก้าวเข้า70ย่างย่าง
2: อย่าก้าวเข้าไปดิ
5: มันย่างไงไม่ก้าวหรอกแต่มันย่าง
2: งั้นเปลี่ยนเป็น
5: แต่เดี๋ยวรอมันจะสุกอ่ะตอนเนี้ย
4: รอสุก
5: ย่างแล้วล่ะแต่รอมันสุกอ่ะตอนเนี้ย
2: จะ70แล้ว
5: เข้า70แล้วครับ
2: แล้วก็มีโรคอะไรบ้างมั้ยฮะ
5: เยอะแยะทั้งหมดเบาหวานมันเล็งมาไม่เล็งมั่งอะไรมั่งเยอะมาก
4: นี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
5: ไม่รู้มันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรไงมันจะตายก็เป็นก็ช่าง
4: นี่สงสัยเป็นแต่ไม่ยอมรักษาแน่เลย
5: แล้วคุณบอกว่าเป็นโรคอะไรมั้ง
4: ป
5: ่ะเนี่ย
4: เป็น
2: หมอไปแล้ว
4: เป็นโรคอะไรดีวันนี้จริงๆเราจะมาคุยกันเรื่องไขมันในเลือดสูง
1: ถูกต้องแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูงสำหรับใครที่กำลังเป็นหรือมีโอกาสเสี่ยงติดตามได้ในรายการวันนี้ครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนอ้วนนะครับ
6: รู้จักไขมันเส้นเลือดนะเลย
7: เคยได้ยินครับเคยได้ยิน
8: เป็นแบบคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแล้วชอบกินของมันๆหรือเปล่าคะ
9: บางคนผอมๆบางทีเป็นไขมันเยอะกว่าคนอ้วนอีก
7: ผมว่ามันขึ้นอยู่กับอาหารการกินน่ะ
10: ของทอดของมันเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็พยายามหลีกเลี่ยง
11: รุ่นใหญ่พาซ่า
12: พาซ่า
13: พาซ่า
2: ผมไปถามก่อนป๋าสวยไหม
5: สวยๆมีแฟนยัง
2: ยังไง
5: มีแฟนยัง
4: นี่นี่ทำไมชงนี่ก็ไม่ได้สนใจเลย
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
4: มองไม่เห็น
5: เมื่อกี้มาไม่สวยนะผมยุ่งหมดเพราะแต่งหน้า
2: เป็นไงเป็นไง
5: เข้าท่า
2: โอเคไหมวันนี้โอเคนะ
5: โอเค
2: นะมีความสุขนะ
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราให้ทั้ง3คนให้อาหารปลาเพื่อที่จิตใจจะได้ผ่อนคลายกันก่อนครับ
2: ปลาอะไรป
5: ๋
2: า
5: ปลาสวาย
3: โอ้โหโอ้ย
5: แกงชูชีนะ
2: ไม่เอาเซ่ไม่เอาเซ่
5: อ
2: ๋
5: อเ
2: ลยให้อาหารเขาจะไปกินเขาซะแล้วสวัสดีครับพี่
14: สวัสดีค่ะ
2: ชื่ออะไรครับ
14: ชื่อปลาเหลิมค่ะ
2: ปลาเหลิมเห็นเขาบอกว่าปลาเหลิมนี่คือขับเรือเก่งมาก
14: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นป๋าและคุณหมอไม่ต้องห่วงนะครับเรือลำนี้นะครับ1คือเรือใหม
14: ่
2: 2คือคนขับก็ใหม่3คือนี่คือครั้งแรกของเขา
5: ใหม่ไหนใหม่ไหนใหม่เจริญปูราหรือใหม่อะไร
2: ใหม่เลยมือใหม่ไม่เคยขับมาก่อนเลย
5: ไม่เคยขับขับบ้านแล้วอ่ะนึกพาไปล่อเสาไอ้สะพานเนี่ยซวยเลย
2: นี่เซียนนี่เซียน
5: เซียนเลยนะ
2: นี่เซียนจะพาไปไหนเนี่ย
14: พาไปกลุ่มแม่บ้านค่ะ
2: เอาไปงั้นขึ้นเลย
4: มา
2: เฮ้ยที
4: ข
2: ้
4: างล่างข้างล่างนั่นเป็นการ
5: บอกมีชั้น
2: จะอาบแดดหรือไงสวัสดีนะป๋านะ
5: โอเค
2: ครับผม
5: เฮ้ย
4: กลับตรงนั้นไปมาแล้วคุณก๊อฟ
2: ไปด้วยเหรอ
5: ไปด้วยไปด้วยไปด้วย

0: จ๋า
1: จ๋า
0: ตรงนี้เรียกว่าคลอง
1: คลองมหาสวัสดิ์ค่ะ
2: เขาขุดเองหรือมันเป็นธรรมชาติ
1: ใช้คนขุดค่ะใช้คนขุด
2: ขุดใช่ไหมเนี่ย
1: ขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ค่ะ
2: เราอยู่ในยุคนั้นหรือไง
1: ไม่อ่ะค่ะ
2: แต่ว่าเขาเล่าต่อกันมา
0: เขาก็รู้ประวัติสิป้าเหลิมเนี่ยจะต้องแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยทำงานอย่างเงี้ยเยอะนะฮะคือการขยับตัวอะไรก็ค่อนข้างน้อย
1: สุขภาพดีไหมใช่ไหม
0: ใช
1: ่อ๋อสุขภาพก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันก็มีปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างอะไรแบบเนี้ย
2: ใช้เยอะเปล่าปวดหลังปวดเอวใช้เยอะ

0: เหมือนกันไหมครับหมอแสง
1: จริงๆคล้ายกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงไขมันในเลือดสูงซึ่งมักจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ว่ามันจะมีไขมันอีกชนิดนึงที่เราเรียกไขมันตัวดีหรือว่า HDL ซึ่งถ้าผิดปกติก็คือจะต่ำตัวที่ดีมันจะมีหน้าที่พาไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดไปเก็บที่อื่นแย่งไขมันที่จับอยู่ตามผิวผนังของเส้นเลือดเป็นการป้องกันการอุดตันถ้าเรามีไขมันตัวดีตัวนี้เยอะมันก็จะป้องกันการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดได้ไขมันตัวดีเนี่ยวิธีการเพิ่มนะคะอันที่หนึ่งถ้าคนอ้วนต้องลดน้ำหนักอันที่สองคนที่สูบบุหรี่ต้องลดการสูบบุหรี่มันจะเพิ่มไขมันตัวดีได
2: ้ใ
3: ช่
1: ใช่ต้องเลิกใครที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ควรออกเป็นประจำ
2: ต้องออกไว
1: ้ส่วนไขมันเลวมันขึ้นก็เพราะว่าเรากินเข้าไปอะไรอย่างงี
0: ้ซึ่งหมอก็จะแนะนำว่าต้องลดไขมันเลวด้วยการอย่ากินอะไร
1: ด้วยการอย่าไปกินเนื้อสัตว์ติดมัน
2: นี่ไง
1: อาหารที่ใช้น้ำมันผัดทอด
0: แล้วถ้าหากว่าเรามีไขมันในเส้นเลือดผิดปกติมีมากเกินความจำเป็นมันจะทำให้ เกิดโรคอะไรตามมาไหมครับ
1: ก็เส้นเลือดตีบแต่เส้นเลือดมันก็มีเลี้ยงอวัยวะสำคัญหลายอันเนาะเส้นเลือดตีบในสมองทำให้เกิดอัมพาต
2: อัมพฤกษ์อัมพาตต่ออีก
1: แล้วถ้าตีบที่หัวใจก็กลายเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวนี้ได้
0: เอาง่ายๆเขาเป็นทางเดินที่จะต้องทำให้เขาโล่งเอาไว้
1: ใช่เพราะว่าทุกอวัยวะเขาต้องเลี้ยงด้วยเลือดถูกไหมคะแล้วถ้าเลือดตีบ
0: ไม่ดีอวัยวะต่างๆมันก็จะ
1: ไม่ทำงานใช่แล้วถ้ามันไปตีบตามพวกแขนขาเราก็จะมีปัญหาพวกแขนขาดำเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรแบบนี้
0: เพื่อนผมตลกมากเขาไปเช็ค
3: เขาเล่นตลกเป็นตลก
0: ใช่ฮะเขาเล่นอยู่ที่วิลล่าอะไรป่า
3: เพื่อนของตลกมากยังไงอ่ะ
0: เขาเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงอุดตันตกใจมากกลัวตายไปดูดไขมันออกครับ
1: โอ้ยไม่เกี่ยว
3: ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยเหรอ
1: ไม่เกี่ยว
0: หลายๆคนเข้าใจอย่างนี
3: ้
0: มันไม่เกี่ยวใช่ไหมหมอ
1: ไม่เกี่ยวไอ้ที่มันอยู่ตามเนื้อเยื่อให้เห็นว่าเราอ้วนลงพุงอ้วนอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไขมันอีกส่วนนึงจะไม่ได้พูดถึงคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือด
3: บางทีคนอ้วนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเหมือนกัน
1: มันอาจจะสัมพันธ์กันได้เช่นคนอ้วนก็จะมีโอกาสที่จะมีไขมันในเลือดสูงได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน
0: เอ๊ะคุณหมอนั่งอย่างนี้เยอะๆจะเสี่ยงกับโรคไอไขมันอะไรที่เราคุยกันไหม
1: ก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแล้วก็มีน้ำหนักเกินรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเยอะก็จะเสี่ยงกับไขมันในเลือดสูงได้จ้ะ
0: นี่ไง
1: ไม่งั้นเวลาป้าเหลิมเขาอะไรอ่ะขับเรือก็ให้เขาว่ายน้ำตามเรือไปด้วย
0: ใช่ป้าเหลิมอะไรหมออะไรเนี่ยเอ๊ะหลัง
1: ๆเป็นการออกกำลังกาย
0: เอ๊ะหมอที่เรามาหลังๆเริ่มเปรี้ยวแล้วเนี่ยหลายคนแล้วหลายคนแล้ว
3: ไม่เป็นไรไม่ต้องถึง
1: เนี่ยอ้าวเหรออย่าเลย
0: ป้าเหลิมก็ออกกำลังกายหน่อยนะป้านะ
4: จ้า
0: ขยับตัวเนาะ
4: โอเค
0: โอเคอ่ะป้าไปต่อนะฮะ
5: พักเรื่องโรคเอาไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวให้รุ่นใหญ่ของเราไปเรียนรู้การทำข้าวตังกันสักหน่อยครับ
0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่เดือนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
3: คนที่จะทำขนมเนี่ยนะ
0: ถูกต้อง
3: ถ้าดูหน้านะมันจะอร่อยเลยดูแล้ว
0: อร่อยสิ
6: ดูหุ่นก็ได้ค่ะ
3: ดูหุ่นน่าจะเป็นนักมวยปั้มนะคนนี้อันนี้เขาเรียกอะไรข้าวอะไรนะ
6: ข้าวตังค่ะ
3: ข้าวตังตังหน้า
0: ข้าวตัง
3: หน้าหม้ออะไรเงี้ยนะ
0: หน้าตังหน้าตัง
6: เราก็จะเอาข้าวที่เราหุงปกติเลยเป็นข้าวเจ้านะคะค่ะเราก็นวดก็คือการขยำแบบนี
0: ้
6: ไม่ใช่ข้าวเมื่อยนะคะคือนวด
3: กำลังจะก็ต่อยก็ต่อยหายไปนวด
6: เพราะหนูเจอมุกแบบนี้มานานแล้วต้องบ่อยมาก
0: นวด
6: ใช้เขียงเนี่ยนะคะกดทับไปอีกทีหนึ่ง
0: ปารู้ไหมทำไมไม่ให้ใช้มือเปล่านวด
3: ก็เพราะมือไม่ว่าง
0: ไม่ใช่เดี๋ยวมือเปลือกเอาเชิญต่อเลยครับ
6: นะคะเรายังสามารถเอามาทำใหม่ได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: หัวใจด้วย
3: แค่นี้เองแล้วก็ไปทอด
6: ยังค่ะต้องไปตากแดดอีก2วันพอเราตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะ2วันเราถึงจะเอามาทอดนะคะอันนี้สีข้าวเขาจะต่างกันนะคะเป็นข้าวกล้องกับข้าวไรเบอรี่นะคะทอดนี้เราทอดในน้ำมันที่ความร้อนที่150องศา
0: ป๋าลองทำดูไหม
3: ท่านผู้ชมครับ
0: โอ้พี่อธิบายด้วยเหรอ
3: การที่เราจะต้องดูน้ำมันก่อนนะครับว่ามันจะเดือดแล้วหรือยังแล้วเดือดต้องให้ได้ที่ด้วยนะครับ
0: เราจะดูยังไงว่ามันใช้ได้แล้วฮะ
3: ไม่ต้องกะเวลามากเพียงแต่ลงไปสักพักเราอึดใจนึงอ่ะเราเอ้ย

0: ขอแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเนี่ยเอาขึ้นเลย
1: นี่คือได้
0: เอาขึ้นเลยพอแล้ว
1: นี่ได้แล้วนะ
0: แค่นี้ไม่ต้องไปถามใครเลย
1: มันไม่ต้องโรยน้ำตรงน้ำตาลหรอ
2: มีค่ะเราจะมีเครื่องเคียงอยู่ด้านหน้าค่ะคุณก็หยิบแผ่นมาจุ่มน้ำซอสไปที่แผ่นข้าวตังเสร็จแล้วคุณก็เลือกเลยหมูหรืองาตามใจชอบ
0: งั้นผมก่อนแล้วกันนะ
3: เป็นไงป่าเป็นไง
0: ผมไม่เคยเจอรสชาติอย่างน
4: ี้สิงหล่อด้วย
3: เดี๋ยวครับหมออย่าเพิ่งกินผมถามหมอสั้นๆนิดเดียวใส่หมูหยองขนาดนี้หิวข้าวเหรอครับ
5: ใส่น้อยไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นก้อนใหญ่อยู่แล้ว
0: นะจานลองเคี้ยวดูถ้าไม่เคยเห็นจานเคี้ยวขนมเมื่อกี
5: ้อย่าเลยอย่าแอบดูหันหลังไม่กินดีกว่า
0: หัว
6: จะเค
0: ี้
6: ยวได้ไง
3: หมอก็มือบางพอ
5: มือบาง
3: โอ้ปากว่ามกันนะเราอะตอนแรกอะผมจะบอกให้ผมอะตั้งใจจะเอาไปให้คุณยายทานเพราะคุณยายเป็นคนคิดสูตรแต่ยายลืมใส่ฟันปลอมเห็นไหมตะโกนไปเลยใช่สุดยอดเลยแม่อร่อยมากอันนี้แม่คิดสูตรนี้มานานยังกี่ปีละ
7: ตั้งแต
0: ่สาว
7: ปี42
3: 42 20ปีแม่จ๋าปัจจุบันอายุเท่าไหร่
7: 72ไอ้27
5: อ๋อ27
0: ทำไมลดเร็วเนี่ย
3: อันนี้คุณหมอจักรามานะครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณหมอเนี่ยวันนี้จะมาคุยกันเรื่องไขมัน
5: ในเลือด
3: ในเลือด
5: สูงใช่
3: สูงมีไหม
7: ก็ไม่เคยตรวจเหมือนก
3: ัน
7: ค่ะ
3: อ้าวผมไม่เคยตรวจเลยหมอทำไงอ่ะ
5: พอดีว่าไขมันในเลือดเนี่ยถ้าไม่เจาะเลือดไม่มีทางรู้
3: อ้าว
5: จะมองดูหน้าตาอย่างเดียวเห็นสวยๆอย่างนี้นี่บอกว่าไขมันสูงหรือไม่สูงนี่บอกไม่ได้ใช่
3: ยังไงแม่ดูแลสุขภาพนะนะฮะ
0: แม่อยู่ดูสัก 4-500 ปีนะแม่นะ
3: ครับผมแล้วไปตรงอื่นต่อขอบคุณนะคะ
5: ดีขอบคุณค่ะ
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ม ันมีผลเสียไหมใส่เยอะใส่น้อย
5: ไม่งามีแคลเซียมป๋า
9: ใช่ค่ะ
5: บางคนเนี่ยแบบว่าอยากให้เขาเพิ่มแคลเซียมในอาหาร
3: ป๋าลองหน่อย
5: ป๋า
10: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าณคลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมแห่งนี้ครับเดี๋ยวให้รุ่นใหญ่ของเราไปเรียนรู้การทำข้าวตูกันดีกว่าครับ
3: เดี๋ยวมาหาป้าแจ๋ว
5: ป้าแจ๋ว
0: ป้าแจ๋วซึ่งเป็นย่าของ
3: ไม่ใช่ป้าแจ๋วไงที่ทำละครไงป้าแจ๋วป้าแจ๋วอ่ะ
1: นั่นยายแจ๋ว
3: นั่นป้าแจ๋ววันนี้
5: สวัสดีค่ะ
3: อันนี้คนอะไรอยู
11: ่ข้าวตูค่ะใช้กะทิแล้วเขาอบเทียนใช่ไหม
12: ใช่
11: เราน้ำหอมแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
3: น้ำตาลมะพร้าว
11: แล้วมะพร้าวทื่นทึก
3: ฮะ
11: รู้จักไหม
3: ทำไมต้องทื่นทึก
11: เดี๋ยวมองที่อื่น
3: ทำไมต้องทื่นทึกอ่ะ
11: เออ
0: มัน
12: ไม่แก่จัด
11: ไม่แก่ไม่อ่อน
12: ก็ไม่อ่อนจ้ะ
11: อันนี้ข้าวกล้อง
3: ข้าวกล้อง
11: เอามาตักเขาเรียกว่าข้าวตูเนี่ยวันเดียวทานไม่ได้ต้องทาน2วัน
3: อ๋อเหรอ
11: คือต้องหุงข้าวตากแดดก่อนให้แห้งแล้วก็พอแห้งแล้ววันรุ่งขึ้นก็เอามาคั่วแล้วก็ถึงเอามาโม่แล้วทําเราประยุกต์เราใช้งาขาวคั่วให้เหลืองแล้วอย่าใส่แล้วลองดูแล้วมันผิดจากข้าวตูที่อื่นนะ
0: นี่คือที่นี่ทํา
11: ใช่ค่ะ
0: เจ้าแรกเลยไม่มีใครทํ
11: างาไม่มีใครใส่
0: มันมีผลเสียไหมใส่เยอะใส่น้อย
5: ไม่งามีแคลเซียมป๋า
9: ใช่ค่ะ
5: บางคนเนี่ยแบบว่าอยากให้เขาเพิ่มแคลเซียมในอาหาร
3: ป๋าลองหน่อยงา
5: ป๋า
11: ที่ป๋าเขาทำขนมเปี๊ยะก็เป็นแบบเนี้ย
3: ใส่จนไม่เหลือกำไรอ่ะ
11: ทำไมรู้ล่ะ
3: อุ้ยกินสดสดอร่อยดีนะ
5: โอ้มันหอมงามมากว่ะ
3: หอมมากถ้าเกิดว่าอยากจะทำเนี่ยต้องมาเรียนวันอะไรครับ
11: คือต้องจองมาค่ะ
0: ใครอยากจะมีวิชาใครอยากจะมีของที่ทำมาหากินได้ก็มาติดต่อกับ
5: พี่เขาได้เลย
3: พวกเราชิมครับพวกเราชิมน่าป้าเมก้อนแล้วเป็นแบบนี
5: ้น่ารักเน
3: า
5: ะ
3: ขอบป้อน
11: ข
3: อ
11: บป้อน
3: โอตายมีขอบป้อนมา
5: ป้าแจ๋วลำเอียงอ่ะ
0: พี่น้องครับร่อยจริงๆนะไม่หนาเจือเลยนะไม่หนาเจือเลย
5: อันไหนบอกคนเหนือบ้าง
0: เจ้าอันนี้นะเจ้าไม่ไหวแล้ว
3: สุพรรณ

0: สุพรรณอุ๊ยมีหลายอย่างเลยครับ
1: ไม่เป็นไรอร่อยเนี่ยไอ้มาไปนั่งรถอีแจ็คด้วยนะคะ
2: โอเค
1: อันนี้จะเป็นไฮไลท์นี่ถามว่าคนมาเที่ยวทุกคนต้องบอกว่าถ้าไม่นั่งคุณมาไม่ถึง
2: งั้นเรา3คนไปนั่งอีแจ็คกัน
3: ก่อนที่จะไปนั่งรถอีแจ็คเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟป่าเทพและหมอแสงนั่งพักให้หายเหนื่อยกันก่อนผมอยากรู้แล้วล่ะครับคุณหมอว่าการเตรียมตัวก่อนไปเจาะเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ก่อนที่จะไปเจาะเลือดเพื่อตรวจต้องเตรียมตัวยังไงครับ
4: ก็คือต้องอดอาหาร 8-12 ชั่วโมงอย่างน้อย
2: น้ำดื่มได้ไหม
4: น้ำเปล่าดื่มได้แต่ไม่ดื่มน้ำอื่น
2: ๆพอเจาะเลือดเสร็จแล้วหมอก็จะไปอ่านค่าให้ฟังถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่
2: ว่ามีไขมันดีไขมันไม่ดียังไง
4: ใช่
2: แล้วเราก็ไปปฏิบัติตัวใหม่
4: ใช่
0: อ
4: ้
0: าวหมอเขาจะไม่แก้ไขให้เลยเหรอหรือไง
4: หมอเขาจะลองให้ไปคุมอาหารดูก่อน 3-6 เดือนออกกำลังกายด้วยคนไหนน้ำหนักเกินก็ให้ไปลดน้ำหนักแล้วลองดูซิว่าไขมันในเลือดลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไหม
0: อ้าวก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดคนเป็นเยอะๆเนี่ยทำไมเขาไม่แก้ไขด้วยเหรออ
4: ้าว
0: มันเป็นแล้วเนี่ยคุณกลับไปปฏิบัติตัวอย่างนั้นอ้าว
4: โดยทั่วไป
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะหาย
2: เขาบอกว่าอยากให้รักษาด้วยตัวเอง
0: มันจะตายแล้วไงแบบสมมติถ้าเริ่มจะตายแล้วเนี่ยคือเราไปอธิบายเขากลับบ้านไปปฏิบัติตัวคงไม่ได้แล้วล่ะ
4: ไม่ใช่
0: มันตายแน่ออกโรงพยาบาลมันชักเลยชักเลยตายเลยอย่างเงี้ยอ้าวแล้วหมอจะทำ
4: เราต้องนอนโรงพยาบาลมัน
0: นอนโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะ
4: โอ้ยอันนี้มันมีหลายคอนดิชันจังเว้ย
2: บาท30บาท
4: ก่อนที่เขาจะเป็นโรคอะไร
0: ก็แบบว่าเส้นโลหิตตีบตันจะตายแล้วอ่ะ
4: ก็เส้นเลือดหัวใจตีบนะเส้นเลือดสมองตีบเอามาเอามาพาดมา
0: เป็นหนักแล้วหามกันไปแล้วเนี่ย
4: ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วหมอเขาให้ยาลดไขมันเลย
2: นี่ไงกินเลย
4: ให้ขนาดสูงด้วย
2: อย่างนี้การกินไข่กินกะทิอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีอันนี้มันมีผลกับไขมันในเส้นเลือดไหมครับ
4: คือก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อว่าถ้าไขมันสูงไม่ให้กินไข
0: ่
4: โดยเฉพาะไข่แดงใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช
0: ่
4: สมาคมแพทย์สหรัฐก็บอกว่าไขมันที่เป็นคอเลสเตอรอลในไข่แดงถึงแม้มันจะมีมันปริมาณไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเทียบกับวิตามินสารอาหารต่างๆในไข่แดงเนี่ยมันมีเยอะมากที่จะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยกินไข่ได้สัปดาห์ละ3ใบถึง5ใบเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะปรุงไข่แบบไม่ใช่ว่าเอามาทอดจนน้ำมันท่วมอย่างเงี้ยอย่างไข่เจียวเงี้ยน้ำมันท่วมเนี่ยเราก็จะรับไขมันอย่างอื่นไปมากกว่า
2: หรือว่าทานไข่แดงจากขนมเปี๊ยะขั้นเทพ
4: อ๋ออันนั้นก็ได้วิตามินและสาร
0: พูดมาตั้งนานตรงเนี้ยแต่มึงได้สาระตรงนี
2: ้เอาไปที่กะทิบ้างหมอกะทิดีหรือไม่ดี
4: กะทิเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวนะถึงแม้มันจะมาจากพืชไม่ใช่มันก็ไม่ทานเยอะไม่ดี
0: เอาอย่างที่เขาว่าน้ำมันหมูเนี่ยเขาว่าไม่อันตรายเท่ากับ
2: น้ำมันพืช
0: น้ำมันพืชนะจริง
4: ไหมไม่ใช่น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวทานเยอะก็จะเพิ่มไขมันตัวไม่ดีในเลือด
2: โทษนะฮะสมมติเราจำแนกให้มันชัดๆเลยเหมือนน้ำมันมะกอกจะดีสุดกับร่างกายไหม
4: ดีสุดแต่ว่าฝรั่งในรูปแบบที่เขากินคือเขากินสด
2: เขาไปราด
4: เขาราดในสลัดเดรสซิ่งอะไรแบบนี
0: ้ก็เห็นก็ไปทอดไปเทิดเหมือนกัน
4: ไม่ใช่แต่ถ้าทอดอ่ะมันจะเปลี่ยนสภาพ
2: อ๋ออย่างนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะคือคนเข้าใจไปว่าการน้ำมันมะกอกมาแทนแล้วก็มาทอดปลา
4: แล้วนึกว่าสุขภาพ
2: ครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมา
4: ใช่มันจะเปลี่ยนสภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันข้าวโพดอะไรเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดว่าเราทอดด้วยอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพอาจจะเป็นอันตรายเรื่องไขมันเพิ่มได้
2: ไปได้โอ้โหโอ้โหไปไปได
3: ้คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเรามาถามความรู้เรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงเพิ่มเติมกันก่อนครับ
2: ถามเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยไขมันทรานส์คืออะไรครับ
4: ไขมันทรานส์โดยทั่วไปเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์ขึ้นมาม
0: ันทำมาจากสัตว์หรือเปล่า
4: ส่วนใหญ่จะไม่มีในสัตว์ไขมันทรานส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก่อนหน้านี้เราใช้น้ำมันพืชมาเติมโมเลกุลเข้าไปเขาเรียกเติมโมเลกุลไฮโดรเจนเข้าไปอันนึงทำให้น้ำมันเนี่ยที่เป็นของเหลวเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวแล้วก็กลายมาเป็นเนยเทียม เนยขาว
2: แล้วอยู่ตามขนมเค้กต
4: ่
2: างๆ
4: พวกนี้มันอยู่ในเบเกอรี่อาหารที่เป็นจังฟู้ดพิซซ่าโดนัทพวกนี้เขาจะเอาไขมันพวกนี้มาทอดอาหารปรุงในอาหารเพราะว่า1ราคาถูกอันที่2เก็

0: ได้นานไม่เหม็นหืนพอเราทานเข้าไปเยอะๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนอกจากมันจะเพิ่มไขมันตัวไม่ดีในเลือดแล้วมันดันลดไขมันตัวดีลงมาอีก
1: เห็นออกกฎหมายไปแล้วแล้วก็ยัง
0: กฎหมายเพิ่งออกในประเทศไทยเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองกฎหมายออกมาห้ามผลิตห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้าเลย
1: ก็แล้วทำไมฝรั่งมันก็น่าจะรู้อ่ะทำไมมันกินกันอยู่อ่ะ
0: ไม่ฝรั่งนี่เขามีกฎหมายห้ามใช้ของ FDA ตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วนำประเทศไทยไปก่อนนานหลายปีแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวจะพาป่าเทพกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปเด็ดส้มโอกินกันสดๆ
0: โอ
2: ้
0: โห
1: โดยที่เจ้าของเขาไม่รู้เรื่อง
2: เจ้าของเขารู้สิยืนแอคอยู่นั่นไง
1: โอ้สวัสดี
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ลุงบุญนะอรุณครับพร้อมเลยอันนี้เกียร์เหรอครับ
4: ใช่นี่เกียร์ไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะ
2: เกียร์อะไรอ่ะ
4: เกียร์มัว
2: เกียร์มัวกลัวเมีย
3: ไอ้ชินได้ไงเนี่ย
2: ไปเลยโอ้โหโอ้โหไปไปมันจริงๆเลย
4: โอ้โหโอ้โห
2: ไปไหนแล้ว
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โห
2: โอ้โหโอ้โหโอ้มันจริงๆเลยอ่ะนี่ไง
1: น
2: ี่
1: ไง
2: น
3: ี
1: ่
2: ไง
1: โอ้โหมะนาวมะนาวยักษ
2: ์มะนาวอะไรนี่มะกรูด
1: เฮ้ยมะกรูดต้องเป็นปุ่มดิ
2: อ้าวนี่หลังจากที่เราไปดิฟรถกันมาแล้วเป็นไงบ้างครับการดิฟเมื่อกี
1: ้เสียวมากเลย
2: ทำไมอ่ะเอาไหนเห็นบอกว่าชอบ
1: ชอบอะจะชอบเสียวๆไงทำไ
2: มคุณหมอเป็นไงเมื่อกี
0: ้เหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาในสวนตื่นเต้น
2: สนุกนะที่มาตรงนี้จะมาทวงป้าแจ๋วนี่นี่นี่เมี่ยงคำนี่
5: ใช่ค่ะ
2: เนี่ยเหร
5: อใช่
2: เมี่ยงคำอะไรนะ
5: ดอกบัวหลวงอันนี้ไม่สรรพคุณนะบำรุงหัวใจและสมองแต่บัวต้องไม่ขีดยาเนาะตัวเนี้ยเราถึงปลูกเอง
1: ที่พี่ปลูกเนี่ยปลูกทำขนมนี่อย่างเดียวเลยเหรอไม่ได้ไปบูชาพระอะไรไปขาย
5: ไม่ใช่เราจะเพื่อเอาทำเป็นชาชงแล้วก็ทำเมี่ยงคำ
2: อ๋อชาบัวหลวงด้วย
5: ใช่อ่ะที่ทาน
2: นี่
3: ไง
2: นี่เหรอ
3: ม
2: ันหอมหอมกำลังจะถึงมือแล้วเมื่อกี้
5: ไม่ใช่ใจเย็นใจเย็น
2: ทำไมป๋า
5: อย่าป๋าทำให้
2: ป๋าเป็นคนใจร้อนอ่ะป๋าชิมเราจะได้บอก
1: อร่อยยัง
2: ไงป๋าเป็นไงต่างจากใบชะพลูยังไงบ้าง
1: มันก็ต่างตรงกลิ่นอะ
2: กลิ่นเขียว
1: นี่เขาจะไม่มีกลิ่น
2: กลิ่นเขียวจะไม่มี
1: ใช่
2: นี่มันหอมมากเลยอะมันหอมใบใช
5: ่
2: ไหม
5: ใช่แล้วก็หอมตัวมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมด้วย
0: ขอชิมส้มโอดีกว่านี่ที่เราไปเด็ดมาส้มโอนี่ใช้ได้นะ
2: ส้มโอนี่พันอะไรครับ
5: ข้าวน้ำผึ้ง
2: ข้าวน้ำผึ้งหวานหอมน้ำมันเยอะมาก
1: พูดเขาดีทุกอย่าง
2: จะให้ผมพูดอะไรจะให้พูดเหมือนหนุ่มเปี๊ยะป๋า
1: ไม่อร่อยเลยพูดมั่งดิ
6: ใจเย็นก่อนครับทั้งสองคนอย่าเพิ่งทะเลาะกัน
2: ได้เฮ้ยไปเอาหนมเปี๊ยะป่ามาดิ เอามาเร็วมีคนเคยถามผมว่าทำไมป่าทำธุรกิจนี้แล้วยังไม่ค่อยได้กำไร
0: ฮะ
2: คุณก็ดูแล้วกัน
1: ใช่ใช่ใช่เราลงไส้เยอะ
2: จะไม่เจอแป้งอยู่แล้วเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยเนาะ
0: อร
2: ่
0: อย
2: เนาะ
0: อร
2: ่
0: อย
2: ขออนุญาตถามคุณป้าเรื่องสุขภาพหน่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมครับ
5: เป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิดก็คือผนังหัวใจรั่ว
2: มันเกี่ยวกับไขมันในเลือดไหม
0: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวเลยนะ
0: ไม่เกี่ยว
5: คุณก็ฟังเฉยๆก็ได้อย่าเพิ่งซักแบบนี้ไขมันอะไรไม่เกี่ยวกับผนัง
2: มันเป็นหน้าที่อะแม่เทปนี้มันคุยเกี่ยวกับไขมันผมก็ต้องพยายามจูงเข้าไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมาเรียนกันได้นะครับที่นี่นะติดต่อป้าแจ๋วมาได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากกินขนมเปี๊ยะอร่อย
0: ๆก็มา
2: ร้านขั้นเทพอาจจะสั่งไม่ได้ไปกินร้านอื่นก่อนก็ได้ครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าลุงนี้รอกินของขั้นเทพดีกว่าเอาขอบคุณป้าแจ๋วมากขอบคุณป้าแจ๋ว
0: ค่ะ
2: ขอบคุณครับวันนี้ฮะพามาเที่ยวเป็นไงกันบ้างครับป่าสนุกไหม
1: ไม่เห็นสนุกเลย
0: โหดป่า
2: เดี๋ยว
0: เจ๊ป่าเอาใจคนจัด
2: ไหนบอกว่าอยากมาอีก

0: นุกมากมากสนุกมากเลย
1: นี่ทำหน้าจริงใจหน่อยได้ไหมเนี่ย
2: ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านแท้ๆไม่เคยมา
3: ไม่เคยมาเลยครับ10กว่าปีแล้วอยู่ที่นี
2: ่แล้วคุณหมอล่ะครับเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วมานั่งรถอย่างเงี้ยเป็นไง
1: เลือกชีวิตแบบนี้ดี
2: ผมว่าคือเราอยู่กับที่ทำงานอะไรซ้ำๆมากมาเพียงพอแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากมากครับ
1: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้นะครับโอ้โหมี
3: เอาเฮ้ยเวลาเขาอัดทุกคนต้อง
2: มี
3: ตบมือ
2: ต้องเฮ้ยเงี้ยเหรอ
1: เอาเริ่มต้นหน่อยนะ
3: นี่ก็ต้องมีมั่งดิ
2: ตอนนี้ผมกับป๋าเทศนะครับแล้วก็หมอแสง
3: เอาอยู่ป่ะพอแล้วพอแล้วนะ
2: อยู่ที่ไหนเนี่ยป๋าตรงเนี้ย
3: ตรงนี้คลองมหาสวัสดิ
2: ์จะบอกมาเที่ยวก็ไม่เชิงนะหมอนะวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมป๋าป๋าอยู่แถวนี้
3: ไม่เยี่ยมไม่ได้เป็นอะไรต้องมาเยี่ยมหรอกเอาตรงที่ว่ามีอะไรก
2: ็ไม่ใช่คิดถึง
3: คิดถึงไม่ต้องมาเยี่ยม
2: คนก็คิดถึงว่าเออ
3: ไอเยี่ยมนี่กูฟังแล้วมันเหมือนเราไปนอนอยู่โรงพยาบาลเออนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ย
2: เอางี้ผมสัญญา
1: ละกัน
2: ผมสัญญาว่าคืนแรกผมเป็นเจ้าภาพ
3: เออโอเคนะ
2: ผมมีช็อต
6: คุณใหญ่พาซ่า

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสในการที่จะได้เพิ่มเติมความรู้ทางธรรมอันถือว่าเป็นคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สืบทอดกันมาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมในหลักการปฏิบัติการพระพุทธปฏิบัติก็จะทำให้ถูกต้องก็เนื่องจากว่าเราได้มีความรู้ในทางธรรมให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการได้สดับตรับฟังจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตของเราเพราะการสดับตรับฟังนั่นเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในขณะที่เราได้ปฏิสนธิเกิดมาในท้องของแม่เนี่ยเรายังไม่ได้ลืมตาดูโลกหรอกพ่อแม่เนี่ยก็ได้พูดแล้วให้ความรู้เราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเราจะเห็นได้ว่าหลักทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยบางที่เขาก็ให้เปิดเพลงให้ทารกให้เด็กที่อยู่ในท้องฝังเป็นการพัฒนามันสมองเป็นการพัฒนาร่างกายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนี่แสดงว่านี่การฟังเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตของเราการฟังเนี่ยถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในลักษณะที่หนึ่งที่เราเรียกว่าสุตมยปัญญาแต่คำว่าสุตมยปัญญาเนี่ยเป็นคำรวมอันหมายถึงว่าเป็นคำที่เป็นกิริยาใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับความรู้อันที่จริงแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยทางตาก็เกิดขึ้นได้ด้วยการเห็นด้วยการมองที่เราท่านทั้งหลายในปัจจุบันที่เรียกว่าทัศนศึกษาคือการศึกษาให้เกิดความรู้ทางการมองการได้เห็นการมองการได้เห็นเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันหรือการที่เราท่านทั้งหลายรับรู้ทางด้านการดมกลิ่นแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอายตนะก็คือช่องทางเนี่ยทำให้เกิดความรู้แต่ว่าความรู้โดยส่วนมากเกิดทางการได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าสุตมยปัญญาท่านจึงเรียกสุตมยปัญญาเนี่ยเป็นกิริยาใหญ่หรือว่าเป็นช่องทางที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ความรู้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยจึงเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเนี่ยพิจารณาหาเหตุหาผลหาคุณหาโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็ลงมือทำในสิ่งที่

เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ละเสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นชีวิตของมนุษย์ของเราที่เกิดมาเนี่ยที่มีความอยู่สุขสบายตามฐานะของแต่ละคนของแต่ละคนเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องประคองชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปโดยราบรื่นดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฟังที่ท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นประการต้นประการต่อมาเนี่ยที่เรียกว่าจินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดโดยพินิจพิจารณาด้วยตัวเราเองเราไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรอกในประเด็นตรงที่เราได้เกิดความรู้ด้วยตัวของเราเองเราอาจจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วเราก็ประมวลสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนั่นแหละจากคนอื่นเนี่ยให้มาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของเราเองที่เรียกว่าจินตามยปัญญาจินตะอันหมายถึงความคิดความคำนึงถึงหรือความระลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระลึกการนึกถึงการตรึกตรองเนี่ยจึงทำให้ปัญญาของเรานี่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ศึกษาจากหลายๆที่จากสำนักในครั้งนั้นแล้วก็พระองค์เนี่ยได้ความรู้จากสำนักต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากการฟังเลยนะสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็มาตรองด้วยพระหฤทัยพระองค์ว่าจากสำนักนั้นที่เราเรียนมาเป็นอย่างไรทำให้เราถึงความพ้นทุกข์หรือไม่วิธีการในการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรพระองค์ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมาได้ยินได้ฟังมาเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยก็นำความรู้ที่พระองค์ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นมาทดลองปฏิบัติเมื่อเห็นว่าพิธีการเหล่านั้นเนี่ยไม่ทำให้พระองค์ได้เกิดความพ้นทุกข์พระองค์ก็หาวิธีการด้วยพระปัญญาของพระองค์เองจนสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ได้หาหนทางด้วยการพินิจพิจารณาสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์ก็ดำเนินตามวิธีการที่เกิดขึ้นจากจินตามยปัญญาของพระองค์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานและพระองค์เนี่ยก็ยังจำแนกแจกจ่ายอันหมายถึงว่าประทานคำสั่งสอนเนี่ยอันเป็นวิธีการที่พระองค์ได้พิสูจน์แล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยให้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราเองของตนเองประการต่อมาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจปัญญาชนิดนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องอบรมจิตใจของเราเองอบรมอันได้แก่การฝึกฝนตนเองท
พันโตเศรษฐโมนุเสสุในหมู่มนุษย์เนี่ยบุคคลผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะทำตนเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่ประเสริฐในหมู่มนุษย์ได้ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองอันมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งปัญญา3ประการเนี่ยอันปรากฏอยู่ในสังคีติสูตรเราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าเมื่อปัญญาทั้ง3ประการนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะนำปัญญานั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองเพราะปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำทางนำชีวิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอันเป็นตัวนำชีวิตของเราเนี่ยให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีก็เพราะว่ามีปัญญาเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตและในสังคีติสูตรอีกหมวดหนึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสถึงปัญญาที่เรียกว่าโกศลโกศลเนี่ยหมายถึงความรอบรู้ซึ่งความรอบรู้ในที่นี้เนี่ยมีอยู่3ประการอันได้แก่อายะโกศลอปายะโกศลและอุปายะโกศลอายะโกศลเนี่ยหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเจริญรู้เหตุที่จะทำให้อกุศลนั้นเสื่อมและรู้เหตุที่จะทำให้กุศลธรรมนั้นเจริญอันหมายถึงว่ารู้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนั่นเองคือเรารู้ในฝ่ายที่ดีเนี่ยเราก็เจริญขึ้นอันหมายถึงว่าเราก็ประพฤติปฏิบัติให้มันมากยิ่งขึ้นส่วนในสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเราก็รู้เอาไว้เพื่อละไม่ใช่ว่ารู้เอาไว้เพื่อปฏิบัติส่วนกุศลธรรมนี่รู้เพื่อปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอายะโกศลเนี่ยจึงมีความสำคัญอันเป็นเครื่องรอบรู้ในความเจริญของกุศลธรรมและเป็นความรอบรู้ที่จะทำให้เหตุแห่งอกุศลธรรมเนี่ยลดน้อยถอยลงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตัดขาดได้นี่เรียกว่าอายะโกศลส่วนอปายะโกศลเนี่ยอันหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเสื่อมในความเสื่อมเนี่ยเราก็รู้เพราะเราจะได้มีวิธีการในการป้องกันได้อย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็รู้ความเสื่อมของมนุษย์เมื่อรู้ความเสื่อมของมนุษย์แล้วเนี่ยพระองค์ก็หาวิธีการในการที่จะป้องกันความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมทางด้านจิตใจเนี่ยพระองค์ก็มีวิธีการในการที่จะป้องกันไม่ให้ความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นจนสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็ค้นพบวิธีการที่เรียกว่าการเข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเ

อันเป็นหนทางที่จะเข้าถึงความป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมอีกต่อไปคือการไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอปายโกศลเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยประการต่อมาคืออุปายโกศลเมื่อเรารู้ทั้งสองประการในเบื้องอันได้แก่อายโกศลรู้หรือว่ารอบรู้ในความเจริญแล้วเนี่ยอปายโกศลเนี่ยรอบรู้ในความเสื่อมประการต่อมาคืออุปายโกศลรอบรู้ในวิธีการหรืออุบายที่จะทำให้ความเจริญนั้นเกิดขึ้นที่เรียกว่ากุศลธรรมและรอบรู้ในการที่จะตัดเสียซึ่งอกุศลธรรมอันได้แก่บาปต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอุปายโกศลเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะบางคนบางท่านเนี่ยรู้เฉพาะความเสื่อมกับความไม่เสื่อมแต่ว่าไม่รู้วิธีการหรือว่าข้อปฏิบัติปฏิปทาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองเมื่อกับว่าเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการที่จะใช้อุปกรณ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์อุปกรณ์นั้นเนี่ยมันก็ไร้ค่าแต่ว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็รู้วิธีการในการใช้อุปกรณ์นั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์สุดท้ายแล้วเนี่ยอุปกรณ์นั้นเนี่ยก็อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวเราอำนวยสิ่งที่เราเนี่ยต้องการให้สำเร็จผลได้เนี่ยจึงทำให้ความสุขบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราก็เนื่องจากว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวนำเหมือนกับว่าพระอรหันต์500รูปในสมัยก่อนเนี่ยท่านก็เป็นโจร500ท่านก็ไปปล้นสะดมบ้านเรือนของชาวบ้านต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยโจร500เนี่ยก็ไปปล้นบ้านเรือนของชาวบ้านเสร็จแล้วก็เดินทางออกตอนกลางคืนพอไปปล้นเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยโจรนี่ก็ต้องไปตอนคืนเนี่ยเพราะว่ากลางวันเนี่ยคนก็มองเห็นบ้างเกิดอันตรายกับโจรบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยโจรทั้ง500เนี่ยก็ไปปล้นชาวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้เนี่ยก็มีแผ่นศิลาหรือบางที่เขาเรียกว่าศิลาดาษก็แล้วแต่บางท้องที่ศิลาดาษนี่ก็จะมีลานที่อยู่บนภูเขาเอาไว้ให้คอยนั่งพักบ้างอะไรบ้างเมื่อโจร500เนี่ยได้ปล้นสรมทรัพย์สินของชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็พกแห่พกห่อแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็ถือกันมาแล้วก็ทูลหัวบ้างวางไว้บนหัวบ้างเดินมาบางคนก็สะพายแล่งบ้างถ้าเป็นคนอินเดียสมัยก่อนหรือว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้ทูลบนหัวขึ้นมานะก็เดินมาที่หินดาษเสร็จแล้วเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยก็มีพระเถระรูปหนึ่งท่านก็นั่งเข้าฌานอยู่เมื่อนั่งเข้าฌานเสร็จแล้วเนี่ย

เป็นคืนเดือนหงายแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่พอมองเห็นเป็นเงาจนตั้ง500นิดมาถึงที่นั่นเนี่ยก็ด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็หัวหน้าโจรเนี่ยก็มองเห็นพระเถระที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยพอเป็นเงาเนี่ยแหละก็เห็นว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะมันน่าจะเป็นตอไม้ก็เลยเอาห่อผ้าที่ตนเองปล้นเอามาเนี่ยก็เอาพิงไว้ตรงที่พระเถระนั่งนั่นแหละซึ่งตนเองสำคัญว่าเป็นตอไม้ก็วางพิงเอาไว้แล้วก็นอนพักส่วนโจรที่เป็นบริวารเป็นลูกน้องเนี่ยก็วางทับเช่นเดียวกันวางซ้อนๆกันไปนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยก็นั่งพักนอนพักกันไปเพราะความเหน็ดล้าในช่วงค่อนแจ้งพอจะเดินทางกันต่อโจรก็หยิบห่อพกของแต่ละคนของแต่ละคนเพื่อที่จะเดินทางต่อห่อพกสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นห่อพกของหัวหน้าโจรเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้รุ่งแจ้งแล้วพอหัวหน้าโจรหยิบห่อพกของตนเองขึ้นมาเท่านั้นแหละก็เกิดความกลัวเนื่องจากว่ามองเห็นว่าเอ๊ะที่เราสำคัญว่าเป็นตอไม้เนี่ยเป็นคนนั่นแหละเป็นอมนุษย์หรือเปล่าที่เราเอาวางห่อผ้าตั้ง500นิดเอ๊ะทำไมไม่ตายปกติวางก็น่าจะตายแล้วเพราะว่าตั้ง500อันเนี่ยพระเถระท่านก็เลยบอกว่าเราไม่ใช่อมนุษย์อย่างที่ท่านคิดเราคือบรรพชิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยโจรทั้ง500เนี่ยนำโดยหัวหน้าเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสในพระเถระโดยพระเถระท่านก็ได้เทศนาให้แก่โจรสุดท้ายแล้วโจรเนี่ยก็กลับใจขอบวชในสำนักของพระเถระตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยเดิมทีท่านชื่อว่าโกณฑัญญะแต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้รับนามว่าขานุโกณฑัญญะขานุแปลว่าตอไม้ที่โจรทั้งหลายเนี่ยสำคัญท่านว่านี่เป็นตอไม้เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยซึ่งได้จากวัดพระเชตวันเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็นำโจรทั้ง500เนี่ยซึ่งณขณะนั้นเนี่ยบวชเป็นสามเณรแล้วเพื่อที่จะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสถามถึงความเป็นมาเป็นไปว่าการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างการเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างชีวิตแต่ละวันแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับว่าพระเถระนั้นก็ทูลถวายรายงานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้ตรัสพระคาถาบทหนึ่งว่าโยเวโยจะวัสตตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังสยโยปัญญาปัญญาตัสสะชายิโนหากว่าคนที่มีปัญญาสามเนี่ยไม่ได้มีความมุ่งมั่นทางจิตใจคืออสมาหิโตเนี่ยคือไม่มีสมาธิพึงมีชีวิตเป็นอยู่ถึง100ปีเนี่ยก็สู้คนที่มีชีวิตวันเดียวเนี่ยของคนที่มีปัญญาและก็มีฌานไม่ได้หลังจากท่านทั้ง500รูปได้สดับพระพุทธพจน์บทนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ได้พิจารณาตาม
แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยมีความสำคัญในชีวิตของเราปัญญาเนี่ยถือว่าพลิกชีวิตของเราจากร้ายเป็นดีได้อะไรที่มันอยู่ไกลเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยก็ทำให้มันอยู่ใกล้ได้อะไรที่มันยากปัญญาของเราเนี่ยก็ทำให้มันง่ายได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเป็นเครื่องนำทางแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเกิดความสวัสดีเพราะฉะนั้นแล้วการบรรยายธรรมในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของปัญญานี้ให้เราทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาและนำปัญญานั้นเนี่ยเป็นเครื่องนำทางให้ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อที่จะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอเหมาะพอควรแก่เวลาก็ขออำนวยพร

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แคที
1: ่
0: หนูเต้นอะไรอยู่อะลูก
1: อ๋อเราฝึกเต้นงานโรงเรียนนะคะ
0: เอาเหรอไหนยายดูหน่อยสิงานโรงเรียนมีอะไรอะไรเนี่ยเต้นอะไรไม่รู้เรื่องเลย
1: เอาแล้วสมัยยายแล้วเขาเต้นเพลงอะไรกันล่ะคะ
0: สมัยยายเหรอเขาเต้นเพลงสุนทราภรณ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวยายจะเซิร์ชให้ดู
1: หนูซ้อมเต้นไปงานโรงเรียนค่ะเขาจัดงานคริสต์มาสโชว์ค่ะ
0: โอ้ยปวดหัวค่ะอะไรไม่รู้ยุกยุกจักจัก
1: หนูเต้นเพลงชิงเกอร์เบลค่ะ
0: สมัยสาวๆยายก็ฟังเพลงของสุนทราภรณ์บ้างฟังออนอะไรนะออนอวีสัจจานนท์อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: วันนี้ยายเปิดเพลงของยายให้ฟังค่ะฟังแล้วจะหลับค่ะ
2: ก็น่าสนุกดีนะคะยาย
1: ไม่รู้จักค่ะตอนแรกก็คิดว่าเกี่ยวกับการเต้นแบบสลับแบบจ่อจ่อจ่อจ่อฟ้า
0: วันนี้เหรอคะจะพาเขาไปเต้นลีลาศสำหรับรุ่นยายๆเนี่ยค่ะเขามีเต้นลีลาศมีชมรมก็จะพาหลานไปดูแล้วก็ให้เขาเต้นด้วยเลยถ้าน่าสนุกอ่ะหนูอยากไปลองเต้นดูไหม
2: ไม่อยากเลยค่ะยาย
0: มีชมรมอยู่ที่นึงสำหรับรุ่นยายๆนี่แหละ
1: ตอนยายสาวๆยายเป็นนักเต้นลีลาศที่แบบเท้าไฟมากเลยค่ะเท้ายันติดไฟเลยค่ะหนูสู้ยายได้ง่ายค่ะเพียงแค่วันเดียว
0: สนุกแน่ค่ะวันนี้เราก็อยากให้หลานเราเต้นแล้วเราก็จะได้ดูหลานเราด้วยแต่เขารู้สึกเนี่ยชอบมากค่ะหัวเขาไวอะไรเขาก็ไวเก่งคือเก่งในการที่อยากไปเต้นอยากเรียนรู้กับเราเขามาเต้นกันทุกวันนั้นถ้าอยากไปยายจะพาไปเอาไหม
2: โอเคค่ะ
0: นั้นไปเดี๋ยวเราไปกัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไป
3: เมื่อคุณหลานไปกระตุกต่อมสายแดนของคุณยายเข้าอย่างจังการผจญภัยของสองสาวต่างวัยในวันนี้จึงเป็นการเดินทางไปเพื่อเรียนรู้ย้อนวัยรำลึกการเต้นลีลาศอีกครั้งต้องตามไปดูกันนะครับว่าจะสนุกและน่ารักขนาดไหนและแล้วก็เดินทางมาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพศูนย์กีฬาประชานิเวศโดยชมรมนี้เป็นการรวบรวมผู้คนที่หลงใหลในเสียงเพลงและการเต้นลีลาศเข้าไว้ด้วยกันใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มาสอนเต้นให้กับผู้ที่สนใจได้มาออกกำลังกายขยับแข้งขยับขาสร้างจังหวะให้กับหัวใจได้ออกกำลังกันครับและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จ๋าผู้รู้ด้านลีลาศคุณนี้นี่เอง
4: วันนี้คุณยายมา
0: ก็จะพาหลานมาค่ะพอดีหลานเปิดให้หลานดูในโทรศัพท
4: ์ค่ะ
0: ดูเรื่องลีลาศอะไรเงี้ย
4: ค่ะ
0: แล้วเขาสนใจเขาก็เลยอยากจะมาดูอยากจะมาลองเต้นดูค่ะ
4: อ๋อแล้วคุณยายเคยเต้นมาหรือยังคะ
0: อ
4: ๋
0: อเคยมานานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วตอนนี้ลืมหมดแล้วค่ะก็เลยจะได้มารื้อฟื้นด้วยค่ะ
4: แล้วหนูล่ะคะ
1: ไม่เคยเต้นค่ะ
4: ไม่เต้นแต่อยากเต้นใช่มั้ยคะ
1: อยาก
4: เต้นการเต้นลีลาศคือการเต้นเป็นคู่ค่ะเราต้องเต้นเป็นคู่เพราะลีลาศเนี่ยถ้าเราไม่เต้นเป็นคู่เราก็จะไม่เรียกลีลาศนะคะเพราะลีลาศเราก็ต้องจับคู่ระหว่างหญิงชายหรือหญิงก็ได้จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมันเป็นศูนย์กีฬาเพื่อให้สมาชิกมาออกกำลังกายค่ะทีนี้กีฬาลีลาศเนี่ยมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งผู้สูงอายุอ่ะจะนิยมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ไม่จะต้องใช้แรงมากแล้วก็อยู่ในห้องมีเสียงเพลงฟังเพลงมันก็เพลินเนาะเพลินด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนมีกลุ่มมีเพื่อน
2: เริ่มเรียนกันเลยดีไหม
0: ได้ค่ะจะได้มารื้อฟื้นด้วยยาย
4: เริ่มเรียนกันเลยนะคะ
1: ไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
5: ค่ะก็สำหรับการเต้นลีลาศนะคะหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าสายตาเราปกติหรือเปล่าถ้าไม่ปกติเนี่ยเราก็ต้องมีการใส่แว่นสายตาหรือว่าพบจากฝึกแพทย์ก่อนนะคะสองก็คือการเตรียมตัวเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแล้วก็เครื่องแต่งกายรองเท้าเนี่ยก็คือควรจะเป็นรองเท้าที่ไม่ลื่นนะคะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะอาจจะมีส้นได้นิดหน่อยนะคะส 3ก็คือเรื่องของการบริหารร่างกายเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่จะทำการเต้นลีลาศนะคะ

0: ดูท่าสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจป่าด้วยกิจกรรมแรกของการฝึกเต้นลีลาดในวันนี้ก็คือการฝึกฟังจังหวะเพลงและขยับเท้าตามครับไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคนแอบมัวจังหวะหรือเปล่า
1: จังหวะที่วันนี้ที่พี่จ๋าตั้งใจจะสอนนะคะเป็นจังหวะยอดนิยมที่ในบ้านเราเนี่ยคนไทยจะชอบเต้นกันมากเลยจังหวะยอดฮิตเลยนะคะจังหวะแรกก็เป็นจังหวะวอลนะคะจังหวะที่2ก็จะเป็นช่าช่าช่าเคยได้ยินไหมคะ
2: เคย
1: เนาะแล้วจังหวะที่3ก็เป็นอเมริกันลุมบ้าง่ายง่าย
3: ลุมบ้า
1: ลุมบ้าใช่ถ้าพูดเพลงปุ๊บเนี่ยคุณยายต้องอ๋อเลยริมฝั่งน้ำเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยิน
1: ริมฝั่งน้ำใช่ค่ะ3จังหวะนี้อ่ะเราเริ่มเลยนะคะ
3: ค่ะ
1: ทีนี้ก็จะเริ่มเต้นก็แค่ที่ผู้แบบพี่จ๋านะค่ะแล้วก็คุณยายที่แบบอาจารย
3: ์ค่ะ
1: ดีไหมคะเราเริ่มจังหวะวอล์กกันก่อนดีนะคะอันนี้เป็นเวลาเราซ้อมนะคะเราจะจับมือกันแบบนี้แล้วเวลาถ้าเราเต้นจริงๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนการจับมือเขาเรียกว่าเป็นโพสโฮนะคะผู้ชายก็จะยกมือผู้หญิงขึ้นนะคะส่วนมือขวาผู้ชายจะเอาไปไว้ที่สะบักหลังของผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็จะเอามือซ้ายวางไว้ที่แขนของผู้ชายแล้วค่ะมือนี้ก็อันนี้ค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโพสโฮใช่นะคะทีนี้ถ้าจะให้เต้นเวลาเต้นจริงๆจะให้สวยผู้หญิงก็จะต้องหันหน้าออกผู้ชายนิดนึงด้านนี้สวยมากค่ะแล้วจะต้องอยู่ท่านี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เป็นเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโพสเจอร์ของการเต้นรำนะคะแล้วเราก็เริ่มเต้นเดี๋ยวเคที่ถอยเท้าขวาให้พี่จ๋านะคะถอยเท้าขวาเรานับ1แยกออกไปเรานับ2นะคะเคที่เอาเท้าซ้ายขึ้นมานะคะ1 2 3วิธีการนับนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ทีนี้จะให้สวยเคที่อยากก้มหน้านะคะมองผู้เต้นใช่1 2 3 1 2 3 1 2 3
4: กลับคือข้างหน้าโอ้เฉยทิ้งเฉยมองนี้มองนี้มองกลับมองนี้มองนี้เอ็นนี้ทิศอันนี้เป็นจังหวะของทิศสเต็ปที่ยากหน่อยเป็นแอดวานสำหรับที่คนเต้นเก่งแล้วก็ทำโครโอเวอร์สเวย์แล้วก็โอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็ก้าวเฉยเอ็นอันนี้ง่ายๆอันนี้โอเวอร์สเวย์ที่โครโอเวอร์สเวย์นี่จะต้องเอาเท้าซ้ายแล้วทะลุไปข้างหลังนู้นพาลูกไปนะทิ้งวางไว้แล้วก็เอ็นตัวออกมือแล้วอย่าไปเก่งมากย่อลงไปเอ็นมองมาทางนี
1: ้โอเคนะคะเป็นยังไงคะได้นะคะคุณยายคุณหลาน
3: ค่ะก็ได้พอได้อะค่ะ
1: ไม่ยากนะคะ
3: ค่ะพอดีอาจารย์ก็ช่วยสอน
1: วอลเนี่ยที่มาของมันนะคะมันเป็นจังหวะที่เราเอามาจากต้นแบบเลยนะคะจากประเทศอังกฤษ
3: เหรอคะ
1: ใช่เป็นของประเทศอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ที่เราเต้นกันอยู่มาจากประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะเป็นในระดับของพวกในทหารหรือว่าสมัยก่อนอัศวินใช่ไหมคะพวกอัศวินค่ะอัศวินเขาจะชอบเต้นรำทีนี้เคที่รู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงจะต้องยืนข้างนี้ของผู้ชายเนี่ยเพราะอัศวินสมัยก่อนเขาจะมีกระบี่กับมีดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ดาบเขาอยู่ข้างนี้ใช่ไหมคะถ้าข้างนี้มาดาบต้องแทงคู่แน่เลยเขาก็เลยต้องย้ายให้ผู้หญิงมาอยู่ด้านนี้ด้านนี้จะมีดาบเอาไว้นี่ค่ะเหตุผลเนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ยืนอย่างนี้ล่ะยืนไม่ได้เดี๋ยวดาบมันจะชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเข้าคู่ในลักษณะแบบนี้สองขึ้นหน้ามาสามสี่และหนึ่ง
4: เวลาเราทิ้งจังหวะเนี่ยข้างหลังนี่หมอเอ็นดังโน้ตเอ็นมาแล้วทิ้งมานี่ทิ้งมาปลายนี
3: ่
4: ดูครูนี่คิดยังไงว่าเนี่ยว่าอย่างเงี้ยมาเนี่ยมาที่มาที่เท้าครูบอก
3: เอาเท้าไปทางไหน
4: เท้าซ้ายมานี่อย่างที่ครูบอกเนี่ยข้างหลังนี
3: ่อ๋อเนี่ย
4: มีมาเยอะๆน้ำหนักเยอะ
3: ๆ
4: มาเยอะนี่ว่าทิ้งไปอย่างนี้ตรงๆมองทางโน้นมองมองนั้นโอเวอร์สเวย์ธรรมดาก็การมานี้ทิ้งตรงๆนี้หยุดแค่นี้ทำนี้ตรงๆนี่โอเวอร์สเวย์ธรรมดามองนี้มองนี้โอเวอร์สเวย์โทรโอเวอร์สเวย์ทิ้งถ้าทะลุออกไปเอ็น

0: เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนจังหวะนะคะตะกี้เราเต้นวอลแล้วตอนนี้เราจะมาเต้นในจังหวะช่าช่าช่านะคะช่าช่าก็เป็นจังหวะลาตินที่สนุกสนานนะคะอ่ะลองดูนะคะเราจะนับไม่เหมือนวอลแล้วนะเคที
1: ่
0: เคที่ตะกี้วอลเรานับ1 2 3ใช่ไหมคะช่าช่าช่าเราจะนับเป็น2 3 4 and 1 2 3 4 and 1งั้นเคที่เดินตามครูไปนะคะพอเวลาเราเดิน2ใช่ไหมคะ2 3ตรงนี้เรานับชัดชัดชัดTwo, ขึ้นมา two three cha cha cha two three cha cha cha
1: แล้วทำไมเราถึงจับมือไม่เหมือนกับวอลเลยหรอคะ
0: อ๋อที่ไม่เหมือนกับวอลเพราะว่าเวลาเราเต้นชัดชัดเนี่ยเราเต้นตัวห่างได้เวลาเราไปเห็นที่ตามฟอร์ค่ะทำไมจับบางคนก็จะจับมือหลายแบบก็จะจับแบบนี้ก็มีจะจับมือแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้ก็มีวิธีการจับมือหลายแบบเนี้ยถ้าเป็นในจังหวะลาตินเนี่ยในการจับมือหลายแบบเนี่ยมันอยู่กับท่าเต้นนั้นๆด้วยลูกนะคะอย่างถ้าจับอย่างเงี้ยมันเป็นฟิกเกอร์ง่ายๆนะคะที่เราเคลื่อนไหวง่ายๆแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นท่าที่จะต้องใช้การดันอย่างเช่นอ่ะครูจะทําให้เคที่ดูนะคะเคที่ดันครูไว้นะคะมันจะมีฟิกเกอร์บางตัวที่เห็นมั้ยคะจะให้ผู้หญิงทําสวยแบบนี้เห็นมั้ยคะเห็นขาผู้หญิงมั้ยคะแต่ถ้าผู้ชายไม่ดันด้วยผู้หญิงจะทําแบบนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะหมุนไปเรื่อยๆเท้าอย่างเงี้ยไหนเคที่ลองทําสิคะได้มั้ยคะหมุนมาอย่างเงี้ยถ้าเคที่ไม่ดันครูนะเคที่ก็จะทําไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นการจับมืออย่างนึงใช่เห็นมั้ยต้องมีดันแต่ถ้าโอเคนะคะแต่ถ้าจับอย่างงี้เคที่ดันได้มั้ยคะดันยากเนาะอันนี้ยากใช่มั้ยคะยากวันนี้ก็เตรียมจังหวะไว้ให้3จังหวะใช่ไหมคะมีจังหวะวอลค่ะจังหวะช้าๆแล้วก็จังหวะอเมริกันลุมบ้า

ทีนี้จังหวัดต่อไปเป็นจังหวัดที่เคนที่กับคุณยายต้องทำภารกิจด้วยนะจังหวัดนี้คุณยายจะให้เต้นในจังหวัดอเมริกันลุมบ้านะคะอเมริกันลุมบ้าค่ะเป็นเพลงสไตล์ของคนไทยที่มันก็สนุกเหมือนกันนะคะเราเต้นไม่ยากนะคะอันนี้มันก็เป็นจังหวัดที่เอามาจากทางด้านของลาตินอเมริกันเหมือนกันแต่คนไทยเขาเอามาประยุกต์นะคะเอามาประยุกต์ให้เข้ากับที่คนไทยนิยมเต้นนะคะทีนี้ครูจ๋าจะให้เคที่ลองเดินดูนะคะจะนับเป็นวอล์กก็ได้นะคะเป็นวันชูทีก็ได้หรือนับเป็นสโลว์ควิกก็ได้นะคะถ้านับเป็นวันชูทีเคที่ถอยเท้าขวาเหมือนเดิมนะคะนับเป็นวันและแยกข้างค่ะสองสามหนึ่งแยกมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งถ้าเราจะนับเป็นควิกสโลควิกควิกสโลควิกควิกสโลควิกควิกสโลควิกควิกสโล

0: ข้อมูลใช่ไหมคะ2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1แล้วก็2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2ทีนี้ครูจะพาไปตามดนตรีนะคะเห็นไหมหนูได้ยินเพลงริมฝั่งน้ำไหมคะ
1: สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง
2: สองสามจังหวะค่ะมีวอลส์มีชาชาชาอเมริกันลุมบา
3: เมื่อกี้เราก็ฝึกเต้นลีลาท่าต่างๆค่ะมีท่าวอลแล้วก็ช่าช่าช่าแล้วก็อเมริกันบูมบ้าค่ะ
2: ยากตรงที่ว่ามันออกหลายท่าวอลนี่ยังเดิน4ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ได้อเมริกันบูมบ้าก็ขยับไปขยับมาได้เพราะเราเคยแต่ช่าช่าเนี่ยเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยเก่งเราไม่ค่อยได้ค่ะ
3: อันที่ยากก็ไม่มีเลยค่ะง่ายมากค่ะ
4: ม
3: ั่
4: นใจในต
3: ั
4: วเอง
3: มั่นใจมากเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะ
5: และอะไรสนุกส
3: ุ
5: ด
3: อะไรสนุกสุด

0: ือทุกอย่างเลยค่ะทุกครั้งที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันค่ะ
1: ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายประเภทลีลาศมากเท่าที่ควรนะคะแต่เห็นมากับคุณยายกับคุณหลานก็รู้สึกมันเป็นภาพที่น่ารักเนาะประทับใจก็คือกิจกรรมถ้าทำร่วมกันในครอบครัวมันก็โอเคอะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยอย่างน้อยก็ได้การออกกำลังกายของคุณยายนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับของคุณหลานแล้วก็มันจะทำให้กีฬาลีลาศเนี่ยมันก็มีคนได้ต่อเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่มีคนนิยมหรือให้ความสนใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆคนจะเริ่มน้อยลงไป
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยนะครับการเต้นลีลาศในประเทศไทยนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีปรากฏอย่างแน่ชัดแต่มีหลักฐานการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเริ่มมาเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่7ต่อมาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการจัดตั้งสมาคมลีลาศแห่งประเทศไทยและมาเป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้นในยุคของวงสุนทราภรณ์ที่มีการเต้นอย่างแพร่หลายและนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

0: คุณยาย59
1: 14ค่ะ
0: หลาน14ขวบอยากสุขภาพแข็งแรงอ่ะลูก
2: แล้วมันช่วยสุขภาพ
0: ช่วยค่ะช่วย
2: ช่วย
0: สมองคือเราจะได้คิดท่าต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยสมองร่างกายทุกอย่างเลยลูกแล้วถ้าสุขภาพดี
3: มันเต้น2ขยักเนาะ2รอบตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ช่วงทำงานก็หยุดไปแล้วเพิ่งมาเริ่มเต้นเมื่อปี52ก็นี่ก็เข้าปีที่8ค่ะ
4: ก่อนเนี่ยเป็นโรคกระดูกบางหมอบอกให้เดินเยอะๆทีนี้เดินก็เดินไม่รู้จะไปเดินที่ไหนค่ะก็เลยมาลีลาศ
5: ลีลาศเนี่ยมันทำให้เราออกกำลังได้สม่ำเสมอแล้วมันมีเพลงฟัง

0: เอาละครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ดูแล้วอายุรวมกันน่าจะหลายร้อยปีมาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณยายและโดยเฉพาะคุณหลานจะเต้นได้ตามที่เทรนเนอร์จ๋ามอบภารกิจให้หรือเปล่าซึ่งภารกิจนั้นก็คือต้องเต้นให้จบเพลงดังต่อไปนี้ครับ
1: ต่อไปก็ภารกิจของเคที่กับคุณยายนะคะเราจะเต้นอเมริกันรุมบ้ากันนะคะตามฟิกเกอร์ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็จะมีพี่ๆค่ะจากฟอร์ประชานิเวศมาร่วมเต้นกับเราด้วยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ3 1แล้วก็2 3 1
2: ขึ้นขวาพิษแตะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองแตะเวทีขึ้นช้าๆ
3: อาจารย์เดี๋ยว
2: หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นขวาซ้ายหนึ่งสองแตะหนึ่งสองแตะ

0: ขึ้น
1: รู้สึกดีใจค่ะได้มาสาวขึ้นเพราะเราไม่ได้มาแล้ว10กว่าปีหลานเรียนรู้ได้เร็วมากเขาเต้นเป็นสมองเขาฉับไวหาเด็กแบบนี้ยาก
2: ใจจริงแล้วง่ายมากเลยค่ะ
3: ง่ายจริงอ่ะ
2: ง่ายมากค่ะแล้วก็สนุกด้วยยายสนุกค่ะยายบอกยายไม่ได้เต้นนานแล้วนะมาเต้นกับยายยายกลับเป็นสาวเหมือนครั้งเลยค่ะ

0: หัวไวมาก
1: ค่ะ
0: เรียนรู้ได้เร็วนะคะส่วนคุณยายก็มีพื้นฐานมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นของคุณยายก็โอเคอยู่เพราะว่าเคยเต้นมาบ้างแล้วก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่มีเวลาว่างนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรนะคะก็อยากเชิญชวนให้ลองมาสัมผัสกับกีฬาลีลาศนะคะการเต้นลีลาศถึงเราจะไม่เต้นเป็นแนวสปอร์ตแต่ว่ามันเป็นการเต้นลีลาศที่ระดับมันมีหลายระดับเรามาเรียนระดับพื้นฐานก็ได้ค่ะเรามาเรียนระดับพื้นฐานเพื่อ1เราได้การออกกำลังกายนะคะ2เราก็ได้กลุ่มเพื่อนนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2: ผู้สูงอายุถ้าเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากระยะเวลาที่น้อยๆก่อนจะเริ่มวันละ5นาที10นาทีดูตามความเหนื่อยแล้วก็ความไหวของร่างกายของเราก็คือความเหนื่อยในระดับที่เรายังสามารถที่จะพูดเป็นประโยคยาวๆได้แล้วก็หลังจากออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อไม่เมื่อยล้าเกินไปหรือว่าเมื่อยล้าไม่เกิน 1-2 วันนะคะถ้าทำไหวเนี่ยก็คือค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนถึง 20-30 นาทีต่อวันอย่างที่บอกไปนะคะ
3: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมนะคะโดยในวันนี้จะเป็นการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครซึ่งมีพระคู่เทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งสองท่านนั้นจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนแรกค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมปีติสุขังเสติวิปัสสันเนนะเจตสามอริยปเวทิเตธัมเมสัทธารมติปันดิโตโหติหิมณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ผู้ชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังผ่านรายการธรรมรสธรรมรัตน์โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11แห่งประเทศไทยเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังโดยมีคุณวินัยคุณนงเยาวสังทองแห่งบริษัทมั่นนำโชคจำกัดได้เป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธพจน์ที่อาตมภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิซึ่งก็แปลเป็นใจความภาษาไทยได้ว่าบุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อก็หมายความว่าผู้ใดก็ตามที่มีความอิ่มเอิบในพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็ผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้มาฟังพระธรรมเทศนาเรียกว่ามาฟังพระธรรมเทศนาตามการก็คือตามโอกาสของตนตามสถานที่ตามความเหมาะสมของตนเองซึ่งการฟังตามการนั้นนับว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิตของเราประการต่อมาสนทนาธรรมตามการเมื่อเราได้สนทนาธรรมตามการแล้วก็นับว่าเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราและประการต่อมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่การก็หมายความว่าหาโอกาสหาเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้มาฟังธรรมะตามการซึ่งการฟังธรรมะตามการนั้นเพื่ออะไรท่านทั้งหลายฟังเทศเพื่อเป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยก็หมายความว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้นฟังไปแล้วได้ประโยชน์ฟังแล้วนำเป็นไปข้อนำไปเป็นข้อคิดฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติยิ่งเราฟังแล้วฟังอีกก็นับว่าจะเป็นอุปนิสัยแห่งการฟังธรรมเพราะว่าการฟังเทศนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากดังที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากิจฉังสัทธรรมสวนังการฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นของหาได้ยากแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านก็ได้ประโยชน์หรือได้สำเร็จประโยชน์จากการฟังพระธรรมเทศนาเพราะการฟังพระธรรมเทศนานั้นยากด้วยเหตุ2ประการประการแรกก็คือยากที่จะมีผู้เทศนาให้ฟังกว่าที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ละพระองค์จะเสด็จอุบาแล้วตรัสรู้ประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราพุทธบริษัทได้ฟังไม่ใช่เป็นของได้ง่ายเรียกว่าต้องสั่งสมบารมีเรียกว่าเป็นหลายๆกับหลายๆอสงไขยประการที่สองยากที่จะมีผู้เลื่อมใสในการฟังถึงแม้ว่าจะมีพระธรรมคำสอนแล้วแต่ถ้าไม่มีใจเลื่อมใสในการฟังพระธรรมเทศนาก็ถือว่าเป็นของยากที่จะมาฟังพระธรรมเทศนาแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนนับได้ว่าเป็นผู้โชคดีแล้วนี่ก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยประการต่อมาฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาเราฟังเทศฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆฟังไปทีละนิดค่อยๆขบคิดค่อยๆเอาพระธรรมคำสอนมาคิดพิจารณาก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาที่จะนำชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเจริญเพราะเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยปัญญาจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เป็นส่วนให้เกิดปัญญาแก้ไขข้อขัดข้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราได้ประการต่อมาฟังเทศเพื่อเอาบุญข้อนี้สำคัญท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศได้มาฟังเอาบุญก็คือฟังเอาจิตที่เป็นกุศลท่านทั้งหลายบางทีบางครั้งเราฟังแล้วอาจจะจำได้ไม่หมดในการฟังพระธรรมเทศนาแต่ฟังเพื่อเอาบุญฟังเพื่อให้ติดหูของเราเมื่อเราฟังให้ติดหูฟังเพื่อเอาบุญแล้วเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราเกิดความพังเผอเกิดความประมาทการฟังพระธรรมเทศนานั้นก็จะฉุดชักจิตของเราไม่ให้เกิดความหลงไม่ให้เกิดความเผลอได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนาจึงมีประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญอานิสงสังวันเนตวาครั้นอัตมภาพจะอารัมภบทในส่วนของอานิสงส์ก็เห็นว่าเวลาจะเจริญเนิ่นช้าเลือบไปยังธรรมาสยิ่งเบื้องขวาของอัตมภาพก็เห็นพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรสซึ่งปรากฏตามราชทินนามว่าพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งพระเดชพระคุณเป็นพระนักเทศเป็นพระนักคิดเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักเทศหรือว่าเข้าขั้นเทพเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนท่านทั้งหลายแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังคนตายยังอยากจะฟังท่านเทศอันนี้เนี่ยท่านเล่าให้ฟังเองท่านเล่าให้ฟังเองก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็รับโทรศัพท์โยมก็โทรศัพท์มาใช่พิพิธธรรมสุนทรหรือเปล่าคะใช่โยมมีอะไรจะนิมนต์ท่านไปเทศหน่อยนิมนต์ไปเทศงานอะไรแล้วโยมนิมนต์ไปเทศงานศพเจ้าค่ะอ้าวศพใครเล่าอ้าวศพแม่ของดิฉันเองว่าแม่ของดิฉันว่าเสียไปเมื่อ 5-6 วันที่แล้วเมื่อ 5-6 วันที่แล้วแต่ว่าก่อนเสียสั่งเอาไว้โยมสั่งเอาไว้ว่าต้องนิมนต์พระพิพิธธรรมสุนทรแห่งวัดสุทัศน์เนี่ยมาเทศหน้าศพให้ได้นะก็คือว่ามาเทศให้ฟังให้ได้ก็คือว่าถ้าท่านไม่มาเทศแล้วก็คือโยมเผาแม่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือนะแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังท่านทั้งหลายนะนี่ก็คือเป็นพระนักเทศ ขวัญใจมหาชนนะนะเป็นพระนักเทศเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะหรือเรียกนะย่อๆสั้นๆปัจจุบันนี้ว่าเป็นพระซุปตานะนะส่วนอัตมภาพนะเป็นได้แค่พระซุปหน่อไม้นะนะนี่ก็คือวันนี้นะก็มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมได้มาขอข้อคิดข้ออัดข้อธรรมจากพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณบัดนี้อาตมภาพเข้ามายังสำนักของพระเดชพระคุณแล้วก็ขอสมมุติให้พระเดชพระคุณเป็นพระปรวาทยาจารย์มีพนักงานในการตอบปัญหาสยเมวาหังส่วนตัวอาตมภาพเองขอสมมุติตนให้เป็นพระสกวาทยาจารย์มีพนักงานในการถามปัญหาขอนิมนต์พระเดชพระคุณได้เอื้อนเอ่ยเผยวาจาเพื่อที่จะได้สนทนาธรรมสืบต่อไปครับผม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรัคคติธัมมจารินติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วนั่งนอนเป็นสุขก็สมกับพระพุทธพจน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมะที่เราปฏิบัตินั่นแหละจะรักษาตัวเราธรรมะอาจจะปรากฏในรูปของบทสวดมนต์อักขระเลขยันอันนั้นก็มีธรรมานุภาพที่จะคุ้มครองป้องกันญาติโยมทั้งหลายเหมือนพระที่เราห้อยคอที่เราห้อยคอนี่เกิดจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นแล้วก็มาเป็นอักขระที่เขียนมาเป็นเลขใช้อะไรเขาเรียกอะไรแทนค่าคงบทที่ยาวๆเช่นพุทธคุณก็ใช้เลข9แทนค่าธรรมคุณใช้เลข6สังฆคุณใช้เลข9โพชฌงค์ใช้เลข7ดังนี้เป็นต้นเมื่อได้เขียนไปแล้วด้วยกระแสจิตได้บทสวดมนต์แล้วพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คุ้มครองป้องกันเราเรียกว่าขลังแต่ขลังดังนั้นแล้วก็เป็นเพียงชั่วคราวจะต้องมีการปฏิบัติธรรมรักษาตัวเราไม่มีอะไรรักษาตัวเราเท่ากับเราโอปนิโกนะน้อมตัวเข้าหาพระธรรมและปฏิบัติก็แล้วท่านทั้งหลายซึ่งนั่งในที่นี้เรียกว่าโยมวสุทัศน์และท่านที่ชมในรายการธรรมรถธรรมรัฐทางบ้านและทั่วโลกได้ปฏิบัติธรรมมาธรรมะก็คุ้มครองป้องกันเราคนที่รักธรรมะก็จะประสบความเจริญคนที่ชังธรรมะก็จะประสบความเสื่อมทรามนี่เป็นเรื่องของธรรมะในวันนี้ได้จัดให้มีรายการธรรมรถธรรมรัตน์ขึ้นที่พระวิหารหลวงวสุทัศน์ในวันพระซึ่งต่อไปก็คงจะเกือบทุกวันพระโดยคุณนงเยาคุณวินัยสังทองที่ใส่ชุดสีชมพูคล้ายๆเพิ่งพบรักอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็น้องสาวก็คือคุณอะไรนะเจี๊ยบนะคุณเจี๊ยบเข้ามาวัดก็เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยญาติพี่น้องและบริษัทมั่นนำโชคจำกัดเขาจำหน่ายปลาตายท่านเวลาอาตมาต้องการปลาเช่นปลาบดปลาขูดใช่ไหมและอะไรนะทอดมันปลาทุกชนิดจะทำบุญที่วัดสุทัศน์หรือวัดอื่นๆก็ขอจากเขามาเขาก็ให้นะเอามาทำบุญกันงานใหญ่ๆแล้วก็เอามาแกงเลี้ยงพระเลี้ยงคน ในเขตกรุงเทพในต่างจังหวัดไม่ใช่วัดสุทัศน์วัดเดียววัดอื่นเขาก็ให้แล้วบรรดาแม่ครัวทั้งหลายก็ดีนะท่านนะตามงานวัดเนี่ยส่งไปนะฮะปลาทอดมัน100กิโลยังไม่ถึงวันงานส่งไปเย็นนี้พรุ่งนี้งานเหลือ70กิโลแม่ครัวมันแฮปไปซะก่อน อะไรก็ตามแม่ครัวมันชอบเขาเรียกแฮปใช่ไหมแฮปแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามิบซะก่อนมันหายตั้งแต่แม่ครัวแล้วท่านนะฮะแต่ว่าบอกเจ้าภาพเขาบอกว่าเขาบอกช่างเถอะท่านเขาคงออกไปกินนะในเมื่อเราทำบุญแล้วก็แล้วแต่เขาว่าแล้วแต่เขาก็จะขโมยไปก็ขโมยท่านที่ขโมยมันก็ไม่เก่งท่านมันขโมยมันไม่ครบถ้วนถ้าขโมยทอดมันครบใช่ไหมครบไหมไปถึงทอดได้เลยท่านไม่ต้องไปหาเขาเรียกอะไรนะไอ้เครื่องจิ้มเขาเรียกอะไรอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์หรืออุจาร์อาจารย์นั่นแหละอร่อยเลยท่านบางทีมันหาไม่ครบยายคนหนึ่งเขาไปซื้อปลาช่อนในตลาดจะไปต้มยำท่านจัดแจงซื้อปลาช่อนตัวดีๆที่ตายแล้วใส่ถุงแล้วก็เดินมาแล้วก็มาซื้ออะไรผึกข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใช่ไหมกำลังจะซื้อก็วางถุงปลามันหนักไม่ทันดูท่านหมามันคาบถุงปลาไปผึกก็ร้องใหญ่พี่หมามันคาบถุงปลาช่อนไปแล้วแกยืนเฉยถามทำไมพี่ทำไมไม่ตามถึงมันเอาไปมันก็ต้มยำไม่ได้เครื่องปรุงยังอยู่กับกูหมามันโง่เครื่องปรุงยังอยู่กับแกนะฮะแกสบายใจได้ไอ้หมาสิโง่ท่านเสือกไม่รอเครื่องปรุงไปนะท่านนะฮะมันจะไปแกงยังไงวะน่ะเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพแล้วก็คงเป็นอีกหลายๆครั้งส่วนเราก็มาฟังเทศกันใช่ไหมฮะมาฟังเทศกันคนละ5บาท10บาทไม่ต้องมากท่านไม่ต้องมากแล้วมันไม่มีพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระแบบเขามาเอามาไม่ใช่มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมบัดนี้ท่านมหาคมได้มาขอโอกาสก็อนุญาตให้สนทนาด้วย
0: ขอบคุณครับที่เปิดโอกาส
1: ก็เปิดโอกาสทนน่าสงสาร
0: น่าสงสารอย่างไรครับ
1: พระซุปหน่อไม
0: ้ครับผม
1: พระซุปหน่อไม้มาเทศกับซุปตาใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มาเทศกับซุปมันฝรั่งมันจะไปกันได้หรือมั้ยคม
0: ครับอาจารย
1: ์ฮะ
0: ไปกันได
1: ้กินซุปหน่อไม้ก็ระวังหน่อย
0: ครับ
1: ระวังหน่อย
0: ระวังอะไรครับ
1: หนึ่งคนโคนหน่อไม้มันไม่ค่อยกรอบใช่ไหมกินแล้วต้องมานั่งแคะเนี่ยสาวเนี่ยเป็นเส้นเยอะ
0: ครับ
1: สองกินซุปหน่อไม้เสร็จแล้วเอากระจกมาส่องหน่อย
0: ครับ
1: เพื่อว่ายิ้มมันจะกลายเป็นยิ้มเขาเรียกยิ้มเกษตร
0: คืออย่างไรครับ
1: พริกมันติดร่องฟันครับ
0: ครับผม
1: น่ะเกษตรก็ไม่ได้มาเทศนานที่นี
0: ่ครับ
1: นานและจนโยมเขาบอกท่านมาเทศทีเถอะหนึ่งโยมเขาคิดถึงสองเขาจะลืมท่านแล้ว
0: ครับผม
1: ก็เลยเอามาเทศซะหน่อยมาเทศให้โยมฟังบ้างเพราะว่าระยะหลังๆเป็นปีใช่ไหมที่ไม่ได้มาใช่ไหมเป็นปีๆนะที่ผมไม่ได้มาเทศใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรครับ
1: เงินน้อยสิ
0: เพราะเงินน้อย
1: ไม่เคยได้ตังค์ตั้งแต่ปี2527มาเนี่ยผมยังไม่เคยได้เงินโยมวิหารเลย
0: ครับอนุโมทนาด้วยครับ
1: อนุโมทนาไง
0: ก็เทศแล้วโยมไม่ถวายตังค์แสดงว่าเทศดี
1: ดียังไง
0: จนโยมลึกซึ้งว่าไม่ต้องถวายตังค์
1: เหรอ
0: ครับผมทำใจให้ผ่องใสก็คือไม่ต้องถวายตังค์ท่านเลยแสดงว่าเทศดี
1: ก็แสดงว่าวันนี้ไม่เอาว่างั้นเถอะถึงมีเจ้าภาพก็ไม่เอา
0: เอาครับ
1: โยมนงยาวกับเนี่ยเจี๊ยบให้มันลึกซึ้งหน่อยนะฮะไม่ต้องถวายเขาฝากซองมาแล้วนี
0: ่ครับ
1: ฝากซองมาให้ผมแล้วนี่เขาเขียนหน้าซองนี่วินัย
0: ครับ
1: นงเยาสังทอง
0: ครับ
1: เทศดีธรรมาคมเทศดีเอาเก็บไว้ก่อน
0: เอาเก็บไว้ก่อน
1: ลึกซึ้ง
0: ครับผม
1: ก็ที่ธรรมหาบอกว่าอะไรเทศให้คนตายฟัง
0: ครับผมจริงไหมล่ะครับอาจารย์
1: จริงหลายศพ
0: ครับผม
1: นี่วันที่3ก็อีศพเมื่อเช้าโยมโทรมา
0: ครับ
1: โยนโทรมาบอกว่าท่าน
0: ครับ
1: พี่สาวสั่งไว้ว่าถ้าเขาตาย
0: ครับ
1: เขาดูรายการท่านทุกวัน
0: ครับ
1: ทำไมเขาดูรายการทุกวันล่ะผมก็ถาม
0: ครับ
1: เขาบอกไม่มีอะไรจะดู
0: ครับผม
1: เขาจะรอดูข่าวเวลาที่ข่าวขึ้นเขาบอกว่าเป็นแฟนประจำท่านแล้วก็สั่งไว้เชียว
0: ครับสั่งไว้ว่า
1: สั่งไว้ว่าถ้าตายแล้วให้ท่านเจ้าคุณไปเทศงานศพให้ด้วย
0: ครับผม
1: นี่ก็เรียกคนตายสั่งไว
0: ้ครับ
1: เมื่อคนตายชอบอะไรเราต้องให้สิ่งที่คนตายเขาชอบ
0: ครับผม
1: หนึ่งคนตายเชื่อเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ต้องทำให้คนตายในสิ่งนั้น
0: ครับผม
1: เช่นเขาเชื่อเรื่องบุญกุศล
0: ครับ
1: เรื่องการทำบุญกุศลอะไรที่เขาเชื่อและเขาเคยทำตั้งแต่มีชีวิตอยู่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังต้องทำให้เขา
0: ครับ
1: สองคนตายชอบอะไรถ้าคนตายชอบเขาสั่งเอาไว้เราต้องทำให้เขา
0: ครับผม
1: แม่ผมชอบลำกองยาว
0: ครับโอ้ชอบลำกองยาว
1: ชอบมาก
0: ครับผม
1: โยมแม่ผมชอบมาก
0: ครับ
1: ถ้าที่ไหนมีงานบวชหน้ามีกองยาวนะสับขุดดินอยู่กลางนา
0: ครับ
1: เขาจะบวชหน้าเขาแห่กองยาวมาหรือเขาไปงานแต่งนะ
0: โอ้ได้ยินเสียงกองยาวไม่ได
1: ้ได้ยินเสียงแล้วกูทิ้งจอบทิ้งเสียม
0: ครับไปไหนแล้วว
1: ิ่งตามไปกับเขา
0: ครับผม
1: ชุดแล้วก็อีชุดชาวนานั่นแหละ
0: ครับ
1: ไปแล้วก็รำเขาได
0: ้ครับ
1: แต่แม่ผมไม่วิธีรำ
0: โอ้เขารำอย่างไรครับ
1: ก่อนจะรำก็ยอมใจซะหน่อย
0: โอ้ยอมใจซะหน่อยครับ
1: กิน M185สักขวดหนึ่ง
0: ครับผม
1: รู้จัก M185ไหม
0: ไม่รู้จักครับ
1: M150
0: ครับผม
1: เทออกครึ่งขวด
0: เอาแล้วผสมอะไรล่ะครับ
1: 35ดีกรีอีกครึ่ง
0: เป็น185
1: เป็น185เท่านั้นแหละธรรมหา
0: ครับผม
1: ลำก้นเตี้ยเชียว
0: ครับ
1: จนกระทั่งพี่ชายผมเป็นสมภาร
0: ครับ
1: ผมเป็นเลขาเจ้าคณะภาคเป็นเลขาวัดวันหนึ่งไปบ้านเขาบวชนาคพี่ชายผมท่านพระครูปิยธรรมโคสิต
0: ครับ
1: เขายืนกอดอก
0: ยืนมอง
1: เขายืนมองเนี้ยยืนมองแม่เขา
0: ครับผม
1: เขายืนเนี้ย
0: ครับ
1: ผมพี่มองอะไรมองแม่ลำกลองยาวถามทำไมอ่ะอายเขาสิ
0: ครับมองละอาย
1: แม่สมภารอ่ะแล้วเขาเรียกลำดักหน้าใช่ไหม
0: ครับ
1: คือลำกูไม่เดินอ่ะลำเขาเรียกลำถลักหน้า
0: ครับ
1: สมภารอายเขาเลยบอกมหาช่วยให้แม่เลิกลำกองยาวเนี่ยเถอะ
0: ครับ
1: ผมก็จัดแจงไปบ้าน
0: โอ้ทำอย่างไรครับ
1: ฮะบอกไปขอร้องแม
0: ่โอ้ขอร้องว่า
1: แม่เลิกเถอะอายเขาโอ้ลุงพี่เขาเป็นเจ้าอาวาสแล้วฉันก็เป็นเลขาวัดแล้วเป็นเลขาภาคแล้วอายเขา
0: ครับแล้วโยมแม่เชื่อ
1: มาย่ง
0: ครับ
1: เชื่อเรื่องของพระ
0: ครับโอ้
1: เป็นความสุขของคน
0: ครับผม
1: มาโทรแม่เอาเธอหน้า
0: ครับ
1: เลิกเธอหน้าแม่ไม่เอาถ้าไม่รู้อะไรนะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมันเครียด
0: ครับ
1: มันเครียดทะลุมั้ยบอกแม่เลิกเถอะ
0: ครับ
1: เลิกเถอะแม่ ให้เดือนละ 5,000 วันนี้ให้ 10,000 ก่อน
0: ครับ
1: งั้นตกลง
0: ครับผม
1: ตั้งแต่นั้น
0: โอ้เรียกว่ามีวิธีการ
1: ฮะ
0: ครับมีวิธีการ
1: คุณแก่กับเงินท่าน
0: ครับผม
1: แต่ไปที่อื่นเพราะไม่มีใครรู้จักเราลำฮะ
0: ครับ
1: นี่แม่ผมตาย
0: ครับผม
1: เผาไปแล้ว
0: ครับ
1: พระพี่ชายก็นึกถึงแม่แม่ชอบกองยาว
0: ครับ
1: ไปเปล่าวันนั้นอะไปมั้ยมีกองยาวมั้ยมีกองยาวใช่ไหมฮะใครถามทำไมมีกองยาวก็แม่ชอบ
0: ครับผม
1: ทำในสิ่งที่แม่ชอบวิญญาณแม่ก็จะชื่นใจ
0: ครับ
1: บอกแม่บอกว่าถ้าแม่ตายทำไงขอประทานเพลิงศพไหมไม่เอาไอ้นั่นมันหน้าตาท่าน
0: ครับ
1: เอากลับบ้านเราเอากลับบ้านเราเผาแบบบ้านเรา
0: ครับ
1: ผมไม่เอากลับก็ได้ท่านเผากรุงเทพถูกกว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่คนตายสั่งไว้ต้องทำเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องไปเทศเนี่ยบางทีต้องทิ้งงานนะ
0: ครับผม
1: ทิ้งงานคนตายสำหรับสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเชื่อทำให้เขาเถอะครับ
0: ครับ
1: นั่นที่ธรรมหาพูดนะถูกไม่ใช่งานเดียวนะ
0: ครับ
1: 20 30งานผมต้องไป
0: ครับ
1: แต่ว่าคนตายสั่งไว้ก็สั่งให้มันเข้าท่าเข้าทางหน่อย
0: ครับไปสั่งว่าอะไรครับ
1: เอ้ยพอเวลาแม่ตายพ่อตายนะ
0: ครับ
1: นิมนต์เจ้าคุณราชวิจิตรเจ้าคุณพิพิธวัชทัศน์มาเทศนะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่สั่งเท่านี
0: ้โอ้สั่งเท่านี้ไม่ได้สั่งอะไรเลยอ๋อจะสั่งอย่างไรสั่งให้ครบครับ
1: ก็ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
0: ่ครับโอ้ต้องสั่งอีกถวายเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: ไอเราไปก็กลัวศพจะเสียใจวิญญาณจะเสียใจ
0: ครับผม
1: แต่ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะนั้นญาติโยมที่จะตายต่อไปนะฮะสั่งให้มันครบหน่อย
0: ครับ
1: ที่ดินมี80กว่าไร่ลูกติดกันเทศไปสัก5ไร
0: ่ครับโอ
1: ้ที่ติดถนนน่ะ
0: ครับ
1: อะไรแบบเนี้ย
0: ครับผม
1: นั่นแหละรถยนต์หรูๆก็ให้ทำไปสักคันหนึ่ง
0: ครับ
1: เป็นนั่นเลยครับสบายสบายใจท่านมหา
0: ครับ
1: มีอะไรจะสนทนา
0: ครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชน
1: ก็ไม่ใช่หรอกเขาก็ด่ากันเยอะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็เยอะ
0: ครับมีคนด่าด้วยเหรอคร
1: ับ โทษหนึ่งคนชอบมันร้อยคนชังท่านมหาจำไว
0: ้ครับ
1: หนึ่งคนชมมีร้อยคนชัง
0: ครับ
1: เป็นตำราแน่นอนเลย
0: โอ้แน่นอน
1: อยากให้ใครชมเราเชี่ยว
0: ครับผม
1: ถ้าชมเนี่ยถ้าโยมโยมอะไรนงยาว
0: ครับ
1: เอาเป็นเจ้าภาพคนก็มองโยมนงยาวบริจาคงานนี้ถ้าคนไม่คนมีมิจฉาทิฏฐินะเขาก็มองเนี้ยแล้วถ้าปากนี้เลยนะ
0: ครับอาจารย์ทำเหมือนจริงครับ
1: ไม่ใช่ผมดูปากโยมเขาบอกงี
0: ้อ๋อ
1: แล้วเขาเนื้อใจชมเข้าไป
0: ครับ
1: รวยไตห่าใช่ไหม
0: ครับ
1: นะ
0: ครับผม
1: หนึ่งคนชมมาร้อยคนชัง
0: ครับผม
1: หนึ่งคนชมมาร้อยคนแช่งเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีมุทิตาจิต
0: ครับนี่แหละครับอาจารย์ก็คือคนไม่มีมุทิตาจิตต่อกันนี้สร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม
1: เอาคนไม่มีมุทิตาจิตมันมีอยู่สี่อาการนะ
0: ครับ
1: ใครได้ดีกูทนไม่ได
0: ้ครับ
1: คนที่ได้กูว่าไม่ดี
0: ครับ
1: ใครได้ดีกูทนไม่ได
0: ้ครับผม
1: ใครที่เขาได้กูว่าคนคนนั้นไม่ดีมันจึงเกิดการไม่มีมุทิตาจิต
0: ครับ
1: เขาเรียกมีแต่ความน้อยใจอิจฉา
0: ครับผม
1: หาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้า
0: ครับ
1: เวลาใครได้อะไรเนี่ยหนึ่งน้อยใจแล้วไม่มีพวกใช่สิ
0: ครับ
1: นะแม้แต่ไอ้นะผู้ชายที่ผู้หญิงเขาไปแต่งงานใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็จนก็ไปชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่ามันก็น้อยใจมันก็ร้องเพลง
0: ร้องเพลงอะไรครับ
1: ใช่แล้วสิ
0: ครับ
1: ก็พี่มันจนน้องจึงไม่แล
0: โอ้โหนั่นสมัยเก่าแล้วครับอาจารย
1: ์ฮะ
0: สมัยเก่าแล้วครับ
1: แล้วมันจนมากนะ
0: ครับ
1: มันจนมากพี่จนใช่ไหมใหญ่น้องจึงชังเพราะจนกระมังยอดหญิงขนาดกระมังยังไม่มีเลยท่าน
0: ครับผมจนกระมังด้วย
1: ยอดหญิงผู้ดีมีเงินจึงหวังพึ่งพิงพี่รักจริงจึงไม่สนใจ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็น้อยใจ
0: ครับผม
1: ไอ้บางผู้หญิงบางคนก็น้อยใจผู้ชายไปแต่งงาน
0: ครับ
1: ไม่ได้ดูตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไง
0: ครับ
1: พอผู้ชายไปแต่งงานก็นะพอเสียงแล้วแตรวงขันหมากใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อีนั่นแต่งงานอีนี่ก็ร้องไห้นะโหหิวโหฟังเสียงคนโหไกล
0: ๆครับ
1: จากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แต่งงานเจ้าสาวเป็นเพื่อนเราหนอเจ้าบ่าวรูปหล่อนั่นคือแฟนฉัน
0: ครับโอ้เจ็บปวดเจ็บใจ
1: พูดก่อนเกินแม่แล้วครับกันแม่แล้วมาไปนึกว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำกับเจ้าสาวเคยทำกับมัน
0: ครับ
1: น่ะอินี่มันโง
0: ่ทำไมล่ะครับ
1: มันจะฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: ก็ผม
0: ครับ
1: จะฆ่าตัวตายเนี่ยๆไอ้บ้านใกล้เนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ไม่มีผู้ชายคนนั้นหนูอยู่ไม่ได้ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: ทำไมเราก็เขาเป็นแฟนหนูคนนั้นก็เพื่อนหนูแล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ก็หนูเสียตัวให้เขาแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยถามเสียยังไงลองเล่าให้ละเอียดละเอียดหน่อยสิ
0: ครับ
1: เล่าให้ละเอียดยิบหน่อยจะได้ได้อารมณ
0: ์อ๋อจะได้แก้ไขปัญหาให้
1: ผมต้องเล่าละเอียด
0: ครับ
1: ผู้ที่จะแก้ปัญหาต้องรู้โลกละเอียด
0: ครับ
1: แล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ล่ะแค่นั้นน่ะก็เสียตัวเขาแล้วเนี่ยถามว่าเสียกี่ครั้งแล้วล่ะ
0: ครับ
1: อีตอนเสียเนี่ยเสียที่บ้านเสียครั้งแรกในที่บ้านเลยข้างนอกก็เขาชวนหนูไปครับวันนั้นพอดีฝนตกหนัก
0: ครับ
1: เขาก็เลยเลี้ยวรถเข้าโรงแรม
0: ครับผม
1: แล้วมึงเปิดประตูไม่เป็นไงเป็นค่ะแล้วทำไมไม่เปิดออกมาก็เลยตามเลยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วมาร้องไห้ทำไมแล้วก็มึงไปหาเขาไม่ใช่เหรอ
0: ครับ
1: ก็จะเสียตัวนี่ไปหาเขากี่ครั้งแล้วก็เป็นร้อยๆครั้งค่ะออกจากบ้านไปอ้าวคิดใหม่สิ
0: โอ้ให้คิดใหม่คิดว่าอย่างไรครับ
1: คิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมึงได้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชนะทันที
0: ครับผม
1: อีกคนนั้นมันได้ทีหลังมึง
0: ครับ
1: แล้วมึงก็หาต่อไปอีกคนนึง
0: ครับโอ้เท่านี้ก็หายแล้ว
1: เท่านี้แหละหามันได้สัก100คน
0: ครับผม
1: จะได้เข้าตำรา
0: ครับ
1: อีร้อยรัก
0: ครับอ๋อนี่ก็คือ
1: ไม่ใช่หรอกคนเราเนี่ยธรรมหาเดี๋ยวนี้คนใจมันไม่ดี
0: ครับ
1: มันขาดพรหมธรรมข้อที่3
0: ครับ
1: คือ
0: มุทิตา
1: ใครเขาได้ก็ดี
0: ครับ
1: ใครเขาดีกว่าเราก็ดีแล้วเขาสวยกว่าเราเนี่ยต
0: ้
1: องอิจฉาเขาไหมต้องน้อยใจไหม
0: ไม่อิจฉาไม่น้อยใจ
1: ต้องไม่น้อยใจเขาสวยกว่าเราเสียตาเราเนี่ยได้ดูรูปร่างเขา
0: ครับ
1: เขาหล่อกว่าเราเนี่ยอิจฉาไหม
0: ไม่อิจฉา
1: ถ้ามหาเคยอิจฉาผมบ้างไหมอ
0: ะไรนะครับ
1: เคยอิจฉาผมบ้างไหม
0: ไม่รู้จะอิจฉาไปทำไม
1: นั่นน่ะสิ
0: ครับ
1: ก็ยอมรับความจริงใช่ไหม
0: ครับผมไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปตรงไหน
1: ทำไม
0: ครับไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปทำไมว่าอิจฉาแล้วก็ยังไงก็สู้พระเดชพระคุณไม่ได
1: ้อิจฉาทำไมใช่ไหม
0: ครับผม
1: ตาเราจะได้มองคนสวยคนหล่อ
0: ครับ
1: เขารวยกว่าเราเนี่ยต้องอิจฉาเขาไหม
0: โอ้ไม่อิจฉา
1: เพราะอะไร
0: ครับเพราะว่าเราจะเขาจะได้เป็นที่พึ่งให้แกเราไ

0: สังคมได
1: ้ครับ
0: ถ้าเขาจนกว่าเราอะ
1: มาสร้างความเดือดร้อนรบกวนเราอีก
0: เคาะประตูปังปังปังใช่ไหม
1: ครับผม
0: ท่านเจ้าคุณอยู่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นไงแล้วเป็นไงอะเดือนเดือนหนึ่งเป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: ชีวิตผมเป็นไงบ้าง
1: ครับมีไม่ต่ำกว่า10ราย
0: รายละเท่าไหร่อ่ะ
1: รายละ 2-3 พัน
0: อันนี้ยังน้อยนะยังน้อย
1: ครับผม
0: ผมเนี่ยเห็นใครรวยนะผมไม่

0: ครับ
1: ประกาศธรรมยาหาทางโค่นล้ม
0: เพราะอะไรครับ
1: อ้าวก็เขาดีพอเราจะไปโค่นล้มเขาทำไมอ่ะบางคนเนี่ยสาบแช่งรอการโค่นล้มคนที่ดีกว่า
0: ครับ
1: เขาดีกว่าเราเนี่ยดีแล้วเขาจะได้นำพาประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญ
0: ครับ
1: ให้เราเป็นเนี่ยนะเป็นไม่ได้หรอกเราพาสังคมประเทศชาติไปไม่ได้หรอกใครก็ดีกว่าให้เขาไป
0: ครับ
1: บางคนมันไม่ใช่น้อยใจฉาทางลมรอสมน้ำหน้าคอยดูเถอะจะมีคำพูดอย่างนี้คอยดูเถอะ
0: ขึ้นเสียงสูงเลยนะคร
1: ับ ไปไม่ได้กินน้ำหรอกมึงเชื่อกูเถอะ
0: ครับผม
1: เออมึงเชื่อหัวไอ้เลืองเถอะ
0: ครับ
1: ไอ้เลืองไหนก็ไม่รู้รู้จักไอ้เลืองไหมมึงชั่วหัวไอ้เลืองเถอะ
0: ครับ
1: กูเอาหัวเป็นประกัน
0: ครับผม
1: ผมเลยบอกว่าหัวมึงน่ะมีราคาเหรอที่บอกเอาหัวเป็นประกันหัวยังมึงมีราคาเหรอหัวปลายังมีราคาใช่ไหมท่านปลาช่อนใช่ไหมเออหัวปลาช่อนหัวปลาดุกยังมีราคาเลยแต่หัวคนบางคนเนี่ยไอ้หัวอิจฉาทิสยาเนี่ยไม่มีราคา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คุยกันว่าให้เห็นว่าโลกใบนี้นะมันมีแต่ความอิจฉาริษยาสองมีแต่ความหวาดระแวง
0: ครับผม
1: สมหาโลกใบนี้นะมีแต่ความหวาดระแวงเห็นผัวเมียมันฆ่ากันไหมเล่า
0: ครับ
1: ทะเลาะกันนะตบตีกันฆ่ากันเนี่ยมันเรื่องอะไร
0: ครับเรื่องความหึงหวงครับเรื่องเศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจไม่เท่าไหร่เรื่องความหวาดระแวง
0: ครับผม
1: ที่ได้ฆ่ากันไอ้ผัวก็แชทเมียก็แชท
0: ครับ
1: แล้วเป็นไงท่านไปจับได้ในการคุยกันไปเปิดดูโทรศัพท์มือถือ
0: ครับ
1: ระแวงกันฆ่ากันไหม
0: ฆ่ากันครับ
1: ฆ่ากันบางทีไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันใจมันหวัดระแวงก่อนจะมาเนี่ยผมนั่งฟังเพลงพรพิลม
0: ครับผม
1: เพลงในชาดก
0: เพลงอะไรครับ
1: ตายเพลงนกกระจาบ
0: ไม่เคยได้ยินเลยครับ
1: ฮะ
0: ไม่เคยได้ยิน
1: อ่ะในพระไตรปิฎกเลยนะ
0: เพลงอ่ะไม่เคยได้ยิน
1: จะขอสาธกเรื่องนกกระจาบเห็นใบพงลงคาบเอามาทำรังจะมีเมียนี่ไอตัวผู้ก็ทำรัง
0: ครับ
1: ตัวเมียก็นั่งมองเออทำรังดีนะทำรังสวยทำรังบนคาบครบไม้ผู้หญิงไม่ต้องมองผู้ชายนะ
0: ครับ
1: อีตัวเมียก็มองแล้วมันก็ชวนมาแต่งงานเจี๊ยบเจี๊ยบ
0: ครับ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบชวนยายเจี๊ยบ
0: ครับ
1: ไปแต่งงานพอสร้างหลังได้ใช่ไหมก็ไปแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันแต่พออยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกอ่อนท่านมหา
0: ครับ
1: มีลูกอ่อนวันหนึ่งผัวก็ไปหากินมีลูกเนี่ยต้องไปคาบเอาข้าวมาเผื่อเอาเหยื่อมาป้อนถูกไหม
0: ครับผม
1: ไอ้ผัวก็ไปหากินตะวันบ่ายคล้อยแล้วยังไม่ได้อาหารมาให้ลูก
0: ครับ
1: ลูกก็นะอ้าปากรอพ่ออยู่อีแม่ก็ชะเง้อคอรออยู
0: ่ครับ
1: ผัวไม่กลับมาใจก็ประวันพรั่นพึงหรือว่า
0: หรือว่าอะไรแล้วครับ
1: เรามีลูกแล้ว
0: ครับ
1: นะเรามีลูกแล้วเขาคงเบื่อเรา
0: ครับ
1: เขาไม่ได้นอนกับเรา
0: ครับ
1: นะนั่นแหละ
0: คิดไปสารพัดสารพัน
1: คิดไปตามเรื่องของนกกระจาบตัวเมีย
0: ครับ
1: ไอ้นกกระจาบตัวผู้ก็บินมาเหนื่อยไม่ได้อาหารตัวเองด้วย
0: ครับ
1: ไม่ได้อาหารมาเผื่อลูกเนี่ยเหนื่อยก็สัก5 4 5โมงเย็นก็บินมาถึงหนองน้ำ
0: ครับ
1: ก็จัดแจงลงหนองน้ำตอนนี้นกมันลงตะลิงไม่ได้ตัวมันเล็กก็ไปจับที่ดอกบัวกลางหนองน้ำธรรมหาดอกใหญ่
0: ๆครับ
1: ก็เอาปากเนี่ยดูดน้ำที่ดอกบัวกินน้ำนักราที่กินน้ำมันเย็นนี่ครับดอกบัวดอกมันใหญ่มันหุบ
0: ครับ
1: นกกระจาบตัวผู้ก็เลยอยู่ในนั้น
0: ออกไม่ได
1: ้ออกไปถ้าดอกบัวหุบมันออกไม่ได้นะฮะ
0: ครับผม
1: แข็งแรงแบบเขาเรียกอะไรอะไรไอ้ดอกกระเช้านารีใช่ไหมรู้จักไหมไอ้รองเท้านารีป่ะที่มันมีกระบอกอะถ้าแมลงทรายมันหุบใช่ไหมออกไม่ได
0: ้ครับ
1: นั่นแหละไอ้ผัวก็ร้อนใจออกยังไงก็ไม่ได้เพราะมันหลายกลีบหลายชั้น
0: ครับ
1: อีเมียอยู่ทั้งนี้กลางคืนก็นึก

0: ว่าผัวไปมีอะไรกับใคร
1: ครับ
0: นะเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วก็นอนน้ำตาไหลเช้าขึ้นมาผัวยังไม่กลับมาก็นึกว่าเขาคงไปนอนกับนกตัวเมียตัวอื่นพอดีครับท่านมหา
1: ครับ
0: พอดีว่าเขาเผาทุ่งตรงนั้นโคนต้นไม้นะสายแล้วผัวไม่กลับมาก็น้อยใจเมื่อน้อยใจเสร็จแล้วเป็นไงฮะจัดแจงนะลูกเต้าไม่เอาแล้วเขี่ยลูกลงจากลังไปไหม้ไฟเขี่ยลูกลงจากลังเลยท่านมหา
1: ครับ
0: ลูกก็ไหม้ไฟดิ้นผัดผัวกลับมาพอดีอีเมียก็ยืนดูลูกอยู่ผัวกลับมาปุ๊บจะไปถามเมีย
1: ครับ
0: ว่าทำไมลูกถึงตายในกองไฟพอเข้าไปใกล้เมียได้กลิ่น
1: โอ้ได้กลิ่นอะไรครับ
0: ได้กลิ่นเกสรบัว
1: ครับ
0: ปกติกลิ่นผัวไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเขาเรียกผิดกลิ่นมีน้ำหอมติดตัวมาด้วยก็นึกว่าผัวไปมีชู้
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อนึกว่าผัวไปชู้ด้วยความน้อยใจมาทั้งคืนเสียใจทนายกปีกขึ้นประนมว่าจะขอไม่เกิดเป็นผัวมีการทุพพลชาติบินขึ้นไปท่านแล้วปีกประกบกันเอาหัวทิ่มลงมาตายในกองไฟ
1: ครับ
0: ไอ้ผัวก็เสียใจว่ะยังไม่ทันอธิบายให้เมียฟังเลยนะฮะเสียใจว่าลูกตายเมียตายอยู่ได้ไงผัวก็เลยจัดแจงนะฮะบินขึ้นในอากาศเอาหัวทิ่มลงมาตาย4ศพ
1: ครับ
0: เนี่ยความหวาดระแวงของผู้หญิงของผู้ชายนั่นอย่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงอะไรที่เราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าไปฆ่ากันเลย
1: ครับผม
0: ที่ชลบุรีมา2วันเนี่ยอำเภอพานทองใช่มั้ย
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็ชอบกินเหล้าดูขาวเปล่ากินเหล้าเย็นมาก็นะหัวค่ำมาอีเมียก็บอกถ้ากินเหล้าไม่เอาขอร้องหลายทีแล้วนะขอร้องหลายทีแล้วกลับไปนอนกับพ่อก่อนเถอะเลิกเหล้าค่อยมาที่ไหนได้ไปนอนกับพ่อพอนอนได้สักพักเสียงปืนดังโป้งฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: อยากอยู่กับเมียแล้วไม่เลิกสิ่งที่เมียไม่ชอบมันจะอยู่กันได้มั้ย
1: อยู่ไม่ได้ครับ
0: อยู่ไม่ได้เค้าเรียกอะไรนะศีลมันไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: นี่ก็ปรารภท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจว่าอะไรก็อย่าวู่วามอย่าหวาดระแวงนะเมียสวยก็จะไปหวาดระแวงว่าเมียไม่ดีถ้าทำตัวดีซะแล้วนะยังไงเขาก็ต้องรักเรา
1: ครับผม
0: ผัวรอแล้วเราสุดโทมก็จะไปหวาดระแวงผัว
1: ครับ
0: เพราะเราอยากได้ผัวรอก็รีบทั้งเนื้อสร้างตัวนะไปจัดแจงไปเกาหลีซะ
1: ไปทำอะไรแล้วครับ
0: ตัดกรามออกบ้าง
1: ครับผม
0: ผ่าหน้าออกบ้าง
1: ครับแล้วอย่างผมพอได้ไหมครับพระเดชพระคุณ
0: ฮะ
1: อย่างผมพอได้ไหมครับ
0: นะ
1: ไปเกาหลีพอได้ไหม
0: ชาติเกาหลีไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: รอชาติหน้าร
1: อชาติหน้า
0: เท่านี้ก็แหมพอแล้ว
1: ครับผมอันนี้ก็คือว่าทุกวันนี้อาจารย์ผมสังเกตเห็นสังคมของเราด้วยว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน บางทีก็ร้อนอกร้อนใจ
0: ครับ
1: ร้อนระอุร้อนอกร้อนใจร้อนระอุ
0: ครับ
1: ทำอย่างไรก็ต้องให้ตามใจของเราให้ได
0: ้สังคมของเราเป็นอย่างนั้นนะธรรมหา
1: ครับ
0: นะมันสังคมวิ่งหาสิ่งอันเป็นอัปมงคล
1: ครับ
0: ธรรมหาลองคิดดูสิว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรมงคลตื่น
1: ครับ
0: มงคลตื่นอะไร
1: อ๋อมงคลตื่นข่าว
0: ครับยายคนหนึ่งจับเต่ามาได้เมื่อวันมาฆะใช่ไหมเดินมาเจอเต่าจัดแจงเต่ามันตัวเหลือง
1: ๆครับ
0: ก็จัดแจงเอาเต่าไปเลี้ยงเดินก็ไม่ได้คิดอะไร
1: ครับ
0: มาเมื่อสองสามวันนี้ไปดูกระดองเต่าที่มันเป็นอะไรฮะตารางตาราง
1: ครับ
0: ลายเหมือนสมเด็จเลยเหมือนพระสมเด็จ
1: ครับ
0: เขาเรียกจุดธูปไหว้เต่าไอ้เต่าตัวนั้นมันก็พิการท่านมหา
1: ครับ
0: ขามันก็ไม่ครบ
1: ครับ
0: ชาวบ้านพอรู้ว่ากระดองเต่าเป็นรูปสมเด็จพระระฆังใครๆสมเด็จก็จะแจงเอามาไหว้กันขออะไรขอหวย
1: ครับผม
0: นี่ตื่นข่าวอะไร
1: โอ้เรียกว่ามงคลตื่นข่าว
0: ตื่นข่า

0: มงคล
1: ครับ
0: พระท่านนะไปขุดอะไรต่ออะไรอ้าวไปเจอไม้อะไร
1: เจอไม้ตะเคียน
0: นู่นทางปราจีนบุรีฉะเชิงเทราก็ไม้ตะเคียนเขาก็ล่องน้ำมาทำมาหา
1: ครับ
0: เขาก็ล่องมาเป็นแพจากนู่นนะทำมาหาจากภาคเหนือมาอะไรมาก็เวลาจะส่งไม้เขาส่งด้วยละด้วยแพใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็คงหลุดคงล่วงบ้าง
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็แช่น้ำอยู่10ปี20ปีเป็น100ปีพอน้ำแห้งเขาแล้วไปขุดเจอ
1: ครับ
0: แทนที่จะไปแจ้งไม้ตะเคียนใครเป็นเจ้าของแพแต่เดิมใครใช้เส้นทางน้ำนี้ขุดเอามาถวายวัด
1: ครับ
0: เมื่อถวายวัดแล้วทำไงฮะสิ่งแรกที่คนทำก็คืออะไรเอาผ้าสีไปผูก
1: ครับ
0: จัดแจงไหว้กันตั้งแต่สมภารเชียวตั้งแต่สมภารเชียวจะถึงลูกข่าถึงชาวบ้านคราวนี้พอใกล้หวยออกก็ปิดทองเจ้าแม่อะไร
1: ครับตะเคียน
0: เจ้าแม่ตะเคียน
1: ครับ
0: แล้วเจ้าแม่ไม้สักทำไมไม่ปิดกันบ้างเมื่อไม้ตายแล้วไม่มีใบแล้วเอางี
1: ้ครับ
0: ต้นไม้ต้นนั้นตายแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีใบแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อไม่มีชีวิตไม่มีออกซิเจนเทวดาเขาก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีออกซิเจนที่นั่นไม่มีวิญญาณและไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อต้นไม้ตายแล้วเนี่ยไอ้เทวดาที่จะอยู่ไม่อยู่แล้วครับ
1: อ๋อไม่อยู่แล้ว
0: เขาจะเอาเรื่องต่อคนอีตอนโค่น
1: ครับ
0: จำได้ไหมล่ะในธรรมบทนะ
1: ครับผม
0: จำได้ไหมที่ใครไปโค่นต้นไม้อ่ะพระหรืออะไร
1: อ๋อพระ
0: เรื่องไปไง
1: พระไปโค่นต้นไม
0: ้
1: ครับพอพระไปโค่นต้นไม้มาเพื่อที่จะทำเป็นกุฏิเสนาสนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเทวดาที่อยู่ต้นไม้ครับอาจารย์เรียกว่าพออาศัยอยู่ต้นไม
0: ้รุกขเทวดา
1: ครับรุกขเทวดาอาศัยอยู่เมื่อรุกขเทวดาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยพระเนี่ยไปตัดกิ่งไม้ก่อนครับพอไปตัดกิ่งไม้ก็ปรากฏว่าไปตัดถูกแขนของเทวดาครับพอไปตัดถูกแขนของเทวดาเทวดาก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็ไปก็คิดว่าเอ๊ะพระนี่น่าจะมีครองน่าจะมีผู้ปกครองก็คิดไปคิดมาโอ้ต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับทราบว่าพระภิกษุนี้ไปตัดต้นไม้
0: แต่เดิมทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้ไปฟ้อง
1: ครับ
0: คิดจะฆ่าพระทิ้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรพระวิมานเขาคำว่าวิมานเนี่ยหมายความว่าเทวดาเนี่ยท่านจะนำวิมานได้ก็ต้องมีธาตุครบ
1: ครับ
0: ธาตุดินไม่มีในเทวดามีธาตุน้ำธาตุลมนะ
1: ครับ
0: ธาตุไฟและอากาศธาตุไฟคือแสง
1: ครับ
0: คนไม่ไปตัดนะริดรอนกิ่งของเขา
1: ครับ
0: เขาจะอยู่ที่ไหนล่ะต้นใหญ่อื่นๆเขาก็มีเทวดาอยู
1: ่ครับ
0: มันก็น่าฆ่าพระทิ้งล่ะ
1: ครับผม
0: นี่แหละท่านมหาที่เทวดาเขาจะเอาเรื่องพระก็ไอ้ตรงนี้ที่ว่ามีเทวดาที่จะเอาเรื่องคนก็ตรงนี
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นคนทำสัมปทานป่าไม้ที่ขโมยตัดต้นไม้ใหญ่ๆนะท่านมหาไม่มีใครตายดีหรอก
1: ครับ
0: ไม่มีใครตายดีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือรูปร่างดีๆเชีย
1: ครับ
0: สัมปทานป่าไม้บอกว่าเพียงวันแรกที่ผมตัดลูกน้องก็ตายไป3
1: ครับผม
0: จากวันนั้นมาเรื่อยยนต์เอ่ยนะฮะลูกน้องเอ่ยนะโรงเอ่ยรถที่ขนเอ่ยพักหักพังสะบั้น
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเลือกอาชีพนั้นและนี่เป็นการตื่นข่าวมงคล
1: ครับผม
0: สิ่งนั้นไม่เป็นมงคลแต่ไปตื่นว่าเป็นมงคลแล้วเป็นมงคลไหม
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็น
2: คุณผู้ชมคะต้นโพต้นไทรหักปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคระแกรนนะคะแต่ถ้านำไปปลูกในพื้นที่ที่มีดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตวันโตคืนค่ะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันนะคะคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่าย

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกลต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. achievable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
0: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้

0: ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability testซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คยสงสัยกันไหมว่าทำไมเด็กๆถึงทำพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ทำพฤติกรรมแปลกๆเนื้อหาในตอนนี้เราจะเจาะลึกไปที่พฤติกรรมการเรียนแบบของเด็กๆและเบื้องหลังของพฤติกรรมคว้างปาเข้าของหรือโกรธแล้วไม่สื่อสารแล้วผู้ใหญ่จะมีแนวทางในการสอนการจัดการอารมณ์ให้กับเด็กช่วงวัยนี้อย่างไรดีและในวัยที่เด็กยังมองเห็นตัวเองเป็นสำคัญผู้ใหญ่จะสอนเขาอย่างไรดีให้เขามองเห็นผู้อื่นด้วยเช่นกันหัวข้อที่1เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมแล้วก็ด้านอารมณ์ของเด็กๆนะคะเด็กๆเรียนรู้ได้ดีผ่านการเรียนแบบซึ่งการเรียนแบบเนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเขาสามารถคัดกรองหรือแยกแยะได้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเด็กๆปฐมวัยคือเด็กก่อนวัย6ขวบมีการทดลองหนึ่งของอัลเบิร์ตแบนดูล่าซึ่งเขาได้ทดลองเกี่ยวกับตุ๊กตาโบโบตุ๊กตาโบโบก็คือตุ๊กตาลมลุกที่คล้ายๆตุ๊กตาชกมวยค่ะตุ๊กตานี้พวกเขานำมาเล่นกับเด็กๆโดยการที่ให้เด็กๆวัย 4-8 ปีแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่ม4คนแบ่งเป็นเด็กหญิง12คนแล้วก็เด็กชาย12คนกลุ่ม3กลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มคอนโทรลก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้ดูคลิปวิดีโอใดๆเพียงแค่ให้อยู่กับตุ๊กตา

โบโบ้ไปเลยและสังเกตว่าเด็กๆจะเล่นกับตุ๊กตาโบโบ้แบบไหนกลุ่มที่2ก็คือจะได้ดูคลิปวิดีโอที่ผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาโบโบ้แบบรุนแรงทั้งชกทั้งตีและถึงขั้นใช้ค้อนมาทุบตุ๊กตาโบโบ้ด้วยค่ะซึ่งผู้ใหญ่ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็มีทั้งคลิปผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะและกลุ่มที่3คือเด็กๆที่ดูคลิปผู้ใหญ่เหมือนกันที่เล่นกับตุ๊กตาโบโบ้แต่ในคราวนี้จะเป็นการเล่นแบบอ่อนโยนค่ะมีทั้งอุ้มทั้งกอดแล้วก็ลูบหัวตุ๊กตาโบโบ้และหลังจากนั้นจึงปล่อยเด็กๆเนี่ยไปเล่นกับตุ๊กตาโบโบ้ค่ะสิ่งที่พบจากการทดลองก็คือว่าในเด็กกลุ่มคอนโทรลเนี่ยเด็กๆก็จะเล่นตามที่พวกเขาคิดเลยค่ะถ้าเด็กๆชอบเล่นแบบไหนเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเล่นแบบนั้นเป็นทุนเดิมบางคนก็ชกต่อยมันเป็นธรรมดาหรือบางคนก็เอาไปนั่งเล่นปิกนิกด้วยแต่ในกลุ่มที่2ซึ่งได้ดูคลิปวิดีโอที่ผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาโบโบ้อย่างรุนแรงเนี่ยก็มีแนวโน้มจะไปหยิบอุปกรณ์แบบเดียวกันในห้องมาเล่นกับตุ๊กตาโบโบ้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นค้อนหรือเป็นไม้เบสบอลเอามาตีเล่นค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือเล่นแบบอ่อนโยนเด็กๆเมื่อเจอตุ๊กตาโบโบ้ก็เข้าไปอุ้มเข้าไปกอดหรือบางคนก็ชวนตุ๊กตาโบโบ้ไปเล่นเกมของตัวเองค่ะซึ่งผลการทดลองนี้พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่ที่มีเพศเดียวกับพวกเขาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเด็กๆจะทำตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำมากกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนดังนั้นตัวอย่างที่ดีจึงมีค่ามากกว่าคำสอนค่ะการที่เด็กคนนึงจะสามารถคิดถึงผู้อื่นทั้งความเข้าใจในเรื่องของความคิดการเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมและเข้าใจว่าผู้อื่นต้องการอะไรเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไร Theory of Mind ก็คือความสามารถหนึ่งที่เด็กจะสามารถสันนิษฐานขึ้นมาว่าอ๋อที่เขาทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะเขารู้สึกแบบนี้แล้วเด็กจะเริ่มต้นมี Theory of Mind ได้เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กๆเลยเมื่อเด็กอายุ 1-2 ขวบเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้แค่เพียงว่าตัวเขาต้องการอะไรเพราะตามพัฒนาการเด็กเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงของ egocentric อยู่ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็คิดผ่านมุมมองของตัวเองเพียงเท่านั้นดังนั้นในขั้นที่1ของ theory of mind ก็คือการที่เด็กเริ่มเข้าใจว่าเขาอยากได้อะไรไม่ได้แปลว่าคนอื่นอาจจะอยากได้อย่างนั้นด้วยตัวอย่างเช่นเด็กชายอาจจะบอกว่าเขาอ่ะอยากได้รถของเล่นนะแต่น้องสาวของเขาอ่ะเธออาจจะอยากได้ตุ๊กตาการที่เขาเข้าใจว่าแต่ละคนอยากได้ของต่างกันนั่นคือการเข้าใจขั้นแรกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันได้นะขั้นที่2ของพัฒนาการ Theory of Mind ก็คือการที่เข้าใจความคิดของผู้อื่นว่ามีความแตกต่างกันได้จากความอยากที่เป็นรูปธรรมสู่ความคิดเด็กบางคนเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบไอศกรีมรสช็อกโกแลตไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องชอบรสชาติเดียวกับเขาอันนี้คือการที่เขาเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันและในขั้นที่3ของ Theory of Mind คือเด็กต้องเข้าใจว่าเมื่อเขาเห็นสิ่งนั้นแปลว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณพ่อคุณแม่โทรศัพท์มาหาลูกที่อยู่ที่บ้านลูกกำลังเล่นรถของเล่นอยู่คุณพ่อคุณแม่ถามว่าเขาทำอะไรอยู่ถ้าเด็กที่มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะตอบกลับไปว่าเขากำลังเล่นรถอยู่นะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองไม่เห็นในสิ่งที่เขาเห็นแต่ในขณะที่เด็กที่ยังไม่มีพัฒนาการในขั้นนี้เกิดขึ้นเขาอาจจะตอบว่าก็เล่นนี่อยู่ไงซึ่งพ่อแม่จะหน่อยว่าเขาเล่นอะไรแต่เขาตอบว่าก็เล่นนี่อยู่ไงเพราะเขาคาดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเห็นในสิ่งที่เขาเห็นนั่นเองและเมื่อเขยิบไปสู่พัฒนาการในขั้นที่4คือเด็กสามารถเข้าใจได้ว่าคนอื่นเข้าใจผิดได้ลองสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าเราบอกเด็กว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขอเก็บของเล่นไว้ในลิ้นชักข้างซ้ายนะเด็กรู้แล้วว่าของเล่นอยู่ในลิ้นชักข้างซ้ายแต่พี่น้องของเขาคนที่เหลือเนี่ยไม่ทราบถ้าเด็กมีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะบอกพี่น้องของตัวเองว่าของเล่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาที่ลิ้นชักข้างซ้ายแล้วนะแต่ถ้าเด็กที่ไม่ได้มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็คาดเดาว่าพี่น้องต้องรู้ด้วยตัวเองสิว่าของเล่นก็ยังอยู่ตรงนี้ที่เขารู้
ดังนั้นในพัฒนาการขั้นนี้จะทำให้เด็กๆ เนี่ยสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นว่าการที่เข้าใจผิดจะรู้สึกยังไงและเขาก็จะพยายามอธิบายผ่านมุมมองของเขาให้คนอื่นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นที่5เด็กจะต้องใช้ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นค่อนข้างสูงมากเพราะว่าในขั้นนี้เนี่ยเด็กต้องเข้าใจว่าความรู้สึกที่ซ่อนอยู่หรือท่าท

ทางที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดหรือสถานการณ์เนี่ยคืออะไรคนบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเป็นอะไรข้างในอยู่รู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธถ้าเด็กที่เข้าใจพัฒนาการในขั้นนี้เขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอยู่นะและเขาจะพยายามเข้าไปหาและพูดคุยว่าเป็นอะไรและอยากจะให้ช่วยอะไรไหมในขั้นนี้เนี่ยผู้ใหญ่บางคนอาจจะไปไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าเราอาจจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจนเกินไปหรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจคนคนนั้นอย่างแท้จริงดังนั้นในขั้นนี้ต้องใช้ทั้งความรู้สึกเห็นอกเห็นใจทั้งการที่พยายามจะเข้าใจอีกฝ่ายแล้วก็ต้องใช้การเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ลดลงมากๆเด็กที่เข้ามาถึงขั้นนี้ได้จึงเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นขั้นสูงมากๆเลยค่ะซึ่งทางนักจิตวิทยาเนี่ยได้มีการทดลองเพื่อทดสอบ Theory of Mind ของเด็กๆการทดลองเนี้ยชื่อว่า Sally and Ann Test ใน Sally and Ann Test เนี่ยจะทดลองว่าเด็กๆสามารถเข้าใจได้ไหมว่าผู้อื่นเข้าใจผิดได้หรือที่เราเรียกว่า False Belief นั่นเองในการทดลองนี้นักทดลองจะมีตุ๊กตา2ตัวที่เรียกว่าแซลลี่กับแอนแล้วมีตะกร้าแล้วก็กล่องแล้วก็ลูกแก้วพร้อมกับที่จะเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังว่าเรื่องราวของแซลลี่กับแอนเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะถามคำถามว่าเด็กๆ เข้าใจไหมว่าแซลลี่หรือแอนเนี่ยเข้าใจผิดได้ขอให้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเป็นแซลลี่นะคะส่วนตัวสีม่วงนี้เป็นแอนแซลลี่เนี่ยเป็นเจ้าของตะกร้าแอนเป็นเจ้าของกล่องแล้วเรื่องเล่าก็คือวันหนึ่งแซลลี่เนี่ยมีลูกแก้ว1ลูกเธอนำลูกแก้วของเธอเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าของเธอแล้วแซลลี่ก็เดินออกไปจากห้องแอนที่เห็นว่าลูกแก้วเนี้ยอยู่ในตะกร้าเธอเลยนำลูกแก้วมาใส่ในกล่องของเธออันนี้คือกล่องของแอนนะคะแล้วก็ปิดกล่องไว้หลังจากนั้นแซลลี่ก็เดินกลับมาในห้องอยากจะถามเด็กๆว่าแซลลี่จะคิดว่าลูกแก้วเนี้ยยังอยู่ในตะกร้าเดิมของเธอหรืออยู่ในกล่องถ้าเด็กๆที่มี Theory of Mind ในการเข้าใจว่าผู้อื่นเข้าใจผิดได้เด็กๆจะตอบทันทีว่าแซลลี่เนี่ยต้องคิดว่าลูกแก้วยังอยู่ในตะกร้าตามเดิมแน่นอนเพราะเธอไม่เห็นว่าแอนอะย้ายลูกแก้วไปไว้ในกล่องแล้วแต่ถ้าเด็กที่ไม่มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะตอบว่าลูกแก้วต้องอยู่ในกล่องสิแซลลี่ต้องรู้เพราะว่าพวกเขารู้ว่าลูกแก้วถูกย้ายไปในกล่องแล้วไม่ได้เข้าใจผ่านแซลลี่เลยแต่เข้าใจผ่านตัวพวกเขาเองดังนั้น Theory of Mind ในขั้นนี้เนี่ยเด็กๆจะสามารถมองผ่านมุมมองของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงไหมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้คนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะให้เด็กๆมี Theory of Mind หรือความเข้าใจในความคิดผู้อื่นมากขึ้นง่ายที่สุดเลยก็คือการที่เราส่งเสริมเด็กๆเนี่ยให้มองเห็นผู้อื่นผ่านการเล่นกับเขาการเล่นในรูปแบบของการเล่นบทบาทสมมติเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นลูกหรือว่าการเล่นขายของต่างๆเด็กๆจะได้สมมุติว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำท่าทางอย่างไรดีตรงนี้เขาจะค่อยๆพัฒนาเรื่องความคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นนอกจากนี้การเล่นดูในลักษณะของการที่มีพี่น้องหรือว่าการที่เขาจะต้องผัดกันเล่นต้องรอคอยบ้างต้องแบ่งปันก็จะทำให้เขาเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเช่นกันอันนี้จะทำให้เด็กๆมี Theory of Mind ที่ดีขึ้นค่ะเรารู้แล้วว่าเด็กๆเนี่ยมีพัฒนาการด้านความคิดอย่างไรทีนี้แล้วความคิดของพวกเขาส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในแต่ละช่วงวัยอย่างไรโดยเฉพาะในเด็กเล็กช่วงวัย 1-3 ปีหรือที่เรามักจะคุ้นเคยในชื่อของวัยทอง2ขวบเป็นช่วงวัยที่เด็กๆเนี่ยมีออโตนอมีค่อนข้างสูงพวกเขาอยากจะใช้ร่างกายในการทดสอบแขนขาของเขาเนี่ยมีแรงแค่ไหนเขาก็จะใส่สุดแรงหรือเขาสามารถคว้างอะไรเขาก็อยากจะลองทำดูโดยเฉพาะเวลาที่เขากินข้าวเนี่ยค่ะเขาอาจจะเบื่อเร็วมากเลยในเด็กวัยนี้เมื่อกินจนเบื่อกินจนอิ่มเขาอาจจะอยากลองดูว่าอาหารบนโต๊ะเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งการที่เขาลองวางอาหารลงพื้นมันคือการทดสอบแบบนึงที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองและมันไปเกี่ยวโยงกับการเล่นในลักษณะของ cause and effect play ด้วยการเล่นแบบนี้เราเรียกง่ายๆเลยค่ะคือทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กจะเกิดความสนุกขึ้นมาแทนที่จะเกิดความรู้สึกแบบผู้ใหญ่เราก็คือเอ๊ะมันจะ
ะเลอะเทอะแล้วนะการที่เราเห็นเขาขว้างปลาเข้าของหรืออาหารเห็นแล้วไม่เหมาะสมการรับมือที่ดีที่สุดคือการรับมือด้วยความสงบและการพูดที่ชัดเจนเพราะเด็กวัยนี้ยิ่งพูดบ่นยาวๆหรือพูดอะไรที่ซับซ้อนเกินไปเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีเพราะสมาธิที่ยังไม่มากพอและการคิดด้วยเหตุผลที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะในการรับมือเนี่ยขั้นที่1ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องย่อตัวลงจับมือเขาและมองตาลูกพร้อมบอกว่าไม่ทำไม่โยนไม่ตีหรือไม่อะไรก็ตามที่เราต้องการให้เขาหยุดและหลังจากนั้นเราบอกเขาเลยว่าอยากให้เขาทำอะไรเก็บกันพอแล้วหรือว่าไปล้างกันอันนี้ก็คือการบอกที่ชัดเจนว่าหลังจากทำแบบนี้เราควรทำอย่างไรดีขั้นที่สองคือถ้าเด็กๆไม่สามารถคุมตัวเองได้แล้วแม้ว่าเราจะบอกให้เขาหยุดแต่เขาเลือกที่จะอาละวาดแทนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพาเขาออกมาจากบริเวณนั้นก่อนเพราะว่ายิ่งอยู่ท่ามกลางสิ่งเล้าต่างๆเนี่ยเด็กมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นแล้วนอกจากนี้เราสามารถสอนเขาให้สื่อสารออกมาได้ว่าถ้าพอแล้วหรืออิ่มแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องคว้างปาเข้าของหรือปาอาหารลงพื้นแต่แค่บอกว่าพอเราสามารถสอนเขาได้ก่อนที่เขาจะพูดสื่อสารว่าให้ทำมือว่าพออันนี้ก็คือลูกอิ่มแล้วนะแม่จะเก็บค่ะหรือให้เขาแค่โบกมือว่าไม่เอาแล้วอันนี้ก็ง่ายที่สุดเพราะว่าเด็กๆที่ยังพูดสื่อสารไม่ได้เขาอาจจะใช้ภาษากายมากกว่าการพูดออกมาตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เขาสื่อสารกับเราแล้วเข้าใจก็คือการสอนทรายพวกนี้ง่ายๆนั่นเองและสุดท้ายคือให้เขาขว้างปลาอย่างเหมาะสมในกิจกรรมที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเล่นขว้างบอลการเล่นน้ำการเล่นทรายตรงนี้เนี่ยเด็กๆจะได้ใช้ทักษะเดียวกับการขว้างปลาหรือเล่นคอร์ส and effect play แต่เล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เหมาะสมนั่นเองค่ะทำไมเด็กๆปฐมวัยถึงโกรธง่ายและใช้กำลังมากกว่าการใช้การสื่อสารและทำไมพวกเขาถึงใช้อารมณ์นำเหตุผลนั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของพวกเขามีการพัฒนาที่ยังไม่เต็มที่นั่นเองหากเปรียบเทียบง่ายๆก็คือสมองส่วนใหญ่ของเด็กๆเนี่ยก่อนวัย5ปี 90% ของสมองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่สมองส่วนหน้าสุดซึ่งเป็น 10% ที่เหลือเนี่ยจะพัฒนาหลังอายุ5ปีนั่นเองซึ่งสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex เนี่ยมีหน้าที่หลักในการควบคุมการยับยั้งชั่งใจแล้วก็การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั่นก็คือสาเหตุทำไมเด็กๆถึงยังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่การรอคอยของเขาอาจจะไม่มากพอและการคิดยับยั้งชั่งใจจะพัฒนาได้ดีเมื่อเด็กๆสามารถเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมนั่นเองค่ะถ้าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลในการสอนเขาเด็กๆจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการใช้เหตุผลนำอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันถ้าสภาพแวดล้อมใช้ความรุนแรงแล้วก็ใช้ความกลัวในการสอนเขาเด็กมีแนวโน้มจะพัฒนาในส่วนของอารมณ์มากกว่าเหตุและผลส่งผลให้เขาตอบสนองในรูปแบบเดียวกันก็คือการใช้อารมณ์เวลาเขาเกิดความโกรธเขาก็อาจจะใช้กำลังอันนี้เด็กๆจะไม่สามารถพัฒนาสมองส่วนหน้าได้ตรงตามวัยและส่งผลให้เด็กๆไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้นั่นเองค่ะในหัวข้อที่3เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็การทำร้ายต่างๆซึ่งแนวทางในการรับมือครูเมย์ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือป้องกันก่อนเกิดนั่นก็คือก่อนที่เด็กๆจะทำพฤติกรรมเหล่านั้นได้แก่เราควรจะตั้งกติกาที่ทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำซึ่งกติกาที่ง่ายที่สุดก็คือกติกาที่เรียกว่ากฎ3ข้อกฎ3ข้อได้แก่อะไรบ้างข้อที่1ก็คือห้ามทำร้ายผู้อื่นข้อที่2ก็คือห้ามทำร้ายตัวเองและข้อที่3ห้ามทำลายข้าวของซึ่งการที่เราจะทำให้เด็กๆทำตามกติกาได้และก็ทำอย่างเต็มใจเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกและเปลี่ยนเราเพื่อที่จะให้ลูกเปลี่ยนตามเราดังนั้นครูเมย์ขออนุญาตแนะนำกฎ5นาทีที่จะเป็นกฎที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกๆมากขึ้นนะคะข้อแรกก็คือเปลี่ยนจากที่ทำให้หรือว่าต้องรีบเร่งเป็นรอให้ลูกทำด้วยตัวเองก่อน5นาทีในการรอเนี่ยคือการเหมือนเผื่อเวลาเอาไว้อย่างเช่นง่ายๆเลยค่ะ
เวลาที่เราจะออกจากบ้านปกติเราอาจจะออกจากบ้านตรงเวลาเด็กๆอาจจะใส่รองเท้าช้าเราก็จะใส่ให้ทันทีแต่ถ้าเราเผื่อเวลาไว้5นาทีในการรอให้เขา

ใส่รองเท้าทำอะไรด้วยตัวเองก่อนออกจากบ้านเด็กๆจะเรียนรู้ได้มากขึ้นเลยค่ะว่าเขาควรจะทำอะไรได้มากขึ้นหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นส่วนข้อที่2 5นาทีในการเตือนเวลาเด็กๆเล่นเนี่ยค่ะเขาก็จะติดลมแล้วเวลาจะเลิกเนี่ยก็ยากมากๆเลยถ้าเราเผื่อเวลาไว้ก่อนหมดเวลา5นาทีในการเข้าไปเตือนเขาว่าลูกๆอีก5นาทีจะหมดเวลาต้องเก็บของนะคะเด็กๆจะรีบเร่งให้เล่นเร็วที่สุดเพื่อที่ว่าอีก5นาทีเขาต้องเก็บของแล้วนะอย่างน้อยเขามีเวลาในการเผื่อใจว่าเขาต้องหยุดเล่นแล้วข้อที่3 5นาทีในการปรับตัวเวลาเราจะพาเด็กๆไปที่ใหม่บางครั้งยิ่งเด็กเล็กๆค่ะเขาจะมีสมาธิไม่มากพอถ้าเราไปก่อนเวลาสักประมาณ5นาทีจะทำให้เขาค่อยๆปรับตัวกับสภาพแวดล้อมคุ้นเคยกับคนแล้วก็คุ้นเคยกับกิจกรรมเด็กๆจะทำมันได้ดีขึ้นค่ะและข้อที่4คือ5นาทีในการจัดการอารมณ์พ่อแม่ก่อนไปรับมือกับลูกบางครั้งเวลาเราอยู่กับลูกตลอดเวลาเนี่ยแล้วเมื่อเขาหงุดหงิดเราก็อาจจะหงุดหงิดได้เหมือนกันนั่นเป็นธรรมดามากๆเลยดังนั้นเราควรจะเผื่อเวลาให้เราขอเวลานอกจากลูกได้5นาทีเช่นกันแล้วก็ให้ใช้เวลา5นาทีเนี่ยคิดอยู่กับตัวเองก่อนแม้ว่าลูกยังร้องไห้อยู่หรืออารวาสบนพึมพำโวยวายเราไม่ต้องรีบพูดอะไรทั้งนั้นให้เราอยู่กับตัวเองจนกระทั่งเราเริ่มคิดได้ว่าเราควรจะพูดอะไรกับลูกดีหรือควรจะสอนอะไรเขาดีแล้วค่อยเริ่มพูดกับเขาและข้อสุดท้ายคือ5นาทีในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์สื่อสารในที่นี้คือการใช้ตา2ตาของเราเนี่ยมองไปที่ลูกแล้วลูกยังมองกลับมาที่เราพูดคุยโต้ตอบหรือว่าเล่าเรื่องให้กันและกันฟังการสื่อสาร5นาทีนี้อาจจะมีความรักเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสลูกด้วยรักการกอดเขาคุยกับเขาและช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้เวลา5นาทีสร้างความสัมพันธ์กับลูกก็คือช่วงเวลาก่อนนอนนั่นเองค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่สงบและเด็กๆส่วนใหญ่จะพร้อมฟังคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เป็นคนที่ส่งเขาก่อนเข้านอนและเมื่อเขาหลับไปเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ถึงความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาค่ะแม้ว่าเราจะพยายามป้องกันก่อนเกิดเปลี่ยนทั้งตัวเองเปลี่ยนทั้งสภาพแวดล้อมแล้วมีกติกาก็แล้วแต่ยังไงเด็กก็คือเด็กค่ะพวกเขาก็ยังมีอารมณ์แล้วก็ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนผู้ใหญ่เรามีแนวทางรับมือได้อย่างไรบ้างตรงนี้ครูเมย์จะมาแนะนำวิธีการง่ายๆแต่จริงๆทำไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนั่นก็คือวิธีการที่เรียกว่า time in นั่นเองค่ะขั้นตอนการทำ time in เนี่ยคือการที่เวลาเด็กๆอารวาสแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่พาเขาออกมาจากตรงนั้นก่อนถ้าเราไม่สามารถจะออกไปไหนได้สมมติอยู่บนรถแล้วจะทำทำอินลูกได้ยังไงบ้างก็คือง่ายๆเลยค่ะคือพามานั่งตักเราหรือพาออกมาจากการที่เขากำลังจะทะเลาะกับพี่น้องเขาหรือใครก็ตามที่เป็นอีกคนนึงแค่แยกฝั่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำอินได้เหมือนกันค่ะจากนั้นขั้นที่สองก็คือรอว่าลูกๆจะสงบเมื่อไหร่บางคนนานถึง1ชั่วโมงเลยนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องรีบสอนรีบพูดหรือว่าจะต้องอธิบายอะไรยื่นเยอะแค่เพียงรอจริงๆค่ะแล้วก็ให้การบอกลูกเพียงสั้นๆว่าถ้าหนูพร้อมหนูสงบพอเราจะคุยกันนะแล้วการที่เขาพร้อมจริงๆเนี่ยดูได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เด็กเริ่มสงบลงเสียงร้องเริ่มเบาลงเขาเริ่มถามเราว่าแม่หนูอยากคุยแล้วหรือว่าพร้อมแล้วค่ะอันนี้คือเราถึงจะไปถูกขั้นที่3คือขั้นที่เรียกว่าการอธิบายและการสอนตรงนี้เราจะพูดคุยกับเด็กๆเลยว่า1เกิดอะไรขึ้น2ทำไมถึงทำแบบนั้นและ3เราจะแก้ไขยังไงดีถ้าเราให้การรับฟังด้วยการถามรีเช็คลูกเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีอคติกับเขานะและก็พร้อมที่จะรับฟังเขาเขาจะอธิบายตามความเป็นจริงและเราจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีได้ค่ะขั้นที่4พูดคุยกันเข้าใจแล้วก็ได้เวลาจะออกจากตรงมุมสงบตรงนั้นหรือออกจากเรานั่นเองค่ะก่อนจะออกจากตรงนี้เนี่ยเรามาขอโทษทำความเข้าใจและกอดกันสักหน่อยเพื่อให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ยังรักเขาเสมอและในขั้นที่5เมื่อเด็กๆพร้อมออกไปแล้วเราจะพาเขาไปรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองถ้าทำข้าวของเสียหายไว้เราก็พาไปเก็บกวาดแล้วก็ถ้าเขาทำให้ใครเสียใจก็พาไปขอโทษ

ทำเอาคือการที่เด็กอารวาสแล้วเราก็บอกเขาว่าหนูอยู่ตรงนี้ต่อไม่ได้แล้วเพราะหนูไม่พร้อมทำเอาเราจะพาออกไปแต่เราจะไม่ได้ไปอยู่เคียงข้างเด็กๆเด็กๆต้องอยู่ตรงนั้นทบทวนตัวเองตามลำพังและเมื่อเขาพร้อมแปลว่าหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหยุดร้องไห้หยุดอารวาสเขาถึงจะกลับเข้ามาได้ในพื้นที่ตรงนั้นทำเอาเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะสมมติถ้าเขาอายุ5ขวบทำเอาเนี่ยก็จะใช้เวลาไป5นาทีเราจะค่อยๆเพิ่ม1นาทีตามอายุถ้า6ขวบก็เพิ่มไปเป็น6นาที7ขวบก็7นาทีไปจนถึงอายุ12ขวบก็12นาทีแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเราอาจจะใช้คำว่า grounded หรือการกักบริเวณอาจจะใช้เวลาเป็นวันหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยไม่สามารถออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนได้อันนี้คือการกักบริเวณในลักษณะของ time out ค่ะนอกจากวิธีการที่ time in กับ time out จะใช้แตกต่างกันแล้วผลที่เกิดขึ้นกับเด็กๆและพ่อแม่ก็แตกต่างกันไปด้วยข้อ1ที่แตกต่างกันมากๆเลยก็คือการเรียนรู้การจัดการอารมณ์ในเด็กวิธีการ time in จะสอนให้เด็กๆเนี่ยจัดการอารมณ์ของตัวเองด้วยตัวเขาเองโดยที่มีเราเนี่ยเคียงข้างซึ่ง time out จะเป็นตรงกันข้ามเพราะว่าเด็กต้องอยู่เพียงลำพังเด็กจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดร้องไห้หรือหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าจะไม่พร้อมแต่พอเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังอยากจะออกมาจาก time out แล้วเขาก็เลยต้องหยุดทำแม้ว่ายังจะรู้สึกอยู่ข้อที่2ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือความวิตกกังวลเด็กที่เล็กมากๆเนี่ยแล้วเขาต้องไปอยู่เพียงลำพังเพราะว่าเราใช้ time out กับเขาเด็กจะรู้สึกกังวลวิตกกังวลหรือบางคนถึงขั้นที่พัฒนาไปสู่ความกลัวได้ในขณะที่ time in จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแม้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ต้องกังวลเลยเพราะเขายังเป็นที่ยอมรับอยู่เพราะคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ใหญ่สักคนเนี่ยจะออกไปพร้อมกับเขาแล้วไปนั่งเคียงข้างเขาจนเขาพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและข้อที่3ก็คือถ้าเราใช้ time in เด็กๆมีแนวโน้มจะยอมรับตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า time out เพราะว่าเด็กๆรู้ว่ายังมีใครสักคนออกไปกับเขาด้วยแต่ในขณะที่ time out เด็กๆต้องออกไปเพียงลำพังเมื่อเขาถูกแยกออกจากสภาพแวดล้อมที่ทุกคนอยู่ตรงนั้นกลายเป็นว่าเขาต่างหากที่ผิดไปและเขาต่างหากที่แปลกแยกจะรู้สึกอับอายมากกว่าที่จะรู้สึกยอมรับในตัวเองเมื่อเขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและในข้อที่4ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กการใช้ time in ความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะที่ดีกว่าเพราะว่าเด็กๆรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้การเคียงข้างการยอมรับแล้วก็ยังรักเขาไม่ว่าเขาจะทำตัวแบบไหนก็ตามก็ยังยอมรับในตัวเขาในแบบที่เขาเป็นในขณะที่ time out เด็กจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่จะยอมรับเมื่อเขาทำตัวดีถ้าเขาทำตัวไม่ดีแปลว่าเขาควรจะไปอยู่คนเดียวตรงนี้ความสัมพันธ์จะพัฒนามาในรูปแบบความกังวลและความกลัวมากกว่าว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคาดหวังว่าเขาต้องเป็นเด็กดีถ้าเขาเป็นเด็กไม่ดีวันไหนแปลว่าเขาไม่ควรได้รับการยอมรับในวันนั้นค่ะ

สุดท้ายก็คือการสร้างมุมสงบไว้ในพื้นที่ต่างๆที่เด็กไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ใดๆก็ตามเพราะว่าเวลาเด็กๆอารวาสแล้วเราควรจะมีมุมสงบที่ตกลงกับเขาไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าลูกอารวาสเราจะพาเขามาตรงนี้มุมสงบมี3องค์ประกอบใหญ่ๆ1คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางกายใจเช่นถ้าเรามีหมอนสักใบมีผ้าห่มสักผืนหรือตุ๊กตาให้เขากอดเวลาที่เขาอารวาสอยู่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสงบได้เร็วขึ้นข้อที่2ก็การที่เป็นพื้นที่ที่เราให้การเคียงข้างพ่อแม่เข้าไปนั่งอยู่ด้วยและก็รอคอยเขาสงบได้และสุดท้ายคือเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถระบายอารมณ์พูดออกมาร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่มีใครตัดสินว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีแต่อย่างใดเพราะว่าเราเข้าใจว่าตอนนี้ลูกกำลังเกิดอารมณ์อยู่และเขาต้องการใครสักคนที่รับฟังเขานั่นเองค่ะซึ่งมุมสงบไม่ได้แปลว่าจำเป็นจะต้องเป็นห้องหรือเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตแต่เป็นเพียงมุมเล็กๆที่เราพาเขาออกมาจากคนอื่นมีแค่เพียงเขากับเราและพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขาได้ระบายอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะ

ในตอนนี้เราจึงได้เข้าใจเด็กๆว่าก่อนที่พวกเขาจะพัฒนาไปสู่การเข้าใจผู้อื่นเขาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจผ่านรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5การมองเห็นการรับสัมผัสการรับรู้การได้ยินต่างๆเมื่อเด็กเข้าใจรูปธรรมแล้วจะค่อยๆนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่ละเอียดอ่อนคือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์และผู้อื่นตรงนี้ต้องการการเรียนรู้จากประสบการณ์เวลาและผู้ใหญ่ที่คอยให้การสอนและการแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาและสุดท้ายการที่เขาได้เห็นว่าผู้ใหญ่เป็นสภาพแวดล้อมที่พร้อมที่รอเขาได้เด็กๆจึงจะพัฒนาการเข้าใจเหตุผลและผู้อื่นได้อย่างดีค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ

Om Som Det Prasama Samputta Jao พวกเราไม่เคยเล่นการเมืองไม่เคยสนับสนุนระบบการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จนกระทั่งประชาธิปไตยพุทธองค์ไม่เคยสนับสนุนแต่พระพุทธองค์จะระบบการปกครองอย่างไรพระพุทธองค์ทรงให้คำแนะนำว่าถ้าประเทศนี้พอใจการปกครองแบบนี้ก็ควรจะเป็นในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคือให้มันดีที่สุดภายในกรอบที่กำหนดเอาไว้อย่างพุทธองค์อบรมพวกลิชวีซึ่งไม่มีพระราชา ปกครองแบบ เป็นประชารัฐตัวองค์ก็ให้หลักอย่างเช่นให้มีการประชุมเนืองนิดพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงกันจัดธุระในที่ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมเน้นความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพให้มีความเคารพในผู้ใหญ่ไม่เบียดเบียนผู้หญิงให้มีความเคารพผู้หญิงให้เคารพผู้นำทางศาสนาเป็นต้นแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลประเทศต่างๆปกครองราชาและมีพระราชาซึ่งมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นต้นและในประเทศเหล่านั้นพระพุทธองค์ให้หลักการปกครองโดยเป็นคุณธรรมสำหรับพระราชาคนไทยรู้จักหลักนี้ซึ่งมีทั้ง10ข้อที่มีชื่อว่าทัสพิตราชธรรมในประเทศไทยก็ถือว่าหลักการปกครองของพระราชาตลอดมาคำว่าทัสสพิตก็บอกอยู่ในตัวว่ามี10ข้อว่าทัสสะแปลว่า10ข้อแรกเป็นคุณธรรมข้อแรกในเกือบทุกหมวดธรรมไม่ว่าของใครนั่นคือการให้ทานเพราะการให้ทานมีหน้าที่ระงับหรือเบียดเบียนความตรณีและเป็นวิธีผูกไมตรีสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันสร้างความผูกพันกันโดยเฉพาะในเมื่อทรัพย์สินมีการแบ่งปันกันที่ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอกันหมายถึงว่าบางคนมีมากบางคนมีน้อยก็ถือว่าในสังคมที่ดีผู้มีมากก็ควรจะแบ่งปันให้ผู้มีน้อยบ้างเพราะถ้าผู้มีมากเกินจำเป็นจะเก็บไว้ทำไม
เป็นศูนย์เกินก็ให้กับคนที่เขาขาดไปก็ถือว่าเป็นบุญอาตมาเคยอ่านในเรื่อง

สังคมเอสกิโมสมัยก่อนในสมัยนั้นทุกวันนี้ไม่ทราบแต่ในสมัยนั้นพอถึงวันปีใหม่คนที่ค้าขายได้ดีทำมาห

ที่ได้มาเกินเพื่อนเลี้ยงหมู่บ้านพอขึ้นปีใหม่ทุกคนก็กลับมาเสมอกันอีกทีหนึ่งคือไม่อยากให้มีคนบางคนบางบ้านบางตระกูลมีมากจนเกินไปถือว่าทำให้สังคมไม่สมดุลทำให้เกิดการอิจฉาไปปาดการเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ง่ายอย่างไรก็ตามในประเทศที่ปกครองด้วยพระราชาถือว่าพระราชาที่ดีก็ใช้ทรัพย์สินของพระองค์ประโยชน์ของของประชารัฐของประชาชนอย่างดูในประเทศไทยมหากษัตริย์ของเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีโครงงานมากมายที่พระมหากษัตริย์ใช้ทุนส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนอาชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ยากจนเพื่อสนับสนุนสิ่งดีงามในประเทศชาติ ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนายิ่งทีนี้ถึงแม้ว่าทศพิธราชธรรมเน้นที่คุณธรรมสำหรับพระราชาถ้าเรามองกว้างไปอาจจะถือว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไปผู้มีอำนาจเรื่องการให้ทานจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้มีอำนาจทั้งหลายข้อที่สองก็คุณหูเหมือนกันศีลธรรมผู้ใหญ่ต้องมีศีลธรรมแล้วศีลของความคือศีลคืออะไรคือความประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีพอเมื่อเรามีตำแหน่งสูงเช่นเป็นพระราชาเป็นต้นทุกคนก็มองเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างถ้าคนอยากทำความชั่วถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียบร้อยในบางประการก็เอาเป็นตัวอย่างเลยว่าเอาท่านก็ยังไม่ทำทำไมเราจึงต้องทำแต่ถ้าผู้ใหญ่รักษาศีลมีการแสดงออกทางกายทางวาจาที่เรียบร้อยไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรความกดดันความยั่วยุเป็นอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับคนทุกคนแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เราจะทำตามนั้นเวลาเราอยู่เราอยู่ในระบบสมมติว่าเราอยู่ข้างล่างการรักษาศีลของเราก็ถือว่ามีผลกระทบต่อคนอื่นน้อยไม่ว่าในทางดีและทางชั่วก็มีต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มมีกำลังเริ่มมีตำแหน่งเริ่มมีอำนาจเริ่มอยู่ในสายตาคนอื่นศีลของเราก็จะมีผลต่อคนอื่นมากขึ้นและผู้สงศีลก็ได้บุญอยู่ในตัวหมายความว่าผู้สงศีล นั้นความรังเกียจตัวเองความเดือดร้อนใจความเสียใจความวุ่นวายใจเพราะการผิดศีล จะไม่มีหรือจะน้อยก็ได้ความสุขได้อานิสงส์จากการรักษาศีลเรียกว่าได้บุญแต่ถ้า

0: เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วคนก็มองแล้วอยู่ตลอดเวลาการสงสีเนี่ยเป็นกำลังใจกับคนอื่นด้วยก็ได้บุญอีกระดับหนึ่งการเป็นผู้ใหญ่นี่มันจะสำคัญมากอย่างเช่นก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเนี่ยก็กำลังมีปัญหาเรื่องการเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วก็มีความเป็นห่วงมากว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่จะไม่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วประเทศแล้วถ้าเป็นผู้นำเหมือนเป็นพระราชาของสงฆ์ไม่น่าเคารพมันก็จะมีผลกระทบต่อสถาบันมากแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อชาวพุทธในประเทศไทยทั้งหมดแต่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งแล้วทุกคนก็สบายใจว่าโอ้เรามีผู้นำที่น่าเคารพน่ารักแล้วพระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ธรรมดาเหมือนท่านอาจารย์แล้วมีความอุ่นใจว่าผู้นำสถาบันของเราเป็นพระที่มีคุณธรรมเป็นพระที่ดีที่เราเคารพนับถือมากดังศีลหรือความซื่อตรงความดีของผู้ใหญ่มีผลต่อเราจิตใจเรามากเป็นกำลังใจถึงแม้ว่าสถาบันมีปัญหามากมายในการที่เรามองผู้ใหญ่ผู้นำว่าดีก็ยังช่วยความรู้สึกยังทำให้เรามีความหวังข้อที่3ของคุณธรรมของผู้นำและผู้เป็นพระราชาเรียกว่าบริจาคะซึ่งก็ตรงกับคำว่าบริจาคที่เราคุ้นเคยเหมือนกันทีนี้หลายคนอาจจะสับสนเอาคำว่าทานนี่คือการให้กับบริจาคก็คือการให้ไม่ใช่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันนะแต่ในหมวดนี้บริจาคะบริจาคะอาจจะเน้นการเสียสละสิ่งที่ให้กับเราเสียสละความสะดวกสบายเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละแม้จนกระทั่งสุขภาพเสียสละแม้จนกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติในผู้เป็นพระราชาที่จริงพระราชาจะทำอะไรจะสั่งอะไรทุกคนก็ต้องเกรงใจแต่ท่านต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจมีความรักมีความเป็นห่วงทุกคนในประเทศรักชาติจริงๆจนกระทั่งยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็คือข้อที่3คือบริจาคะแล้วมีคำข้อที่4เรียกว่าอาชวะอาชวะนี่เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งหรือขยายความของศีลการประพฤติแต่เน้นที่ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตการทำอะไรก็ไม่ได้ เอาสิ่งที่หรือว่าเอาของที่ ไม่เหมาะสมไม่ควรจะเอาคือเป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์เพราะยังว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างไรผู้น้อยก็ต้องเอาอย่างนี่ถ้ามีคอร์รัปชันในชั้นสูงยังไม่ต้องสงสัยข้างล่างต้องมีแน่นอนเพราะคนเลือกชนะความรู้สึกของตัวเองได้ยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเห็นผู้ใหญ่ก็ทำก็จะเป็นข้ออ้างอยู่เสมออันอาชวะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตเรียบร้อยเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่มีที่ตำหนิแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยใช้เงินของประชาชนในทางที่เหมาะสมถูกต้องดีงามไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือมีความรับผิดชอบ ข้อที่ห้านี่ก็เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับบุคลิกของพระราชาคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทำอะไรได้พูดอะไรได้หมดแต่พระราชาผู้ทรงธรรมถ้ามีความเรียกว่ามัทธวะแปลว่าโอนโยนสุภาพเรียบร้อยละมุนละไมคือถ้าเราลองจินตนาการถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการอะไรก็สั่งได้จะพูดยังไงเขาก็ต้องให้อยู่แล้วจะด่าจะว่าจะพูดภาษาหยาบคายไม่มีใครว่าอะไรจะไม่มีเสียงสะท้อนมีแต่ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อันตรายเนาะอันตรายมันก็กลายเป็นว่า พูดยังไงถึงจะพูดหยาบพูดยังไงพูดเขาก็ให้ทั้งนั้นตามหน้าที่เขาพอเราเป็นผู้มีอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นมันสำคัญมากที่มีการฝึกตนผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนแม้แต่ในครอบครัวเองถ้าอยู่เรามีอำนาจแบบที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าประพฤติตัวอย่างไรมันก็ไม่มีผลกระทบกลับมาสู่เราง่ายๆเราก็ต้องฝึกตนในข้อนี้ให้เป็นคนสุภาพถ้าเราเคยเจอผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากแต่ท่านยังสุภาพพูดกับใครแม้แต่ลูกน้องแม้แต่ผู้ไม่มีอำนาจเลยแต่ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเราจะงามมากใช่ไหมพอถึงไม่ว่าเราจะแบ่งปันโดยสมมติว่าสูงว่าต่ำว่าสำคัญว่าไม่สำคัญว่ามีอำนาจว่าไม่มีอำนาจจริงๆแล้วในโดยหลักธรรมชาติเราเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตายพระราชากับขอทานมีความแตกต่างกันมากทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนกันโดยธรรมชาตินั้นในการประพฤติต่อคนอื่นถ้าไม่แต่ว่าพวกเราไม่ใช่พระราชาแต่มันจะบางทีมันจะมีบางกรณีที่เรารู้ว่าเราพูดอะไรเขาทำอะไรเราไม่ได้เ เรามีอำนาจเหนือเขาเขาต้องกลัวเราเขาต้องเกรงใจเราอันนี้ในขณะนั้นเหมือนว่าเป็นเราเราเป็นพระราชาเราเป็นพระราชนีใช่ไหมกรณีไหนในชีวิตที่เรารู้สึกตัวว่ามีอำนาจแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใครไม่เกรงใจเขาก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเราตรงนี้แหละที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือมัทธวะให้เป็นผู้ ที่มีความสุภาพมีการเอาใจเขาใส่ใจเรามีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาขอต่อไปก็คือตัปปะตัปปะนี่ก็คือความเข้มแข็งความฝึกตนความพยายามทำสิ่งที่ทำยากทั้งที่มีอุปสรรคมากมายใจสู้มุ่งมั่นในการฝึกตนมุ่งมั่นในการในงานในหน้าที่พอใจในการคัดกล่าวตัวเองที่จะชนะกิเลสในใจเราสิ่งไหนที่มันยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยต้องสู้เพื่อชนะปัญหาในบ้านเมืองปัญหาในครอบครัวเราก็ต้องสู้เพื่อจะได้ชนะเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หลุดพ้นนั่นก็ไอ้ตัปปะคือมัทธวะจะเน้นที่ความโอนโยนแต่พร้อมกับความโอนโยนนี้จะต้องมีความเข้มแข็งถ้าโอนโยนอย่างเดียวก็คงไม่ดีเดี๋ยวคนจะไม่อาจจะไม่เกรงใจเราแต่พร้อมกับความโอนโยนต้องมีธัปปะต้องมีการฝึกตนต้องมีอุดมการณ์ในการพัฒนากายวาจาใจของตนให้ชนะให้ปล่อยวางกิเลสในความมุ่งมั่นอยู่ที่การชนะกิเลสเพราะถ้าเรามีการทำงานแต่ยังไม่รู้เท่าทันกิเลสยังเป็นเหยื่อของกิเลสการงานของเราก็คงกระท่อนกระแท่นคงไม่ค่อยจะสม่ำเสมอต่อเนื่องพอกิเลสจะแทรกแซงเข้ามาครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่เป็นระยะดังนั้นต้องมีตัปปะแล้วก็มีความสุขในการสู้ในการ ในการชนะสิ่งไม่ดีในตัวเรา ข้อต่อไปคืออาโคทะอาโคทะคือไม่โกรธคือปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กับคนรอบข้างทุกคนมุ่งที่จะเอาใจเราถ้าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเอาใจเราเนี่ยเราก็จะชินกับการได้อยากสิ่งที่อยากได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการขัดใจนิดเดียวได้อะไรไม่พอใจนิดเดียวเนี่ยมักจะโกรธหรือว่าเราก็มีความรู้อะไรๆสำหรับเรามันชัดเจนมากพูดกับคนที่เข้าใจอะไรช้ากว่าเรานิดหน่อยก็โกรธนี่ก็เป็นปัญหาในการที่เราอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ส่วนมากส่วนใหญ่เราจะได้สิ่งที่อยากได้และถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นจักรพรรดิจะก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไอ้ผู้ใหญ่ ผู้เป็นพระราชาผู้มีอำนาจผู้นำต้องไม่ดูอำนาจเกิดความโกรธคือความโกรธนี่มันเหมือนของเสพติดเหมือนกันถ้าเราแสดงอาการเกรียวกราดแสดงอาการโกรธนะถ้าเราเป็นผู้มีกำลังอยู่แล้วมีพลังมีตำแหน่งมันก็ยิ่งทำให้คนกลัววิ่งไปวิ่งมาที่จะรับใช้แต่ถ้าเราใช้ความโกรธในการบริหารก็ทำให้คนกลัวเราคนที่กลัวนี่เขาไม่ค่อยจะใช้สมองทำอะไรเพราะเขาจะไม่เป็นผู้ต้องเจอความโกรธผู้ที่จะไม่เป็นอันตรายผู้จะปลอดภัยซึ่งจะทำให้คนลูกน้องเนี่ยไม่คิดสร้างสรรค์ไม่คิดจะทำอะไรเอาแต่ปลอดภัยไว้ก่อนร่างความโกรธเนี่ยทำให้เป็นส่วนสิ่งที่ทำให้ระบบการปกครองปกพร่องไปไม่ดีเพราะใช้ถ้าผู้ใหญ่ใช้อารมณ์ให้ทุกคนกลัวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรึกษาหาเรื่องเรื่องปัญหาในการใช้ความริเริ่มเพื่อจะแก้ปัญหาจะไม่มีทุกคนก็กลัวนั้นความโกรธก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ไม่ว่าระดับไหนยิ่งจะเป็นพระราชาแต่ก่อนมีพระราชาของอังกฤษชื่อว่าเฮนรี สองแล้วก็ มีที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์ชื่อโทมัสสเปกิตวันหนึ่งพระราชาโกรธเพราะอยากคนโยบายของพระราชาผู้นำศาสนาไม่เห็นด้วยมันโกรธที่ไม่ได้ดังใจแล้วก็อุทานออกมาบอกกับพวกอัศวินโอ้ถ้าใครมัน ได้จัดการกับพระองค์นี้สักทีมันก็จะดีอัศวินเลยเข้าใจว่าพระราชาต้องการให้ฆ่าพระก็เลยตามพระไปที่โบสถ์แล้วไปสังหารพระผู้ใหญ่องค์นั้นตอนหลังพระราชาก็ร้องไห้ร้องห่มว่ารักเขามากรักท่านมากนี่เคารพท่านมากไม่ได้ตั้งใจโกรธเฉยๆไม่ใช่ว่าจะให้ฆ่าหรอกแต่เพราะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแค่ว่ารำคาญไม่อยากให้คนนี้อยู่อย่างนี้คือเวลาเราโกรธแล้วมันจะพูดอะไรเกินพอดีเนาะและผู้ที่อยู่รอบข้างก็ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งทีนี้นอกจากความไม่โกรธแล้วก็มีอวิโรธนะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งไม่โกรธก็ตรงกับคำว่าเมตตาใช่ไหมอวิโรธนะอวิหิงสาโทษไม่ใช่อวิโรธนะอวิหิงสา อวิหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนหมายถึงความกรุณาบางทีโกรธก็ ตวาดโกรธก็ ระบายอารมณ์แต่ถ้านำไปสู่การเบียดเบียนมันก็อันตรายมีอคติมีชอบใครก็ไปเบียดเบียนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วไป ปลุกรุกประเทศนั้นประเทศนี้เพราะอยากได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นเพราะอยากได้ทรัพยากรของเขาอยากได้อะไรของเขาเพราะมีกิเลสอยู่ในใจและมีอำนาจก็เบียดเบียนใครไม่ถูกใจเขาเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนได้ ดังในโอกาสที่เมื่อกี้นี้ในโอกาสที่เราทำอะไรได้แล้วสิ่งล้อมจะปีบังคับให้เรียบร้อยไม่มี ความเรียบร้อยจะมาจากไหนต้องมาจากข้างในในเมื่อไม่มีใครเรียกร้องให้เมตตาเรียกร้องให้กรุณามันต้องมาจากตัวเราเองต้องเมื่อมาจากการฝึกตนนี่เราจะไปหวังถึงยังไม่ใช่พระราชาจะไปหวังให้ใครมีใครคอยเตือนให้เมตตาให้อภัยนี่มันยากมันต้องฝึกจากภายในตัวเราเอง ข้อที่9ใน10ข้อคือคันติความอดทนความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยหน่ายในการทำงานการทำงานกับคนเนี่ยมันยากแล้วก็ผลจะไม่ค่อยปรากฏเป็นงานในระยะยาวอุปสรรคก็เยอะบางทีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ที่ทำบ้างไม่อยู่ที่ทำบ้างมีชอบมีไม่ชอบ มีก้าวหน้ามีถอยหลังบางทีก็มีคนสีทักทางมีสารพัดอย่างแต่ผู้มีความอดทนเมื่อกำหนดว่าสิ่งนี้ถูกต้องต้องทำต้องฝึกให้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่หวั่นไหวในความยากลำบากความเหน็ดความเหนื่อยต้องอดทนอดทนอดทนเราจึงจะได้ประสบความสำเร็จถ้าเจอความยากลำบากเมื่อไหร่หยุดพอแล้วอันนี้เราก็คงไม่มีผลงานนะไม่ว่าใครก็ตามข้อที่10ใน10ข้อคืออวิโรธนะที่พูดเมื่อกี้นี้อวิโรธนะคือตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในยุติธรรมตั้งมั่นในนิติธรรมนิติธรรมไม่ถึง แบบแผนนโยบายสิ่งที่ควรจะทำตามหน้าที่แล้วก็อย่างมีธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศทำมันมีหลายประเภทมีธรรมะคือความถูกต้องมีความยุติธรรมมีนิติธรรมมีธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างผู้เป็นพระราชาต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่กำหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นคุณธรรมที่เป็นหลักการปกครองของพระราชาของมหากษัตริย์ของไทยตลอดมาเนี่ยที่ท่านจะเรียนท่านจะศึกษาท่านจะเอาเป็นอุดมการณ์ในการปกครองก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทราบและไม่ใช่ว่าคุณธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวก็เป็นคุณธรรมที่เหมาะสมกับผู้มีอำนาจผู้เป็นผู้นำทั้งหลายในทุกๆองค์การนี่เราก็โชคดีในหลายสิบปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยชกาลที่9เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมยังเป็นที่ยอมรับของคนไทยทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักยิ่งของคนทุกคนนั้นก็จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่จะทบทวน10ข้ออีกรอบหนึ่งข้อแรกคือทานข้อที่สองคือศีลข้อที่สามคือปริชากะคือการเสียสละ ข้อที่4อาชวะความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่5มัทธวะความอ่อนโยนสุภาพละมุนละไมที่6ตัปปะความสู้การมุ่งมั่นในการชนะสิ่งที่ไม่ดีในตนโกธะความไม่โกรธวิหิงสาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคันติความอดทนวิโรธนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็จะลองเพียงแค่นี
1: ้อันธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโม

0: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางเราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อปิดไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง10ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะจะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างนึงของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
3: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
2: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
3: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
2: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เย็นพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50 บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20 บาทหนูเหลือเงิน30 บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40 บาทแต่หนูมีเงินแค่30 บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
4: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
2: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
3: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
2: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500 บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200 บาท
4: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
2: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
3: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
4: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
2: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
5: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการ

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวะรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทัง

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิต

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

ภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสา

ชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชู

คือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิโคนานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะธมาปยันโตอิทูปะเทสวิธินา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

ู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการ

สาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงส์เป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทำการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทําให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพักกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พักกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพักกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพระกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพระกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพระพรหมพระกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษย์โลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพระกาพรหมยอมแพ้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็นเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพระกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตน

เพราะว่าสิ่งที่พระกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้นไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระกาพรหมก็ไม่รู้พระกาพรหมรู้แต่ว่าตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อยอมรับในความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทั้งสามชฎินซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎินสามพี่น้องชฎินสามพี่น้องรู้เวลากัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินนั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎินสามพี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินมาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎินสามพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดงตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์สักร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้พระกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัว

ตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป 2. พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่3พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์หรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้เรามีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรไกรลาศ

ต้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูบุญยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลป์จันทร์ทันทีที่ครูบุญยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องไปคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะพยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของในเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอันที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังมาก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 เนี่ยก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้แหละครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมไม่คนขายอ่ะเนี่ยก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือนี่ถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยพระลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันแล้วเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

พอเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาล

0: ต้อนรับน้องใหม่จบแล้วก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ยเขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
1: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไม่ใช้คุณชินกรสร้างบ้านน่ะประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ว่าผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
2: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ
3: อินญาณป้ามาสู่ดินโสพินดังเดือนดวง
0: ยังฝอยเวอร์จุดไฟเติมฟัน
1: ปัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
0: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบแล้วสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวจะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
1: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
0: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากแต่อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากคราวนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังก็เท่ากับได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าอยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
4: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะ

ซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

แล้วปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักนึงเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างเงี้ยก็ถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไว้เนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีหนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดี

0: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้
1: สวัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ
2: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
3: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
2: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกรุงที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุกจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุง

0: ือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกๆนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่คือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแต่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นนะยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่ไงนะเออพี่ก็พูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: กันกำแพงกันป้องกันภัยโดยที่ลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ได้คือแหลของผมเนี่ยแต่ถ้าไปแหลคนอื่นแต่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มนั่นคือแหลของเราแต่ถ้าแหลชินกรก็เป็นอย่างนี
1: ้อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ต้องรู้หน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญ

0: ันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยอย่างนี้หูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงียบหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงียบหูฟังลองไปเงียบหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวย
1: สวัสดีคุณครูด้วยนะครับคือเบิร์ดเป็นนักแสดงลิเกครับปัญหาที่พบของเบิร์ดคือการแหลครับก็เลยอยากจะร้องให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเบิร์ดด้วยครับผม

อยฟังเถิดฟังสักนิดคิดสักหน่อยโอ้ลูกน้อยของแม่

ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตองเอิงเอ้ยอย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันโชว์ความเก่งของฉันเอิงเอ๋ยมันเป็นคำเลยใช่ไหมครับมันไปเอิงไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเซฟเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อจะสะกดก่อนศิลปะอันใดไม่ไว่าจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: ก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณประเทศไทยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแ
2: ด่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษตอบ

0: ใครจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
0: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
0: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นล่ะจ้ะ
1: เมฆเราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
2: เอาเหรอไปก็ได้
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
2: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะ
2: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
2: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ
2: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นแหละเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
2: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
2: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะเมืองไทยเราดีจริงมีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: นี่รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนครับพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

ยาตัสสะมัทุนโนตุมพันเจวาปากามิคัตตานทินจาทัตวามัคเคทะเปตวา

นะวโรกาลบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งจะได้หยิบยกในกันที่6กันจุลพล35พระคาถาแสดงโปรดบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสผู้มีใจศรัทธาได้ร่วมกันสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในกันที่6นี้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของขันกันเทศในกันนี้ซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาต่อเนื่องมาจากกันที่5เท่าชลาตาชูโชคเดินทางมาพบกับพานเจตบุตรแล้วท่านพบแล้วก็พักเสียหนึ่งคืนซึ่งอาตมาภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาสืบเนื่องไปณการลาบัดนี้เอวังเจตปุตโตอันว่านายพระเนจรเจตบุตรมลคารุธาพานไพรใจนิกวดเก่งกลักคลากาแข็งกำแหงห้าเอาขัดห่างนอนในพนัสลาวอารันดิกปาเทศอันบรมรัญญาเจตราชดำรัสสั่งไว้ให้ตะเวนระวังด่านประตูดงแดนพรายสุตวาเมื่อได้สันดับคำเท่าชลาตาชูชงทาลิกชาติไม่โลกลที่ตาแก่แสนฉลาดด้วยเล่ห์ลิ้นหลักแหลมในเชิงลวงมองว่าเป็นพระทูตหลวงอันลือชานำซึ่งสุภลักษณะราชสารแห่งพระผู้ผ่านพิภพสีพีให้ออกมาเชื้อเชิญพระโมลีสีบรมพุทธิพงศ์ที่ภาคกรเข้าไปสู่พระนครกรุงไกรเจตบุตรก็สิ้นสงสัยไม่เคลือบแคลงสำคัญคะเนแจ้งว่าจริงดังวาจาพระมนังโพชิตวานจึงยังพรามให้ทำภัตตกิจกินมัทุระมังสังย่างต่างกายาโพธิ์พอกำลังแรงปะเทยยังที่ยังเหลือเนื้อยางแห้งก็ห่อหิวให้เป็นพวงทั้งน้ำพึ่งก็ตักตวงใส่เต้าเต็มบริบูรณ์จัดให้ตาชีไปเป็นต้นทุน

วเวททักขินหัตถังอุคิปิตวาจึงพาพรามไปทิศจิตทนอรัญญวิธีแล้วจึงยกทักษิณหัตขึ้นชีมาคาพันนาเวนจะแนบนามนิเทศทุมาบายและไพรข้าวอันเป็นที่สำนักหนาวนอนระเบิดเวสันดรจึงกล่าวเป็นภาคาถาว่า

ชราตาชูชกเดินทางพอถึงบริเวณป่าก็พบกับพรานเจตบุตรซึ่งอาศัยอยู่ชูชกถูกฝูงสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กวดแกก็หนีขึ้นไปยังคาคบไม้ขณะนั้นพานเจตบุตรก็วิ่งมาถึงพอดีพอเห็นชูชกก็เดาได้ว่าจะต้องไปทูลขอไม่พระมเหสีก็โอรสธิดาทั้งสองจึงคิดฆ่าตัดตอนเสียเจตบุตรฟ้าหน้าไม้หมายจะยิงเท่าชราตาชูชกชูชกตกใจแต่ก็ได้สติเลยตวาดด้วยอำนาจก็ว่าฮะเฮ้ยเจตบุตรหยุดก่อนอย่าร้อนแต่แรกเดี๋ยวแตกต่อไม่ติดทูโตพรามโนว่ากูนี่แหละเป็นทูตหลวงกระทรวงเมืองสีผีจะไปกราบทูลให้พระเวสสันดรคืนสู่เวียงวังเจตบุตรเป็นคนป่าก็หลงเชื่อคนโง่ก็ย่อมจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็จริงดังว่าเจตบุตรก็จัดแจงผูกฝูงสุนัขแล้วก็เชื้อเชิญให้พราหมณ์เท่าชราตาชูชกลงมาหาอาหารให้รับประทานจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็เลยให้พักเสียหนึ่งคืนพอรุ่งสางก็ชี้หนทางให้

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
3: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงแบบกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: อยากอินเทรนด์ลงในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได
4: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โ
0: อ้โหเคลิ้มเชีย
5: เราจะโตไปด้วยก
0: ัน
5: เ
0: ฉ
5: ลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: เร็วมามาเร็ว
9: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูป่ะ
11: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักของเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาท นี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง7,200,000 บาทกับ1,700,000 บาทต่างกันตั้ง5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดเป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินมายังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569สิริอายุ99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฏฐกรมมนุตีอัฏฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฏฐกรมมนุตีเฉลาศรียาภัยอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วศึกษาที่โรงอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีด้านการงานประกอบสัมมาอาชีพต่างๆอาทิเภสัชกรหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรมเพรสิเดนต์หรือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแบงคอกและเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีลูก4คนเวลา 17:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณ

ึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือนนางนาลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496บิดาและมารดาคือพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุได้ใช้ความรู้ความสามารถอาสาปฏิบัติงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่รับค่าตอบแทนจนเกิดผลสำเร็จในหลายโครงการอาทิโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพลับจังหวัดนครปฐมทั้งยังได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในหลายวาระด้วยความจงรักภักดีด้านครอบครัวนางนาลินีสมรสกับนายขจรเดชแสงสุพรรณมีลูก2คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 17:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ18ปี19กรกฎาคม2569จากนั้นเสด็จลงพระอุโบสถทรงนำคณะสงฆ์ถวายมนต์สวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเดิมชื่อทองเจือสายเมืองเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2451ได้อุปสมบทเมื่อปี2472ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางศาสนาอาทิเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมแม่กองงานพระธรรมทูตและเมื่อปี2531แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2551สิริอายุได้100ปีพรรษาที่79พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร

่อนรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

และวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดปลายวนพึ่งวัดปลายยวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุดอยกองหมู่วัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดารุ่นที่1ถึง5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศรรื่นสุขผลและคณะบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท J&P Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดบ้านของน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดลาดบัวขาววัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิ

ขุนทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชบีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกัลยาณกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม 2,569 ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาเรียนรู้นาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ประจำปีการศึกษา2568จำนวน84คนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติในด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมให้ลูกหลานข้าราชบริพารรวมถึงข้าราชบริพารให้มีความรู้ความสามารถพิเศษในการศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการรื้อเครื่องดนตรีไทยปัจจุบันเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมปีการศึกษา2568มีผู้เรียน124คน
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกว่าการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไป

0: คุณคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงทำท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงทำ
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อต้องเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าผู้จะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะก็รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.กรณียะมัทกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณีมัทสูตรต่อจากตอนที่แล้วซึ่งให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่ามหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำคือเป็นคนกล้าสักโกเป็นคนกล้าหมายความว่าพึ่งตนได้เป็นที่พึ่งพาได้ประการที่สองอุชุเป็นคนที่มีพึ่งพาได้ก็อัจฉริยะใสใจซื่อตรงอุชุแปลว่าตรงคนที่จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขได้ด้วยตนเองและสร้างความสงบสุขทางจิตใจและสังคมให้คนอื่นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ซื่อตรงอาตมาภาพได้กล่าวถึงความไม่ซื่อตรงว่าในตอนที่แล้วว่าคนไม่ซื่อตรงนั้นบางทีก็คิดว่าเลยตามเลยเฮ้ยไอ้นี่มันเลยตามเลยเว้ยแต่ความไม่ซื่อตรงมันจะเป็นเข็มแทงใจถ้าผู้ชมลงเชื่อเถอะอะไรที่เราประพฤติผิดไปเนี่ยว่าคนสุจริตเขาพูดสิ่งนั้นๆไปเนี่ยมันจะแทงใจเราเราเป็นคนเป็นโจรเป็นขโมยเป็นโจรเป็นเพื่อปล้นเพื่อจี้ทำการโจรกรรมช่อฉนสุจริตในภาษีอากรว่าเราได้ยินพระท่านพูดให้แค่ให้ศีลว่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมันจะแปรดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์เห็นบทวิพากษ์วิจารณ์หรือการรณรงค์การไม่เป็นคนขี้โกงคำพูดเหล่านั้นก็จะเสียดแทงใจบุคคลที่เป็นคนขี้โกงให้รู้สึกเจ็บปวดรดร้าวโอดโอยในใจแล้วก็ผ่านเกลียดคนที่พูดเพราะฉะนั้นได้กล่าวได้ว่าที่เรารณรงค์กันเนี่ยเอาเด็กออกมาเอาเด็กออกมาพูดสอนสังคมไม่ให้ทุจริตถามว่าคนทุจริตในบ้านเมืองเราแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเคยดูเด็กบ้างไหมเคยมาพูดกับเด็กบ้างไหมพูดสิท่านชื่นชมเด็กให้รางวัลเด็กได้ไหมที่เขาไปสรรหาตัวอย่างมาถ้าเราสุจริตไปเรียกเด็กคนนั้นมาเลยหนูพูดดีมากพูดดีมากปปง.ให้รางวัลหนูรัฐบาลให้รางวัลหนูมาช่วยกรณรงค์แล้วถ้าหนูไปเจออะไรไม่สุจริตนะไม่สุจริตนะหนูพูดไปเลยแล้วส่งคลิปมาแต่นี่ไม่ทันด้วยความเป็นจริงและเกลียดอีเด็กคนนั้นมากเกลียดไอเด็กคนนั้นมากเกลียดนักเขียนคนนั้นมากรวมทั้งเกลียดพระด้วยเอาความไม่ซื่อตรงเรื่องคู่ครองมันก็แทงใจคนความไม่ซื่อตรงเรื่องคำพูดก็แทงใจคนแล้วจะสะท้อนย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างนี้ท่านเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเทศมันจึงมีน้อยคนฟังเทศเนี่ยหนึ่งประพฤติอยากประพฤติดีอยากมีวิธีปฏิบัติจึงฟังเทศ

สองเอาการเทศเอาการเทศของพระที่น่าเชื่อถือนั้นมาทำอุชุมาทำอุชุเขาเรียกทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุกรรมแปลว่าประคองจิตให้หันกลับมาให้เป็นผู้อะไรประพฤติตรงแนวทางคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกทิฏฐุชุกรรมถ้าไม่มีทิฏฐุชุกรรมนะท่านทุกอย่างหายนะหมดเรียกการทำลายตัวเองทำลายความน่าเชื่อถือสร้างความยุ่งยากให้กับคนอื่นการที่เราได้ยินได้ฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วประคองมันไปเลยส่วนท่านใดที่มีความซื่อตรงดำรงมั่นในศีล3ประการไม่มีอบายมุขและท่านสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้แม้ท่านถูกโกงถูกรังแกนะถูกเรียกทรัพย์สินใต้โต๊ะถูกกลั่นแกล้งถูกกีดกันเพียงเพื่อเขาจะราชการหรือนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอาผลประโยชน์ท่านนะท่านควรภูมิใจว่านะโบราณคนจีนเขาบอกขออภัยท่านผู้ชมเก๋าเจี๊ยให้สุนัขมันกินบ้างเขาดูถูกอย่างนั้นนะเขาเรียกเก๋าเจี๊ยเก๋าเจี๊ยแปลว่าแปลเป็นไทยขออภัยให้หมามันแดกบ้างเราเป็นข้าราชการถ้าไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่จำเป็นต้องหายเป็นการส่งเสริมสิท่านแม้แต่การเชิญคนมาลงทุนในประเทศไทยเขาจะซื้อที่ดินเนี่ยท่านเบียดเบียนเขาเท่าไหร่จะต่อถนนเข้าไปจะทำสนุปการสนุปโภคเพื่อจะได้มาสร้างงานท่านเทศนะเราไปเชิญเข้ามาลงทุนถ้าทุกคนก็ไปรวมกินเขาหมดและการลงทุนนั้นเป็นนักธุรกิจระดับชาติของประเทศต่างๆและเป็นไงท่านใครก็จะอยู่กับเมืองที่มีการทุจริตโกงกินแล้วก็ไปดูอันดับสิว่าเราอันดับของเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามันถูกเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เอาเถอะท่านท่านระดับตัวเลขนะฮะถ้าสูงกว่า100มาหลายก็หายนะท่านไม่มีใครมาลงทุนหรอกแล้วก็มีบทวิเคราะห์มีเชิงวิเคราะห์อยู่แต่ถ้าไปเบียดเบียนเขาแล้วก็พอสิ้นยศหมดวาสนาท่านเอ้ยอย่าหันหน้าไปหาเขาเลยถ้าจะได้ว่าถ้ามีบุญคุณกับเขานะเพราะถ้าเป็นตัวกีดกันเป็นตัวเบียดเบียนเขาแล้วบางคนเบียดเบียนตลอดชีวิตเกษียณไปแล้วเนี่ยนะเกษียณไปบางตำแหน่งเนี่ยยังไปกินอยู่กับเขายังไปเรียกทรัพย์สินจากเขามาเรารู้ไหมว่าเขาอึดอัดใจเท่าไหร่ตัวเองนะหาอาชีพไว้อาตมาจึงบอกราชการเสมอเมื่อเราอายุทำราชการแล้วจงมองหาอาชีพที่สองสำรองชีวิตจะเป็นราชการระดับก็ตามเพราะคนเขามีอาชีพของเขาเราต้องมีอาชีพที่สองสำหรับชีวิตและอาชีพของเรานั้นจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่แต่ถ้าเขาสนับสนุนให้เราประกอบอาชีพนั้นได้โดยที่เราไม่ได้เอาของอะไรจากเขาไปก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตเพราะฉะนั้นจะไปตีก๊อฟได้ยังไงท่านค่าสนามก๊อฟเท่าไหร่เกษียณแล้วเนี่ยคุณได้บำนาญเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในบ้านของคุณซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เท่าไหร่ค่าลูกที่เรียนหนังสือค่าลูกเกเรค่าลูกที่ไม่ได้ทำงานเป็นเงินเท่าไหร่ค่าออกงานสังคมที่ไม่ยอมหยุดหย่อนเป็นเงินเท่าไหร่แต่มีคำถามว่าแล้วเอามาจากไหนล่ะคำถามที่ชาวบ้านเขาถามเอามาจากไหนเขารู้เขาก็รู้ว่าเอามาจากไหนแล้วศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่ไหนเลิกๆสักทีเถอะไอ้การไปตีกงตีก๊อฟอะไรเนี่ยปีหนึ่งก็สังสรรค์กันสักนิดหน่อยเจอเพื่อนฝูงกันอดีตข้าราชการดีๆเขาก็ทำแล้วเวลาเลี้ยงเนี่ยนะก็ย้ายใครเขาเห็นว่าเรากินอะไรท่านเด็กมันสะเทือนคนจนมันสะเทือนใจพระยังโดนโจมตีเลยท่านโอ้โหกับข้าพระบานแบะเด็กไม่มีจะกินเขาจะเอาภาพมาเปรียบเทียบพระคุณเจ้าก็เหมือนกันนะบ่โยมไอ้ถ่ายรูปกับโต๊ะอาหารนี่ขอร้องเถอะอย่าถ่ายได้ไหมจะถ่ายรูปไปถ่ายหมูหน้าบ้านเลยไปโยมรวยก็จริงแต่อาหารมันสะเทือนใจคนจน อย่าว่าแต่อาหารคนเลยท่าน อาหารสุนัขยังสะเทือนใจคนจนเลยท่านยังสะเทือนใจคนจนถ้าเลี้ยงสุนัขไม่มีใครว่าอะไรเขาเป็นเงิน

ของท่านเองแต่อย่ามาโพสต์ว่าอาหารท่านมื้อนั้นเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาทองมาห้อยคอสุนัขมันสะเทือนใจคนจนนะท่านนะแล้วสุดท้ายเขาจะน้อยใจการแสดงความร่ำรวยอะไรเนี่ยให้แสดงต่อว่าสังคมมีประโยชน์จากท่านเป็นการให้เกียรติต่อสังคมเป็นการประกอบคุณประโยชน์สังคมถ้าท่านไม่ประดับไม่ได้งานทุกอย่างเมื่อเชิญท่านไปแล้วท่านต้องตกแต่งแต่ถ้าเรื่องการกินการอยู่เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นอย่าไปอวด คนจนสะเทือนใจอาตมาก็สะเทือนใจท่านสะเทือนใจเรากินอาหารจานเดียวกินอาหารรวมเพื่อแกนสำรวมแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นเนนมาเชียวนะเห็นข้าวต้มมาแล้วฮะเขาไปซื้อเนื้อต้มมาเขาเหลาเนื้อเนี่ยเนื้อต้มเนี่ยท่านเอามาเลี้ยงสุนัขบ้านเขานี่เราแย่ยิ่งกว่าสุนัขอีกเหรอฐานะเราไอ้คิดน้อยใจก็คิดน้อยใจอยู่แล้วท่านไอ้คิดสร้างตัวก็อยากจะสร้างแต่น้อยใจมันมาคิดก่อนจะสู้สิท่านนี่ก็คือสิ่งที่พระคุณเจ้าท่านหลายก็อย่าไปโพสต์ไปกินอะไรกันตามน้องอาหารยาท่านอย่าให้โยมเขาเห็นว่าเราไปฉันอะไรกันเยอะแยะไปหมดกุ้งกล้ามกรามเนี่ยท่านถ้าเอากล้ามมาดีดนะหน้าพังนะท่านนะนะก็อย่าให้โยมเขาเห็นสิถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็พระคุณเจ้าช่างเจริญพระตาหารกันดีเหลือเกินนะฮะพระคุณเจ้าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยไม่น่าละการบวชพระมาดีอย่างนี้คนคิดในทางตรงข้ามมันก็มีกับเราอยู่แต่เรื่องอาหารถวายพระก็ขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าก็ไม่ไปโจมตีแล้วเพราะว่าบ้านละอย่างและอาหารในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยตรุษสงกรานต์งานประเพณีเข้ามาคนละอย่างละอย่างเหลือแล้วเขาก็ใส่เป็นโตกลับบ้านหรือเขากินรวมกันคนที่มาทำบุญเขากินรวมกันไม่ใช่พระไปฉันหมดหรอกโอ้โหท่านกระดกก้นแล้วก็ยังเอื้อมไม่ถึงนะท่านนะฮะแต่บางทีเขาก็ใส่คู่ไงเขาเรียกเครื่องคู่ฝั่งกันโน้นกับฝั่งกันนี้ก็อย่าไปน้อยใจแต่ก็ไม่ควรจะไปละไปลงสื่อทีนี้กลับมาถึงเรื่องความไม่ซื่อตรงว่าการรบกวนนักธุรกิจผู้ประกอบการร้านค้าของส่วนที่เป็นราชการนั้นอย่าไปทำเพราะอะไรเพราะมันก็แสดงถึงความไม่ซื่อตรงของเราไม่ควรมีรถอย่ามีแล้วเขาคำนวณเงินเดือนได้สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกที่ที่มาไม่ได้แสดงว่าไม่ซื่อตรงเอื้ออำนวยบ้านช่องก็เหมือนกันชาวบ้านก็เหมือนกันไอ้คนนี้มันไม่ได้ทำงานอะไรมันไปมาให้มันผุดบ้านมา20ล้านเฮ้ยมันใช่รถราคารถเบนซ์แต่ไม่มีหลักแหล่งในการทำงานเลยมันก็ว่าตั้งสำนักงานกลวงกลวงหลอกๆไว้ข้างในไม่มีอะไรเลยท่านตั้งชื่อร้องชื่อร้านเอาไว้สุดท้ายมันขายยาบ้าท่านขายยาเสพติดขายสินค้าปลอมสินค้าเถื่อนและความไม่ซื่อตรงเหล่านี้อยู่กันได้สักคนไหมเราสินค้าปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะที่ไม่ซื่อตรงท่านดูสหกรณ์แต่ละสากลที่ไม่ซื่อตรงซึ่งสากลที่ไม่ซื่อตรงเนี่ยตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามองค์กรต่างๆแล้วเป็นไงฮะผู้บริหารเอาเงินไปเล่นการพนันผู้ชายเอาไปมีเมียน้อยหาคนมากู้แล้วก็โกงท่านหอบเงินหนีแล้วเป็นไงท่านติดคุกสุดตารางความไม่ซื่อตรงในการกู้เงินของธนาคารรัฐก็มีท่านคือมีอำนาจเซ็นออกไปอันนี้เขาไปออกดอกออกผลออกดอกเถื่อนเขาจะที่รู้อ่ะหรือไปจ้างมือจ้างทำออกดอกเถื่อนแล้วก็ไปเก็บกันกินไปมันก็ไม่ซื่อตรงท่านธุรกิจบางอย่างไม่ยั่งยืนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เนื่องจากผลประโยชน์ที่เขาจะให้นั้นมีก็เลยอนุมัติเงินไปแล้วเป็นไงท่านพบการประกอบการซึ่งก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นไปไม่ได้
แต่อนุมัติเงินไปแล้ว

ธนาคารขาดทุนก็ต้องไปยึดทรัพย์สินของเขามาแล้วทรัพย์สินที่ยึดมาเป็นบ้านเขาจะไปขายใครท่านในโลกใบนี้ท่านไม่มีใครช้อนซื้อบ้านเก่าหรอกเขาบอกอยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำคัญหรอกแต่บ้านหลังนั้นขี้โกงนะท่านล้มเหลวบ้านขายยากนะท่านนะดินเอาตากแดดไว้เฉยๆนี่ขึ้นราคาทุกวันแต่ถ้าปลูกบ้านเสร็จขายไม่ได้ราคาตกทุกวันแต่ทรัพย์สินที่ลงไปแล้วในตัวอาคารบ้านนั้นทำให้ราคาที่ดินลดลงไปอีกและถ้าจะรื้อถอนค่ารื้อถอน 20-35% ของการก่อสร้างก็ถ้าเราซื้อตรงซะแล้วมันก็จบท่านแล้วจะไปกินเขาเรียกอะไรกินตามน้ำฝืนใจทวนน้ำมันเหนื่อยอาตมาเข้าใจท่านเข้าใจว่าคนที่ประกอบการทุกอย่างเนี่ยที่ทำโดยสุจริตมันเหนื่อยพอจะได้เงินมามันเหนื่อยเพราะเหมือนคนว่ายทวนน้ำท่านต้องเหนื่อยทุกวันพักผ่อนน้อยก็ควรจะพักผ่อนกันเยอะๆทานอาหารที่มีผลต่อสุขภาพบ้างอาหารที่มีผลต่อสุขภาพก็คืออาหารที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาแต่ให้มันคอยมันสุกให้มันสดให้มันสุกให้มันสะอาดสดสุกสะอาดสดก็เป็นสดสดอัปปาระมันไม่สดไปให้มันไม่สดก็ให้มันสดสดสิท่านสดสดก็จะทำสดสดทำแบบปลอดสารพิษทำแบบนั้นท่านทำแบบไม่มีสารพิษไม่มีเชื้อรานี่เขาเรียกสดสดแบบของแห้งของหมักไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นผักสดสุกแต่ถ้าดิบต่างร้านน้ำส้มสายชูสมัยก่อนเขาล้างด้วยด่างทับทิมเดี๋ยวน้ำส้มสายชูล้างพายุงพยาบจะได้ตายท่านแฉมจะได้กรอบจะได้ไม่เน่าง่ายบางอย่างเขาจะล้างในน้ำเกลือก็ควรจะด้วยน้ำเกลือแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสะอาดภาชนะต้องสะอาดช้อนต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาดแม้แต่ปากเราจะกินก็ต้องเป็นปากที่สะอาดสะอาดกินเสร็จแล้วแม้แต่การถนนก็ต้องอย่าไปทำความสกปรกที่นั้นเลอะที่ไหนคือคนไทยอยู่ที่นั่นเขาบอกกันคนเขาว่ามาเลยท่านเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคนไทยลงกลุ่มไปที่ไหนนะตามสุนทรธนาลุกขึ้นมาเนี่ยเกลื่อนไปหมดตำรวจจับนี่ก็เลยเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นต่างประเทศก็ชิงชังแต่เราก็ชื่นชมสิงคโปร์ประเทศยุโรปว่ายังไงงี้ก็ทำไมไม่ทำกันละท่านท่านผู้ชมก็เหมือนกันสอนพนักงานและความสะอาดเนี่ยในยุคโรคไปมันก็เป็นเกี่ยวกับอนามัยของเรากินของไม่สะอาดเข้าไปเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยแก่ยากท่านโรคที่เกิดที่ผิวหนังโรคคันนะเอายาแก้คันทาเดี๋ยวก็หายแต่อาหารที่เข้าไปในกระเพาะเราเข้าไปในกระแสโลหิตที่มีพิษนั้นคราวนี้แก้ไขยากเพราะนั้นพระแต่โบราณเขาจึงต้องดูถึงความสะอาดหนึ่งต้องมีจานเป็นของตนเองต้องล้างเองสองต้องมีช้อนส้อมรูปละหนึ่งคู่ต้องล้างเองต้องมีช้อนกลางอีกหนึ่งอันต้องมีช้อนหวานอีกช้อนสำหรับตักของหวานอีกหนึ่งขันเขาเรียกขันแล้วโยมเขาก็ดีเขาถวายผ้าเช็ดหน้าทุกรูปหนึ่งเอาไว้ห่อช้อนสองเมื่อถือช้อนลงศาลาแล้วหรือเด็กเอาไปประเคนแล้วผ้านั้นให้พับกลับเสียจะได้ไว้เช็ดปากเอาไว้เช็ดปากพอเช็ดปากเสร็จแล้วกินแล้วล้างช้อนเอาช้อนนั้นห่อกลับแล้วต้องมาล้างเองแล้วขวดน้ำกาน้ำจะต้องถือเองนี่เป็นสุขานามัยของพระแต่พระเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เด็กจัดโยมจัดโต๊ะจริงก็โต๊ะจัดแล้วเป็นไงท่านเวลาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นไงเป็นปัญหาเพราะเราลืมรากฐานเดิมของเราแล้วอาตมาก็มีช้อนอยู่เยอะช้อนเกือบจะกึ่งเงินท่านช้อนอัลปาก้าถวายพระผู้ใหญ่ไปหลายรูปเด็กมันก็ไม่ขัดท่านถึงเป็นสเตเลสก็ดีท่านล้างง่ายขัดง่ายแต่ช้อนอัลปาก้าหรือช้อนเงินเนี่ยมันตักอะไรมันก็กลิ่นมันก็ออกท่านคนจริงเขาใช้ช้อนเคลือบเขาใช้ช้อนเคลือบตักของถ้าไปตักของเปรี้ยวของเผ็ดของเค็ม
นะมันจะได้ไม่กัดเครื่องเงินแต่ถ้าไปสนิทแล้วก็ดีท่านช้อนเคลือบก็ดีแต่ช้อนมีช้อนซ่อมก็ต้องเป็นเครื่องประกอบกันส่วนช้อนซ่อมที่เป็นอัปปากานะฮะก็พิสูจน์ที่ท่านถ้ามันดำก็แสดงพระองค์นี้สกปรกถ้างามช้อนมันดำแล้วแสดงองค์นี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ขัดไม่ได้เอาขี้เถ้ามาขัดไม่ได้เอามะขามเปียกผสมขี้เถ้าขัดแล้วขัดแล้วหยาบๆไม่ขึ้นเงาเขาถือว่ายังสะอาดไม่พอโยมสมัยก่อนเขาดูนิสัยพระแต่ละรูปที่ลงศาลาที่ไปฉันตามบ้านและเขาไม่มีจัดช้อนกลางให้เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของโยมเพราะท่านเป็นอะไรไปท่านจะโทษช้อนผมโยมเลี้ยงพระเลี้ยงคนก็เหมือนกันเรื่องอาหารต้องสะอาดเขากินไปแล้วไปอะไรในงานเราเสียหมดนะต้องถือว่างานเราเสียหมดเพราะฉะนั้นภาชนะต่างๆและเดี๋ยวนี้จะว่าโต๊ะจงโต๊ะจีนไปโต๊ะจีนต้องมีความปลอดภัยต้องมีเครื่องต้มช้อนต้องมีหม้อต้มช้อนล้างมาแล้วก่อนจะเอาขึ้นโต๊ะเนี่ยต้มให้เขาเห็นท่านแล้วขึ้นเลยพอมันร้อนนะพอพึงผ้าขาวบางนะในตะแกรงซะแล้วเนี่ยมันระเหิดปุ๊บเนี่ยฮะห่อด้วยกระดาษเลยท่านวางจ่ายคำพันให้เขาเห็นมันเป็นสุขอนามัยอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นี่หันมาดูว่าความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ใดบางคนก็บอกเลยไปก่อนนะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตรอกไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันน่ะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพบอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตแล้วสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเรียกว่าเจ้าคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยๆล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสารกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5 ล้าน10 ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆ เราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพาดพิงถึงโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1 ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1 ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครแล้วไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายเป็นว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชีนี้แล้วโยมให้เป็นเช็คเงินสดขอคืนโยมต่อมาท่านก็บอกว่ามาพบอีกท่านชื่อหม่อมราชวงศ์พรพันธ์ทวีวงศ์ทวยศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงต่อมาท่านก็มาพบด้วยความเมตตาตอนนี้ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วท่านก็เอารูปมาดูเนี่ยดูสิลูกชายคนโตเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคุณมีชื่อเสียงให้ยมแม่อยู่กลางทุ่งอย่างนี้เหรอบ้านบังกะโลเก่าๆสังกะสีแดงฝาบ้านก็ยังมีสังกะสีแปะอยู่ให้แม่อยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเอาบ้านหลังนี้อาตมา

0: ตัดสินใจไม่ศึกนะเมื่อตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่ศึกเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 กว่าบาทต้องไปยืมเงินอาจารย์และเพื่อนรุ่นพี่มาใช้เขาเดือนละ 1,500 สมัยก่อนสมัยเรา27 28สร้างบ้านหมดไป 70,000 เดี๋ยวนี้มันก็ยังอยู่ไปแถวๆบางปะหันไปเรื่องอ่างทองไปเลือกมาสักหลังหนึ่งบ้านทรงไทยเอาสักราคา1.5 ล้านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่งโยมขอปรึกษาแม่ก่อนได้ไหมก็ไปหาโยมแม่โยมแม่ก็นั่งแต่ถุนบ้านกินหมากไปกระเดินแต๊ดแต๊ดแต๊ดสาวบ้านก็มีแต่มะพร้าวพันกันเต็มไปหมดมาทำไมอ่ะตอนเดินลงไปได้ทุนไปคุยกับเขานะเพราะเขาเป็นแม่ท่านเป็นแม่มาทำไมอ่ะก็เล่าเรื่องให้ท่านฟัง
1: คุณผู้ชมคะการดำรงตนให้อยู่ในความซื่อตรงดำรงมั่นในศีลและไม่หมกมุ่นในอบายมุขก็คือการปฏิบัติตนให้เจริญอยู่ในธรรมนำมาซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอ็มซินต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันที่สนามธรรมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้าง

แล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็น

แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้ออะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยง และยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับ

0: การประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสถานที่ตรงนี้คือบริเวณที่อยู่ด้านหน้าพระราชวังของประเทศฮังการีเรียกว่าบูดาปราสาทบูดาก็คืออยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของประเทศฮังการีขณะนี้นั่งอยู่ในบริเวณแม่น้ำดานูบเราคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาที่ประเทศฮังการีตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วก็มีกำหนดกลับในวันที่28กันยายน2559นี้วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็เพื่อที่จะมากระชับความสัมพันธ์ในด้านศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกับพระพุทธศาสนาในฮังการีโดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตในเมืองบูดาเปสต์นี้แล้วก็ได้ทำความร่วมมือกันเพื่อการนี้มาครบ5ปีและเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญจึงได้เดินทางมาที่ฮังการีเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตและในโอกาสเดียวกันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับฮังการีกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับศาสนาคริสต์ในฮังการีและได้มีโอกาสได้พบกับผู้นำทางการเมืองของฮังการีเช่นรองประธานรัฐสภามีการศึกษาทำความเข้าใจวัฒนธรรมของฮังการีซึ่งในสมัยหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เสด็จมาเยือนประเทศฮังการีนี้เราก็เหมือนกับเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านมาสร้างความสัมพันธ์ในด้านศาสนาที่นี่ประเทศฮังการีเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งของโลกก็คือแม่น้ำดานูบไหลผ่านประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ในดินแดนประเทศนี้แม่น้ำดานูบไหลผ่านตรงนี้เนี่ยประมาณ300กิโลเมตรเหนือจรดใต้ของฮังการีแต่ตัวแม่น้ำดานูบที่เรานั่งเรืออยู่ตอนนี้เนี่ยยาวจริงๆประมาณ 2,800 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของโลกที่ยาวมากตั้งต้นแม่น้ำอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ไหลผ่านประเทศต่างๆโดยเฉพาะผ่านออสเตรียในดินแดนของเช็กโกสโลวาเกียเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงฮังการีและไปออกทะเลที่ทะเลดำแม่น้ำดานูบมีประวัติที่สำคัญของโลกในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการเดินทางมาฮังการีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำดานูบซึ่งฟังดูแล้วมีอดีตที่ยาวไกลพอๆกับสายน้ำทีเดียวประเทศไทยของเรานั้นตั้งประเทศมา700กว่าปีแต่ฮังการีนั้นอายุแก่หรือเก่ากว่าประเทศไทยฮังการีตั้งประเทศในพ.ศ.ในค.ศ.996นั่นคริสตศักราช996ตรงกับพุทธศักราช1539เพราะฉะนั้นประเทศฮังการีฉลองครบรอบ 1,000 ปีเมื่อพ.ศ. 2539ที่ผ่านมาการเริ่มต้นของดินแดนแห่งนี้ในฐานะประเทศเนี่ยมีตำนานมากมายและ

ไปไหนก็ตามเราก็จะเห็นรูปปั้นรูปเคารพรูปภาพของกษัตริย์องค์แรกแห่งฮังการีไม่ว่าจะเป็นในโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นสี่แยกวีรบุรุษหรือแม้กระทั่งในรัฐสภาเราก็จะเห็นรูปปั้นหรือรูปเคารพในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นระดับเซนต์คือนักบุญที่ทางวาติกันสถาปนาเป็นนักบุญเป็นเซนต์ชื่อว่าเซนต์สตีเฟนกษัตริย์องค์แรกผู้สถาปนาฮังการีคือกษัตริย์สตีเฟนชาวฮังการีเรียกว่าเป็นนักบุญนักบุญสตีเฟนหรือเซนต์สตีเฟนเราจะพบรูปปั้นของท่านทั่วไปชาวฮังการีเริ่มต้นประเทศในพ.ศ. 1539ด้วยการสถาปนาราชอาณาจักรที่เซนต์สตีเฟนหรือกษัตริย์องค์แรกตั้งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นขึ้นลงลงวิ่งวิ่งหยุดหยุดประเดี๋ยวก็เจริญมากถึงขนาดเป็นจักรวรรดิประเดี๋ยวก็ถูกจำกัดพื้นที่เพราะแพ้สงครามบางช่วงก็รุ่งเรืองมากบางช่วงก็ถูกมหาอำนาจมาลุกรานทำลายทั้งนี้ก็เพราะว่าดินแดนของฮังการีนั้นอยู่ในยุโรปตะวันออกแต่ว่าคนฮังการีเขาบอกว่าอยู่ในยุโรปกลางเอาเถอะแต่ว่าค่อนข้างมาทางตะวันออกเพราะฉะนั้นตั้งประเทศไม่นานก็ถูกลุกรานโดยพวกมองโกลทางเผ่าพันธุ์ลูกหลานของเจนกิสข่านมารุกรานทำลายแล้วก็อยู่มาสร้างเมืองสร้างประเทศมาได้พักหนึ่งก็อยู่ในระหว่างเขาเรียกการเผชิญหน้าระหว่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอิสลามในช่วงที่มีเมืองหลวงสำคัญอยู่ที่ตุรกีเขาเรียกว่ามุสลิมเติร์กมุสลิมเติร์กได้ยกทัพมา เรียกว่ายึดครองดินแดนฮังการีซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายของศาสนาคริสต์ในยุโรปนะเพราะฉะนั้นทางคริสต์ก็ต้องป้องกันดินแดนฮังการีให้เป็นคริสต์ในฝ่ายของตุรกีซึ่งเป็นมุสลิมก็ต้องการดินแดนฮังการีให้เป็นประเทศของตนเองในขึ้นอยู่กับมุสลิมด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นเหมือนดินแดนเขาเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกนะเดี๋ยวใครจะรบกับใครก็ต้องยกทัพผ่านฮังการีทุกทีไปและเมื่อผ่านยุคมุสลิมมาเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ก็มาสู่ยุคที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นั่นก็คือในช่วงที่เกิดจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในคริสต์ศักราช1968ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2411 2411นี่มีความหมายสำหรับคนไทยนะเป็นปีแรกที่รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชหรือพระมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชในปี2411และปีนั้นเองก็มีการรวมประเทศออสเตรียฮังการีเช็กโกสโลวาเกียและอื่นๆขึ้นเป็นจักรวรรดิเรียกว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลในยุโรปสมัยนั้นเป็นรองก็แต่รัสเซียเท่านั้นฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มองมาที่ออสเตรียฮังการีในฐานะเป็นมหาอำนาจและสามารถจะพึ่งพากันได้ในยามที่ประเทศสยามหรือประเทศไทยในสมัยนั้นถูกล้อมกรอบโดยอังกฤษอยู่ฝ่ายหนึ่งในดินแดนพม่าแล้วก็ฝรั่งเศสมหาอำนาจในยุโรปก็ไปยึดครองเรียกว่าไปได้อาณานิคมติดกับเราเลยก็คืออินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชา

ประเทศไทยก็เหมือนกับแซนด์วิชถูกบีบโดยอังกฤษโดยฝรั่งเศสแล้วทำอย่างไรจะให้ประเทศไทยรอดปากเหี่ยวปากกาล่ะเพราะดินแดนในเอเชียเกือบทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่นและจีนเป็นเมืองอาณานิคมของสองมหาอำนาจนี้แล้วทั้งสิ้นยังเหลือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแต่เรารอดมาเพราะพระราชวิธีโสบายนโยบายต่างประเทศรัชกาลที่5ผูกสัมพันธไมตรีกับมหาอำนาจในยุโรปที่สามารถจะขานอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสได้มหาอำนาจในยุโรปในสมัยรัชกาลที่5ก็คือประเทศเยอรมันหรือเยอรมนีของพระเจ้าไกเซอร์น่ะที่เรารู้จักกันในนามว่าไกเซอร์มหาราชแล้วก็กษัตริย์ของออสเตรียฮังการีนะซึ่งเป็นมหาอำนาจเหมือนในยุโรปสมัยนั้นจึงมีมหาอำนาจใหญ่ๆคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียฮังการีและก็รัสเซียเราประเทศไทยเราจึงรู้จักประเทศเหล่านี้ดีในปี2440พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกก็มาเยือนประเทศมหาอำนาจเหล่านี้โดยเฉพาะในปี2450เป็นการเสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งที่2รัชกาลที่5ได้เสด็จมาถึงออสเตรียฮังการีแล้วก็มาถึงประเทศฮังการีนี้โดยที่ทรงสนพระทัยในเรื่องของการเกษตรกรรมการเลี้ยงม้าการฝึกม้าและได้ไปถ่ายภาพไว้รัชกาลที่5ทรงฉายพระรูปถ่ายภาพไว้ที่รัฐสภารัฐสภาที่ยิ่งใหญ่ของฮังการีซึ่งคณะของเราได้ไปเยือนเมื่อวานเราก็ตามรอยรัชกาลที่5ไปเยือนรัฐสภาของฮังการีประเทศฮังการีนั้นได้เจริญเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แต่พอถึงสมัยรัชกาลที่6ออสเตรียฮังการีจับมือกับเยอรมันและก็จักรวรรดิออตโตมันของตุรกีลบกับมหาอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่1ในสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยของเราในสมัยรัชกาลที่6อยู่ฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียเมื่ออังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเป็นฝ่ายชนะประเทศไทยก็เลยได้สิทธิพิเศษหลายๆประการโดยเฉพาะในการยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3และเช่นการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการค้าการสัญญาทางการค้าเรื่องภาษีพอถึงแต่ว่าในยุคนั้นกลายเป็นว่าออสเตรียฮังการีเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้พระเจ้าไกเซอร์ก็แพ้ออสเตรียฮังการีก็แพ้จึงถูกปรับในฐานะผู้แพ้โดยเฉพาะออสเตรียจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั้นโดนลงโทษด้วยการแบ่งประเทศซอยย่อยลงไป 4-5 ประเทศมีออสเตรียมีฮังการีมีเชโลวาเกียโดยเฉพาะดินแดนฮังการีที่เคยยิ่งใหญ่นั้นเหลือมาเป็นประเทศเล็กลงอย่างในปัจจุบันมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกทางรถไฟนี่เขาไม่ให้นะสมัยโน้นเนี่ยนะเพราะว่าต้องการไม่ให้ฮังการีฟื้นขึ้นมาก่อสงครามก็ผ่านไปยุคหนึ่งแหละแต่อย่างไรก็ตามฮังการีก็จับมือกับเยอรมนีในยุคฮิตเลอร์นะก่อสงครามอีกฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นว่าฮังการีก็เข้าสู่สงครามเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนมาเอาดินแดนคืนมาถ้าโชคดีแต่โชคไม่ได้เข้าข้างฮังการีนาซีก็คือฮิตเลอร์แพ้สงคราม

ทำให้ฮังการีก็ต้องถูกยึดครองโดยผู้ชนะครั้งนี้มีการแบ่งกันแล้วโลกแบ่งออกเป็น2ขั้วหรือ2ค่ายระหว่างค่ายโลกเสรีมีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ชนะในฝ่ายสงครามโลกชนะเยอรมันเนี่ยเป็นหัวหน้าค่ายกับฝ่ายโซเวียตยูเนียนสหภาพโซเวียตก็คือรัสเซียปัจจุบันเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์และเมื่อเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์นั้นก็มีการแบ่งกันสิว่าเบอร์ลินเยอรมันมีเบอร์ลินตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกและเยอรมนีตะวันออกเยอรมนีตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นฮังการีก็ไม่ได้รอดพ้นชะตากรรมได้ตกอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าค่ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี2488เป็นอิสระมาจนกระทั่งรัฐบาลสหภาพโซเวียตส่งรถถังมาเรียกว่ายึดครองประเทศให้อยู่ภายใต้การชี้นำของสหภาพโซเวียตเหตุเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่คนตายเป็นหมื่นคนเพราะมีการต่อต้านสหภาพโซเวียตในปี2499หลังจากนั้นมาฮังการีก็ถูกกดอยู่ภายใต้การปกครองของค่ายคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำศาสนาถูก เรียกว่ากดจนไม่มีโอกาสที่จะโง่ศีรษะขึ้นมาเลยศาสนาคริสต์ก็อยู่ในภาวะที่ลำบากเพราะว่าคาร์ลมาร์กซ์เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์บอกว่าศาสนาคือยาเสพติดคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดเราจึงได้พบบทเรียนนี้ว่าในฮังการีนั้นศาสนาคริสต์อยู่ด้วยความยากลำบากในยุคสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์โรงเรียนของโบสถ์คริสต์โดนยึดไปเป็นของรัฐหมดเลยและก็การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปโดยยากอันนี้ก็กระจ่างชัดเมื่อเราไปเยือนโบสถ์คริสต์นะสำคัญสำคัญท่านก็เล่าให้เราฟังแล้วก็เกิดการกวาดต้อนแรงงานของคนฮังการีเอาไปไซบีเรียในฐานะที่ต่อต้านกระด้างกระเดืองต่อการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ฮังการีก็อยู่ในภาวะที่ลำบากยากแค้นและยากจนแต่อย่างไรก็ตามฮังการีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแมว9ชีวิตก็ได้ล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่สมัยมงโกลลุกรานมุสลิมลุกรานมาการลุกการจับชาวยิวฆ่าเป็น400,000ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ชาวยิวฮังการีนี่แหละในยุคนาซีเรืองอำนาจแล้วก็แพ้สงครามโลกครั้งที่1แพ้สงครามโลกครั้งที่2โดนโซเวียตยึดครองเสียความเป็นอธิปไตยในการชี้นำนโยบายต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้ค่ายคอมมิวนิสต์กว่าจะพ้นจากพงหนามก็ปี2534เป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศเล็กประเทศน้อยที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตก็แยกมาเป็นอิสระแยกเป็นอิสระกันหลายประเทศทีเดียวนับ10ประเทศฮังการีก็กลายเป็นว่ายืนได้เป็นอิสระสง่าผ่าเผยตั้งแต่นั้นมา25ปีโดยประมาณและ25ปีนี้เองที่ฮังการีได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาศาสนาคริสต์ในฮังการีก็ฟื้นขึ้นมาพระพุทธศาสนาก็ได้โอกาสในการที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่25ปีที่ผ่านมาในฮังการีจนปัจจุบันนี้มีศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธลงทะเบียนนับหมื่นคนและเป็นหนึ่งในศาสนาที่รัฐบาลฮังการีรับรองสามารถที่จะเกิด Buddhist Church คือพุทธสมาคมมีนายกพุทธสมาคมมีการตั้งวัดของมหายานตั้งวัดของเถรวาทและที่สำคัญเปิดวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในฮังการี

เรียกว่าวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตซึ่งดำเนินการศึกษาในเรื่องของศาสนาจนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทมีศักดิ์และสิทธิ์ที่รัฐบาลฮังการีรับรองเมื่อจะเปิดปริญญาเอกผู้บริหารของวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพังเพราะเหตุที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาเพียงพอจึงได้ไปลงนามทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขอให้มาเปิดปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตเมื่อ5ปีที่แล้วแต่กว่าจะเจาะเข้ามาใน EU หรือสหภาพยุโรปเข้ามาในฮังการีไม่ใช่ง่ายเราต้องให้กระทรวงศึกษาธิการของฮังการีรับรองมหาจุฬาและการที่รัฐบาลฮังการีรับรองมหาจุฬาเท่ากับว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรปรับรองมหาจุฬาตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าในโลกแห่งเดียวนะที่ EU รับรองนะเข้ามาเปิดการศึกษาในสหภาพยุโรปได้กว่าจะรับรองกว่าจะดำเนินการเนี่ยก็ผ่านไปพอสมควรเราก็เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นี่เปิดการศึกษาอื่นๆและครั้งนี้ก็มาวางแผนที่จะเปิดการศึกษาปริญญาเอกของมหาจุฬาอย่างเป็นทางการและได้มีการลงการเปิดศูนย์ฝึกอบรมพระชาวพุทธที่ในยุโรปที่วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตอีกด้วยมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเป็นรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือทางศาสนาที่น่าสนใจซึ่งจะได้พูดถึงต่อไป

0: เมื่อต้องการให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบายก็จึงต้องลำบากก่อนนะต้องเหนื่อยไปก่อนนะเหนื่อยไปก่อนคนขยันหมั่นเพียรก็จะเหนื่อยลำบากตั้งแต่ตอนต้นแต่เมื่อถึงบั้นปลายก็จะสบายมาถึงตอนปลายของชีวิตก็จะสบายเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่มาถือศีลรักษาศีลปฏิบัติธรรมต้นๆใหม่ๆลำบากอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแต่เมื่อฝึกฝนอบรมจนเคยชินติดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยใจก็จะน้อมไปในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงขอให้ธรรมะเป็นคติแก่ท่านทั้งหลายว่ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์หรือตรีรจารีณีขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดศรัทธาตั้งใจมารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังและเอาจริงและรวมไปถึงการครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศฆราวาสนั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนา
1: มาเจี๊ยกิ้งจุกกันแต่ๆมิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนเพื่อคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กัน

0: ที่จุที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกแต่แท้ขี้จุกที่2แห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกแต่แท
0: ้ขี้จุกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
0: ้ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงเหี้ยฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท
0: ้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท้
0: จำไว้ฮึดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอฮึกุคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: นกยังมีบินได้จนสิ้นอายุไข
1: การขับรถอายุก็ไม่เกี่ยวฉันพยักร้าย4942
0: ผมพยักร้าย008สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร ับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนสำหรับคอละครนะครับบทร้ายๆเนี่ยต้องเป็นของเขาคนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับคุณแม่ออนสิริคุณราชอาญาครับผม
1: ค่ะ
0: มันจริงหรือเปล่าครับที่ว่าร้ายๆและตัวจริงจะร้ายเหมือนในละครไหม
1: ไม่เลยค่ะตัวจริงใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี
0: ้
1: แต่มีข้อแม้นะคะเห็นยิ้มยิ้มแบบนี้ถ้าร้ายมานะคะอาจจะเป็นเสือซ่อนเล็บก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อนพยักร้าย008
0: ครับ
1: ชวนแม่ออนมาวันนี้เนี่ยมีภารกิจอะไรให้ทำไม่ทราบคะ
0: มีภารกิจแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าใจสู้หรือเปล่าภารกิจอยู่ตรงนี้แล้วครับ
2: ขับรถโกคาร์ทให้ได้จำนวนรอบตามเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์เดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะให้แม่ขับโกคาร์ทงั้นเหรอ
0: โกคาร์ทเนี่ยรู้จักหรือเปล่าครับเนี่ยว่ามันเป็นยังไง
1: รู้แต่นั่นวัยรุ่นเขาเล่นกันแล้วพยัคฆ์ละ008ดูหน้ากับอายุแม่ดีไหมลูก
0: ไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสนุกและปลอดภัยอย่างแน่นอนเบาใจ
1: นะชัวร์นะ
0: ชัวร์ครับอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เอง
1: โอเคถ้าอย่างนั้นรออะไรไปเลย
0: นะพลังเยอะโอ้วัยรุ่นไปวัยรุ่น
3: เพราะสังคมบ้านเรานั้นมักจะมีคำพูดในเชิงหมิ่นการตัดสินใจในการขับรถของผู้หญิงอยู่เสมอแต่ด้วยความมุ่งมั่นของพยัคฆ์ร้าย4942นี้เองที่ทำให้มิสเตอร์อาร์ตัดสินใจมอบภารกิจท้าทายความเร็วให้กับเธอได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเอง
1: มาเลยค่ะพยักร้าย
0: 108
1: ท่านนี้หรือเปล่าคะ
0: ท่านนี้เลยครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญประจำสนามแห่งนี้นะครับพี่พันธนัทของอัมพายครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับ
0: ต้องรบกวนถามเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะเล่นโกคาร์ทเนี่ยชุดแบบนี้แหมเต็มยศเลยถูกต้องไหมฮะ
4: ถูกต้องนะครับชุดนี้เป็นชุดแข่งนะฮะ
0: ชุดแข่ง
4: ฮะแล้วก็มีหมวกกันน็อกมีรองเท้าผ้าใบ
0: รองเท้าผ้าใบ
4: นะครับอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเล่นแล้ว
0: แล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันร้อนอย่างเงี้ยใส่ขาสั้นมาได้ไหมฮะ
4: ได้ครับ
0: รองเท้าแตะได้ไหมครับ
4: รองเท้าแตะไม่

0: ขนาดแม่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีความเร็ว
1: แล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยมันเต็มใบแบบเมืองไทยเมืองร้อนเนี่ยมันเห็นได้ครึ่งใบได้ไหม
0: ครึ่งใบก็ได้ครับ
1: โอ้โหฟิตสไตล์เหมือนกันเปิดกว้างพอสมควร
2: ค่ะและอายุนี่จำกัดไหมคะ
0: ไม่จำกัดเลยครับตอนนี้ที่เล่นอยู่นะครับมากสุดเนี่ย65
1: โอ้โ
2: ห65ยังไหวยังไหวแล้วรถโกคาร์ทนี่มันมีกี่ประเภทคะ
0: ถ้าสำหรับที่นี่นะครับจะมีเป็นรถเช่าร ถส่วนตัวนะฮะรถเด็กรถผู้ใหญ่นะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีแยกเครื่องยนต์อีก2จังหวะกับ4จังหวะ
1: 4จังหวะ
0: นะครับ CC เนี่ยเริ่มเล่นกันตั้งแต่160นะฮะ200 270 350นะ400กว่าก็มี
1: ถังน้ำมันเนี่ยจุได้สักกี่ลิตรครับแล้วก็วิ่งต่อเนื่องได้นาน
2: กี่ชั่วโมง
0: 4ลิตรฮะประมาณ3ชั่วโมง
1: พยักหน้าของเราฟังอย่างนี้ครับยากลงสนามแล้วหรือยัง
2: มากมาก
1: มากมากเลยนะครับ
0: จะเรามีพนักงานผู้หญิงนะฮะน้องนาเดียเนี่ยจะมาแนะนำครับ
2: วิธีการขับ
0: วิธีการขับ
1: ครับผมก็แล้วก่อนที่เราจะลงสนามนะฮะช่วงนี้เราต้องขอบคุณพี่พันธนัทของอภัยมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แล้วภารกิจของเราคืออะไรครับ
3: 2รอบ1นาทีค่ะ
1: 2รอบ1นาทีจะได้หรือไม
2: ่ต้องได้
1: กำลังไป

0: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีครูฝึกคนสวยน้องนาเดียมาช่วยนะครับเป็นไงครับพยักราย4942เคยขับรถโกคาร์ทหรือเปล่าครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แล้วรถธรรมดานี่ขับได้ไหม
1: รถธรรมดาขับได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับมีไปขับขี
1: ่มีขับขี่ตลอดชีวิตค่ะ
0: ครับผม อยากจะถามน้องนาเดียว่าเริ่มเนี่ยเราควรจะเริ่มอย่างไรครับ
2: วิธีการนั่งเริ่มแรกค่ะ
0: ครับ
2: แนะนำเลยนะคะเหยียบไปที่เบาะก่อนค่ะขาเหยียบเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะขาขวาเหยียบไปที่เบ
0: าะขวาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะขึ้นทางขวาเหยียบไปที่เบา
0: ะครับ
2: แล้วค่อยหย่อนตัวลงค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวหมวกกันน็อกเดี๋ยวผม
2: ใช่ค่ะ
0: ถือให้ก่อนขาแข้งนี่ยังแรงดีอยู่มากแข็งแรงท่านี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะท่านี้เลย
0: แล้วตรงเนี้ย
1: แล้ว
0: ด้านขวาเท้าขวานี่เป็นอะไรครับ
2: เท้าขวาจะเป็นคันเร่งค่ะส่วนขาซ้ายจะเป็นเบรกแค่นั้นเอง
0: ก็ขับได้เลย
2: ใช่ค่ะขับสามารถขับได้เลยค่ะ
0: แล้วเวลาสตาร์ทรถมีกุญแจไหมคะเนี
2: ่
0: ย
2: ไม่มีค่ะ
0: อ้าวสตาร์ทไงครับ
2: สตาร์ทมือค่ะต้องมีคนช่วยสตาร
0: ์
2: ท
0: ต้องมีคนช่วยสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยนะ
1: แล้วลุกนะคะหรือลุกได้เลย
2: เวลาลุกเราต้องยันตัวค่ะ
1: ยันตัว
2: ยันตัวขึ้นยันตัวแล้วดันขาขึ้นมาใช่ค่ะจับที่เบาะแล้วดันตัวขึ้นค่ะ
0: ได้ไหมครับไหวไหม
2: ใช่ค่ะก็ต้องใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้แข็งแรงมาก
2: แล้วก็เหยียบที่ปอดอีกทีใช
0: ่
1: แล้วก็
2: ก้าวลงมาเลยค่ะ
1: โอเค
2: ข้ามมาเลย
0: ธรรมะธรรมแงสงสัยปฏิบัติการในครั้งนี้สวยงามแน่นอน
1: สำเร็จ
3: คันแรกพยักร้าย4942ของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการขึ้นลงรถอย่างถูกวิธีครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าข้างไหนเป็นเบรกข้างไหนเป็นคันเร่งนั่นเองอันดับต่อไปก็จะไปเรียนรู้วิธีการควบคุมรถกันครับ
1: หลักการขับทำยังไงคะ
2: หลักการขับง่ายๆค่ะขวาคันเร่งซ้ายเบรกเวลาเราเข้าโค้งพวงมาลัยจะแข็งเราต้องจับให้แน่นๆ
0: แน่น
2: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเข้าโค้งคือจับพวงมาลัยให้แน่นแล้วบังคับไปมันจะไปของมันเองค่ะรถโค้งค่ะคือเราไปเริ่มรู้สึกเร็วเราแค่แตะเบรกแล้วรถมันจะเบรกโดยอัตโนมัติแต่ว่าไม่ใช่ว่าหยุดเลยคือแค่แตะเบรกแล้วยกคันเร่งขึ้นรถก็จะเบาใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้เองนะฮะ
1: เต้นเหมือนกันนะ
0: อยากลงสนามแล้วหรือยังเนี่ย
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วตามหนูมาเลยค่ะ
3: แล้วก็ถึงเวลาที่พยักร้าย4942ต้องลงสนามโกคาร์ทเป็นครั้งแรกครับยังมีรอยยิ้มอยู่นะครับน่าจะสนุกเลยทีเดียวแล้วก็เริ่มกันเลยครับโดยที่เรามีครูฝึกนะครับคุณนาเดียเป็นผู้นำทางไปนะครับเพื่อเป็นการบอกลายในการขับขี่ของสนามนี้ครับตอนนี้เข้าโค้งแรกไปแล้วยังขับช้าๆกันอยู่นะครับเพื่อจะได้ทำความคุ้น

คยกับวิธีการเลี้ยวแล้วก็วิธีการขับรถนะครับไปกันอย่างช้าๆลองไปดู008กันบ้างครับรอบนี้008เริ่มใช้ความเร็วเยอะขึ้นครับขับตามใกล้ครูฝึกเลยทีเดียว

0: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกครับ
1: สุดยอดเลยค่ะ
0: สุดยอดเลย
1: ค่ะตั้งแต่ล้มจักรยานครั้งนั้นเนี่ยเพิ่งจะติดดินตอนนี้แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้มากนะ
1: ใกล้มาก
0: ไม่กี่นิ้วเองอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เหมือนนอนอยู่กับพื้นแล้วก็วิ่งไปเลยล่ะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นยังไงครับน้องนาเดียสำหรับพยัคฆ์ร้ายของเรานี่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจ
2: สำหรับคนอายุในวัยนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะ
1: สุดยอด
0: แต่ผมว่าช้าไปหน่อยหรือเปล่าดูแล้วเนี่ย
2: เพิ่มความเร็วอีกนิดนึงค่ะ
0: แล้วภารกิจของเราคืออะไรครับ
2: 2รอบ1นาทีค่ะ
0: 2รอบ1นาทีจะได้หรือไม
1: ่ต้องได้
0: อ้าวถ้าได้เราไปลุยกันเลยมั่นใจขนาดนี้
1: โอเค
2: ไปแล้วค่ะ
3: เริ่มปฏิบัติภารกิจกันแล้วนะครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย4942ของเราโค้งแรกก็ยังใช้ความเร็วได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขับเอาประคองโค้ง2ผ่านไปครับจะทำได้หรือไม่กับ2รอบภายใน1นาที
0: เอาทางตรงแล้วเอา
2: เร็
0: วอีก
2: เร
0: ็วอีกโค้งที่3ได้
3: ทั้งศูนย์ศูนย์เป็ดทั้งครูฝึกนี่ก็เชียร์กันอย่างเต็มที่เลยครับแต่พยัคฆ์ร้าย4942ของเราก็ยังไม่กล้าใช้ความเร็วสักเท่าไหร่นะครับผ่านไปแล้ว1รอบ
0: เร็วอีกเร็วอีกใกล้หมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วเนี่ย
3: แหมคนเชียร์ก็ส่งเสียงกันอย่างเต็มที่ครับและตอนนี้ก็เข้าโค้งสุดท้ายแล้วครับหมดไปแล้วครับสำหรับ2รอบเดี๋ยวไปติดตามกันว่าเวลาจะอยู่ใน1นาทีหรือไม่

0: เอาละครับภารกิจก็เสร็จลงไปแล้วนะครับคราวนี้ต้องถามครูฝึกนะครับน้องนาเดียว่าให้ผ่านหรือไม่
1: ไม่ผ่านค่ะสำหรับการคนที่ขับครั้งแรกแล้วอายุเท่านี้ถือว่าโอเคค่ะ
2: ยังได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ครั้งหน้ามาใหม่
2: แน่นอน80จะมาเอาคืน
0: ต้องขอขอบคุณน้องนาเดียไว้มากๆเลยครับผมและช่วงหน้าไปพบกับห้องวิจัยไว้ทอง
3: แม้ว่ากีฬาการขับขี่รถโกคาร์ทนั้นจะเป็นที่นิยมมากในเด็กวัยรุ่นและวัยทำงานเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้จำกัดหรือกีดกันคนวัยสูงอายุไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกีฬานี้นะครับเพราะแม้ว่าจะใช้เวลาในแต่ละรอบในการขับขี่เพียงไม่นานแต่ก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อแขนขาและหลังในการออกแรงบังคับและทรงตัวบนพื้นถนนและได้ใช้สายตาร่วมกับประสาทสั่งการในการควบคุมทิศทางซึ่งต้องใช้สมาธิไปกับสิ่งนั้นจนทำให้ผ่อนคลายความเครียดและได้ความตื่นเต้นเร้าใจมาแทนที่ครับได้ฝึกการใช้สมองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและคิดบริหารเวลาการขับขี่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของสนามแข่งรถอย่างเคร่งครัดและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยคนสูงวัยหรือว่าคนวัยหนุ่มค่ะจะประสบอุบัติเหตุมากกว่ากัน
4: ผมว่าสูงวัยหรือเปล่าเพราะว่า
2: วัยหนุ่ม
4: ตาไม่ค่อยดีแล้วว
2: ัยหนุ่มคุณพยักร้ายค่ะคุณอาอ้อยสิริถูกต้องนะคะนี่เพราะว่าวัยที่น้อยกว่าค่ะก็อาจจะทำให้ขับรถเร็ว
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
4: เอาละครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพียงไร้008ค่ะและคุณเพียงไร้4942ด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันค่ะเป็นประจำทุกครั้งนะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงพวกคุณทั้งคู่ค่ะ
5: ยักษ์ร้าย4942คุณทำให้ผมประทับใจมากคุณทำให้เห็นว่าการขับขี่รถโกคาร์ทนั้นนอกจากวัยจะไม่เป็นอุปสรรคแล้วความเป็นเพศหญิงของคุณก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาขวางกั้นการแสดงความสามารถของคุณได้แต่กระนั้นก็ขอให้ระวังการขับรถในชีวิตประจำวันของคุณด้วยโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะ

0: ความรู้สึกที่ได้ไปขับรถโกคาร์ทค่ะ
1: สนุกมากค่ะอยากจะบอกคุณหมอว่าสน
0: ุกมากเลย
1: ใช่สนุกค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยลองเลยจนเราอายุขนาดนี้เพิ่งจะมาลองครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็เสียวเล็กๆนะคะ
2: เสียวอะไรคร
1: ับก็เพราะมันเตี้ยไงคะ
2: ใช่
1: ครับเตี้ยมาก
2: ไม่ถึง2นิ้ว
1: ใช่แล้วเราเหมือนเราอยู่บนถนนแล้วก็พวงมาลัยเล็กๆซึ่งเราไม่เคยจับใช่ไหมคะแล้วแบบมันพุ่งเร็วมาก
2: อีกอย่างนึงคือมันพุ่งเพราะว่ามันไม่ได้เหยียบคันเร่ง
1: ใช่
2: เราต้องเหยียบเบรกแทนเพราะว่า
1: เครื่องเขาแรงมากมากค่ะ
2: โค้งก็แคบมากใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วปกติคุณอาขับรถไม่ใช่ประจำวันไหมคะ
1: ปกติขับอยู่แล้วค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะ
2: มีไม่ขับขี่หรอครับ
1: ตลอดชีวิตค่ะหน้าแบบนี้ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เพราะว่ามีความต่างกันนะคะระหว่างการขับรถโกคาร์ทกับขับรถในชีวิตประจำวันค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าเราดูเนี่ยเรามีประชากรผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยประชากรผู้สูงวัยเหล่านี้ก็ยังแอคทีฟอยู่ยังมีความเข้มแข็งแข็งแรงนะคะยังออกไปข้างนอกได้ขับรถเนี่ยเป็นการฝึกทักษะสำหรับผู้สูงอายุหลายๆด้านพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องของความคิดการตัดสินใจแล้วที่สำคัญค่ะผู้สูงวัยเนี่ยก็จะรู้สึกมีความเป็นอิสระด้วยเมื่อได้ขับรถเอง
2: ได้
0: ใช่ค่ะไม่ต้องรอลูกหลานค่ะต้องเอาไว้แข็งแรงน้อยๆก่อนหรือมีปัญหาที่จะกวนการขับรถถึงจะให้เลิกขับหรือขับ
1: ใกล้ๆแล้วตอนนี้เราคิดว่าเรายังช่วยเหลือตัวเองได
0: ้แน่นอนค่ะทั้งเปรี้ยวทั้งสวยอย่างนี้ขับได้แน่นอนค่ะคุณอา
2: ก็อยากรบกวนคุณหมอเนี่ยพูดถึงความเสี่ยงในการขับรถของสูงวัย
0: ค่ะจริงๆแล้วสำหรับผู้สูงวัยค่ะก็ต้องลองพิจารณาสักนิดนึงเนื่องจากว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีความเสื่อมค่ะของร่างกายที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นระบบสายตาค่ะการมองเห็นเนี่ยอาจจะไม่คมชัดเท่าเดิมค่ะรวมถึงการมองในด้านข้างอาจจะแคบลงเพราะจุดบอดในการขับรถทางด้านข้าง
2: ทำไมเป็นอย่างนั้น
0: จะกว้างขึ้นอันนี้เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของจุดบอดในขณะที่เราขับรถมากขึ้นความคล่องตัวต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกกระฉับกระเฉงเหมือนเดิมเช่นการโยกขาเปลี่ยนเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งสลับกันอาจจะไม่คล่องเท่าเดิมนะคะรวมไปถึงโรคประจำตัวบางอย่างค่ะที่ผู้สูงอายุมีและอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการขับรถนะคะเช่นภาวะสมองเสื่อมแน่นอนอันนี้ทำให้เราเก่งน้อยลงการตัดสินใจการความไวในการคิดการตัดสินใจก็จะช้าลงนะคะ
1: คุณหมอคะแล้วเราจะวัดจากอะไรคะว่าเราสมควรที่จะขับรถต่อไปไหม
2: หรือว่าพอแล้ว
1: ใช่หรือว่าอายุขนาดที่คุณควรจะพอแล้วนะหรือว่าคุณควรจะขับได้เอเรียใกล้ๆ
0: ที่คุณหมอบอกก็คือว่าดูโรคประจำตัวก่อนค่ะโรคบางโรคเนี่ยทำให้เราขับรถยากโรคตานะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบการทรงตัวนะคะถ้าเผื่อว่าเราไม่มีโรคนะคะหรือเรามีโรคประจำตัวที่คุมได้ค่ะคุณอาก็ต้องมาดูเรื่องของยาที่เรารับประทานเป็นประจำ
2: อาจจะทำให้ง่วงซึมใช่ไหม
0: แน่นอนค่ะยาบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมนะคะที่คุณอาอาจจะนึกไม่ถึงนอกจากยานอนหลับแล้วก็จะมีเรื่องของยาแก้แพ้บางตัวนะคะทำให้เราง่วงหลับขณะขับรถได
2: ้
0: ค่ะแต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนสูงวัยหรือว่าคนวัยหนุ่มค่ะจะประสบอุบัติเหตุมากกว่ากัน
2: ผมว่าสูงวัยหรือเปล่าเพราะว่า
1: วัยหนุ่ม
2: ตาไม่ค่อยดีแล้ว
1: วัยหนุ่ม
0: คุณพยักร้ายค่ะคุณอาอ้อยสิริถูกต้องนะคะนี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพยักร้าย008เนื่องจากวัยที่น้อยกว่าค่ะก็อาจจะทำให้ขับรถเร็ว
1: ประมาทใช
0: ่ใช่ค่ะรวมถึงความระมัดระวังในการขับรถเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าด้วย
2: วัยนี้ก็ครอบกว่า
0: ใช่แล้วแต่ว่าผู้สูงวัยเวลาประสบอุบัติเหตุค่ะจะเกิดอันตรายได้เยอะกว่า
1: เพรา
0: ะ
1: ว่า
0: ใช่ค่ะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าหนุ่มสาวโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บก็มีได้เยอะกว่าค่ะ
2: ตอนนี้ก็อยากให้คุณหมอประเมินสุขภาพของแขกรับเชิญของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: แน่นอนค่ะสุขภาพของคุณอาก็ต้องแข็งแรงมากนะคะเพราะว่าสามารถแค่ขึ้นลงรถโกคาร์ทได้นี่สุดยอดมาก
2: ก็ถึงแม้ว่าภารกิจจะไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าคุณหมอชมมากเลย
0: ใช่ค่ะ
2: สุดท้ายนี้ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรณ์ของเรานะครับ
1: มีประกาศนียบัตร
0: ใช่ด้วย
2: ครับอันนี้แหละครับขอบคุณมากมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับแล้วก็พยากร้าย4942นะครับคุณแม่ออนสิริคุณราชอาญานะครับขอบคุณมากมากเลย
1: ขอบคุณค่ะ
2: และนี่ก็คือทั้งหมด ของรายการนะครับเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
0: พยัคฆ์วัยทอง
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: การขับรถอายุก็ไม่เกี่ยวฉันพยัคฆ์ร้าย4992
2: 4942
3: 4942
2: สวัสดีครับ
3: ร้านแม่น
2: เลยครับผมถามว่าอะไรนะราคาโอเค
4: 4-3-2
2: อยากทราบราคารถเนี่ยมันเท่ากันไหมฮะครับผมก็จะพูดติดขัดขัดฮะ
5: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนัก เนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุน

0: สำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ชอบผ่อนคลายฟังเพลงดูทีวีออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผม
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเงี้ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงนึงที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได้
5: ใช่ค่ะก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลย
5: เหรอใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมนะ
5: ค
4: อยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณหมอดาวนะครับวันนี้ผมอยากจะมาฝึกสมองซะหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับแล้วการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: เอาจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำอะไรพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: การฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้ยังไงฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได
1: ้
0: ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่
0: แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
1: อ๋อจริงๆหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงๆการที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้
0: ครับ
1: อันแรกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญและหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ส่วนที่สำคัญที่สุด
0: ก็จะม
1: ี
0: เหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติฉะนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ทีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะเรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: เขาทำฝึก8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำครบปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: อ๋อ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่ผ้าไหมยังได้อยู่ไหมได้นะคะไม่ได้เก็บในที่ชักแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะยังไงนะคะ
3: กัน
2: ไกลไข
3: ่
2: ผ้าไหมโอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหม
3: ได
2: ้เชื่อได้
3: ได้
2: กันไกลไข่ผ้าไหมใครไปฝังบ้านถ้าจริงนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะโอเคนะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเยี่ยมมาก
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่2อวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปิดตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ใช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดขึ้นนะคะจริงความนิ่งนะคะมันจะช่วยทำให้รับรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เดี๋ยวจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอไปทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ด
0: ี
3: ค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพเลย
0: ทาง
3: จับได้หลายอย่าง
0: อ๋อดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวันป้องกันสมองเสื่อม

0: ารย์ขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตารางเก้าช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวได
0: ้ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆก็จะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
0: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
1: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด
0: ็กที่สุขวัตตาง9ช่องนี้ก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่
0: อ
1: นถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
1: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วได้มันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางแล้วสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังเนี่ยเราก้าวไปข้างหน้าฮะนี่คือหน้าหลังนะครับ
0: หน้าหลัง
1: จะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็มิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
0: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตาราง9ช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได
1: ้เยอะเลยครับตอนนี้เอาไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
0: แสดงว่าตาราง9ช่องของอาจารย์เนี่ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
1: ได้ทุกกลุ่มฮะอยู่ที่ว่า
0: 1
1: อยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเริ่มมิติด้านข้างเงี้ยซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมิติด้านข้างก็ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมประสานเนี่ยมิติด้านหน้าเงี้ยใช่ไหมครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบครับเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการขนานนามว่าเนี่ยมันเป็นตารางไอ้เป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
0: อ
1: ๋
0: อเดินเป็นตัว V
1: เดินเป็นตัว I เนี่ยเขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
0: อ๋อแสดงว่าสามารถ พัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
0: แล้วตาราง9ช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
1: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดเลยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับมาฝึกพวกนี้นะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตรทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
1: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์มาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยนะฮะถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
0: เหมือนเต้นกับบีบอยเลย
1: หลักง่ายๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังฝาขยับมาขับไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบเลยว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้โหเขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
1: เลยครับตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: าจารย์หลังจากที่หมอทำได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูอย่างตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทำเราทำได้เร็วขึ้นไหม
0: แล้วถูกไหมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แม่นยำไหมเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยำจะตรวจสอบได้เลยนะครับจากเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการ

0: รองเท้าของเขาเนี่ยจะแม่นมากเลยในตำแหน่งเดิมตลอด
1: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
2: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำกันพวกแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ฝนได้ฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานได้ฝึกสมองมาก
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันก็สามารถนำไปใช้กับนักเต้นลีลาศระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะแยะเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกเร็วความเร็วมากขึ้น
1: เราต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะคร
0: ับ ดีเลยค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.

าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ุ่นใหญ่พาซ่า
1: หุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอเชิญนักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างป๋าเทพโพงามมาซ่ากันที่คลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมวันเดย์ทริปของที่นี่มีทั้งนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองทำข้าวตังและข้าวตูแบบง่ายง่ายปิดท้ายด้วยการไปซิ่งรถอีแต๊กชมสวนเกษตรอินทรีย์สนุกเต็มอิ่มแน่นอนครับ
2: ป๋านี่นะฮะในประวัติเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นภาพยนตร์มาเยอะมากมายแล้วก็ภาพยนตร์ส่วนมากนะทำเงินทั้งนั้นเลยได้เงินเนี่ยนะฮะเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเอาหรืออะไร
3: เฮ้ยเขากำลังขายทำอะไรมึงอะไรเนี่ย
4: เดี๋ยวจะเย็นเย็นไม่ย้อนแดกนี่นะ
3: ไม่ใช่จริง
2: ป๋าครับอายุปัจจุบัน
5: ก็9เข้า70ย่างย่าง
2: อย่าก้าวเข้าไปดิ
5: มันย่างไงไม่ก้าวหรอกแต่มันย่าง
2: งั้นเปลี่ยนเป็น
5: แต่เดี๋ยวรอมันจะสุกอ่ะตอนนี
4: ้รอสุก
5: มันย่างแล้วล่ะแต่รอมันสุกอ่ะตอนนี้
2: จะ70แล้ว
5: เข้า70แล้วครับ
2: แล้วก็มีโรคอะไรบ้างมั้ยฮะ
5: เยอะแยะทั้งหมดเบาหวานมันเล็งมาไม่เล็งมั่งอะไรมั่งเยอะมาก
4: นี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
5: ไม่รู้มันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรไงมันจะตายก็เป็นก็ช่าง
4: นี่สงสัยเป็นน่ะไม่ยอมรักษาแน่เลย
5: แล้วคุณบอกว่าเป็นโรคอะไรมั้ง
4: ป
5: ่ะเนี่ย
4: เป็น
5: เป็นอะไร
2: หมอไปแล้ว
4: เป็นโรคอะไรดีวันนี้จริงๆเราจะมาคุยกันเรื่องไขมันในเลือดสูง
1: ถูกต้องแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูงสำหรับใครที่กำลังเป็นหรือมีโอกาสเสี่ยงติดตามได้ในรายการวันนี้ครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนอ้วนนะครับ
6: รู้จักไขมันเส้นเลือดนะเลย
7: เคยได้ยินครับเคยได้ยิน
8: เป็นแบบคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแล้วชอบกินของมันๆหรือเปล่าคะ
9: บางคนผอมๆบางทีเป็นไขมันเยอะกว่าคนอ้วนอีก
7: ผมว่ามันขึ้นอยู่กับอาหารการกินน่ะ
10: ของทอดของมันเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงได้ก็พยายามหลีกเลี่ยง
11: รุ่นใหญ่พาซ่า
12: พาซ่า
13: พาซ่า
2: เราไปถามก่อนป๋าสวยไหม
5: สวยๆมีแฟนยัง
2: ยังไง
5: มีแฟนย
4: ัง นี่ทำไมชงนี่ก็ไม่ได้สังเกตเลย
2: ไม
4: ่
2: ได้ไม
4: ่
2: ได้ไม
4: ่
2: ได้
4: มองไม่เห็น
5: เมื่อกี้มาไม่สวยนะผมยุ่งเพราะแต่งหน้า
2: เป็นไงเป็นไง
5: เข้าท่า
2: โอเคไหมวันนี้โอเคนะ
5: โอเคแล้ว
2: มีความสุขนะ
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราให้ทั้ง3คนให้อาหารปลาเพื่อที่จิตใจจะได้ผ่อนคลายกันก่อนครับ
5: ปลาสวาย
3: โอ้โห
5: แกงชูชีนะ
2: ไม่เอาเซ่ไม่เอาเซ่
5: อ
2: ๋
5: อเ
2: ล
5: ย
2: ให้อาหารเขาจะไปกินเขาซะแล้วสวัสดีครับพี่
14: สวัสดีค่ะ
2: ชื่ออะไรครับ
14: ชื่อปลาเหลิมค่ะ
2: ปลาเหลิมเห็นเขาบอกว่าปลาเหลิมนี่คือขับเรือเก่งมาก
14: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นป๋าและคุณหมอไม่ต้องห่วงนะครับเรือลำนี้นะครับ1คือเรือใหม
14: ่
2: 2คือคนขับก็ใหม
14: ่
2: 3คือนี่คือครั้งแรกของเขา
5: ใหม่ไหนใหม่ไหนใหม่เจริญปูราหรือใหม่อะไร
2: ใหม่เลยมือใหม่ไม่เคยขับมาก่อนเลย
5: ไม่เคยขับขับบ้านแล้วครับเดี๋ยวพาไปล่อเสาไอ้สะพานเนี่ยซวยเลย
2: นี่เซียนนี่เซียน
5: เซียนเลยนะ
2: นี่เซียนจะพาไปไหนเนี่ย
14: พาไปกลุ่มแม่บ้านค่ะ
2: เอาไปงั้นขึ้นเลย
4: มา
2: เฮ้ย
4: ที
2: ข้
4: างล่างข้างล่าง
2: นั่นเป็นการบอกว่ามีใช่ไหมจะอาบแดดหรือไงสวัสดีนะป๋านะ
5: โอเค
2: ครับผม
3: เฮ้ยรับตำแหน่งไป
4: มาแล้วคุณก๊อฟ
2: ไปด้วยเหรอ
5: ไปด้วย
2: ไปด้วย

0: อมจ๋า
1: จ๋า
0: ตรงนี้เรียกว่าคลอง
1: คลองมหาสวัสดิ์ค่ะ
2: เขาขุดเขาขุดเองหรือมันเป็นธรรมชาติ
1: ใช้คนขุดค่ะใช้คนขุด
2: ขุดใช่ไหมเนี่ย
0: ฮะ
1: ขุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ค่ะ
2: เราอยู่ในยุคนั้นหรือไง
1: ไม่อ่ะค่ะ
2: แต่ว่าเขาเล่าต่อกันมา
0: เขาก็รู้ประวัติสิป้าเหลิมเนี่ยจะต้องแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยทำงานอย่างเงี้ยเยอะนะฮะคือการขยับตัวอะไรก็ค่อนข้างน้อย
1: สุขภาพดีไหมใช่ไหม
0: ใช
1: ่อ๋อสุขภาพก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันก็มีปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างอะไรแบบเนี้ย
2: ใช้เยอะเปล่าปวดหลังปวดเอวใช้เยอะ
0: ใช้ทำอะไร
2: ใช้โยกใช้เต้นอะไร
0: คุณหมอครับไขมันในเลือดผิดปกติกับไขมันในเลือดสูงอันเดียวกันไหมครับ
2: ตามที่ผมเรียนมา
0: ไม่ใช่หมอหมอแสงขอโทษลืมพูดชื่อหมอหมอนวดรอแป๊บนึงนะฮะ
2: ครับผมยังไงครับหมอครับ
0: เหมือนกันไหมครับหมอแสง
3: จริงๆคล้ายกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงไขมันในเลือดสูงซึ่งมักจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์มันจะมีไขมันอีกชนิดนึงที่เราเรียกไขมันตัวดีหรือว่า HDL ซึ่งถ้าผิดปกติก็คือจะต่ำตัวที่ดีมันจะมีหน้าที่พาไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดไปเก็บที่อื่นแย่งไขมันที่จับอยู่ตามผิวผนังของเส้นเลือดเป็นการป้องกันการอุดตันถ้าเรามีไขมันตัวดีตัวนี้เยอะมันก็จะ

0: ป้องกันการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดได้ไขมันตัวดีเนี่ยวิธีการเพิ่มนะคะอันที่1ถ้าคนอ้วนต้องลดน้ำหนักอันที่2คนที่สูบบุหรี่ต้องลดการสูบบุหรี่มันจะเพิ่มไขมันตัวดีได
1: ้บุหรี่เนี่ย
2: ต้องลดใช่ม
0: ั้ยใช่ใช่ต้องเลิกใครที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ควรออกเป็นประจำ
2: ต้องออกไว
0: ้ส่วนไขมันเลวมันขึ้นก็เพราะว่าเรากินเข้าไปอะไรอย่างงี้
2: ซึ่งหมอก็จะแนะนำว่าต้องลดไขมันเลวด้วยการอย่ากินอะไร
0: ด้วยการอย่าไปกินเนื้อสัตว์ติดมัน
2: นี่ไงอ
0: าหารที่ใช้น้ำมันผัดทอด
2: แล้วถ้าหากว่าเรามีไขมันในเส้นเลือดผิดปกติมีมากเกินความจำเป็นมันจะทำให้ เกิดโรคอะไรตามมาไหมครับ
0: ก็เส้นเลือดตีบแต่เส้นเลือดมันก็มีเลี้ยงอวัยวะสำคัญหลายอันเนาะเส้นเลือดตีบในสมองทำให้เกิดอัมพาต
2: อัมพฤกษ์อัมพาตต่ออีก
0: แล้วถ้าตีบที่หัวใจก็กลายเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวนี้ได้
2: เอาง่ายๆเขาเป็นทางเดินที่จะต้องทำให้เขาโล่งเอาไว้
0: ใช่เพราะว่าทุกอวัยวะเขาต้องเลี้ยงด้วยเลือดถูกไหมคะแล้วถ้าเลือดตีบ
2: ไม่ดีอวัยวะต่างๆมันก็จะ
0: ไม่ทำงานใช่แล้วถ้ามันไปตีบตามพวกแขนขาเราก็จะมีปัญหาพวกแขนขาดำเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรแบบนี้
2: เพื่อนผมตลกมากเขาไปเช็ค
1: เขาเล่นก็เป็นตลก
2: ใช่ฮะเขาเล่นอยู่ที่วิลล่าอะไรต่าง
1: ผมบอกเพื่อนผมตลกมากยังไงอ่ะ
2: เขาเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงอุดตันตกใจมากกลัวตายไปดูดไขมันออกครับ
0: โอ้ยไม่เกี่ยว
1: ไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยเหรอ
0: ไม่เกี่ยว
2: หลายๆคนเข้าใจอย่างนี
1: ้
2: มันไม่เกี่ยวใช่ไหมหมอ
0: ไม่เกี่ยวไอ้ที่มันอยู่ตามเนื้อเยื่อให้เห็นว่าเราอ้วนลงพุงอ้วนอะไรอย่างนี้มันก็เป็นไขมันอีกส่วนนึงจะไม่ได้พูดถึงคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือด
1: บางทีคนอ้วนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตรงนั้นเหมือนกัน
0: มันอาจจะสัมพันธ์กันได้เช่นคนอ้วนก็จะมีโอกาสที่จะมีไขมันในเลือดสูงได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน
2: เอ้ยคุณหมอนั่งอย่างนี้เยอะๆจะเสี่ยงกับโรคไอ้ไขมันอะไรที่เราคุยกันไหม
0: ก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแล้วก็มีน้ำหนักเกินรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเยอะก็จะเสี่ยงกับไขมันในเลือดสูงได้จ้ะ
2: นี่ไง
0: ไม่งั้นเวลาป้าเหลิมเขาอะไรอ่ะขับเรือก็ให้เขาว่ายน้ำตามเรือไปด้วย
2: ใช่ป่ะอะไรหมออะไรเนี่ยเอ๊ะหลัง
0: ๆเป็นการออกกำลังกาย
2: เอ๊ะหมอที่เรามาหลังๆเริ่มเปรี้ยวแล้วเนี่ยหลายคนแล้วหลายคนแล้ว
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องถึง
0: เนี่ยอย่าเลย
2: ป้าเหลิมก็ออกกำลังกายหน่อยนะป้านะ
3: จ้า
2: ขยับตัวเนาะ
3: โอเค
2: โอเคอ่ะป้าไปต่อนะฮะ
4: พักเรื่องโรคเอาไว้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวให้รุ่นใหญ่ของเราไปเรียนรู้การทำข้าวตังกันสักหน่อยครับ
2: ตอนนี้เราอยู่กับพี่เดือนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่เดือน
1: คนที่จะทำขนมเนี่ยนะ
2: ถูกต้อง
1: ดูหน้านะจะมันจะอร่อยเลยดูแล้ว
2: อร่อยสิ
5: ดูหุ่นก็ได้ค่ะ
1: ดูหุ่นน่าจะเป็นนักมวยปั้มละคนอันนี้เขาเรียกอะไรข้าวอะไรนะ
5: ข้าวตังค่ะ
1: ตังหน้า
2: ข้าวตัง
1: หน้าหม้ออะไรเงี้ยนะ
2: หน้าตัง
5: เราก็จะเอาข้าวที่เราหุงปกติเลยเป็นข้าวเจ้านะคะค่ะเราก็นวดก็คือการขยำแบบนี
2: ้
5: ไม่ใช่ข้าวเมื่อยนะคะคือนวด
1: เดี๋ยวก็ต่อยหายไปนู่นน่ะ
5: เพราะหนูเจอมุกแบบนี้มานานแล้วต้องบ่อยมาก
2: นวด
5: ใช้เขียงเนี่ยนะคะกดทับไปอีกทีนึง
2: ปารู้ไหมทำไมไม่ให้ใช้มือเปล่านวด
1: ก็เพราะมือไม่ว่าง
2: ไม่ใช่เดี๋ยวมือเปลือกเอาเชิญต่อเลยครับ
5: นะคะสามารถเอามาทำใหม่ได้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: หัวใจด้วย
1: แค่นี้เองแล้วก็ไปทอด
5: ยางค่ะต้องไปตากแดดอีก2วันพอเราตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะ2วันเราถึงจะเอามาทอดนะคะอันนี้สีข้าวเขาจะต่างกันนะคะเป็นข้าวกล้องกับข้าวไรเบอรี่นะคะทอดนี้เราทอดในน้ำมันที่ความร้อนที่150องศา
2: ป๋าลองทำดูไหม
1: ท่านผู้ชมครับ
2: โอ้พี่อธิบายด้วยเหรอ
1: การที่เราจะต้องดูน้ำมันก่อนนะครับว่ามันจะเดือดแล้วหรือยังแล้วเดือดต้องให้ได้ที่ด้วยนะครับ
2: เราจะดูยังไงว่ามันใช้ได้แล้วฮะ
1: ไม่ต้องกะเวลามากเพียงแต่ลงไปสักพักเราอึดใจนึงอ่ะเราเฮ้ยขอแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเนี่ยเอาขึ้นเลย
2: นี่คือได้
1: เอาขึ้นเลยพอแล้ว
2: นี่ได้แล้วนะ
1: แค่นี้ไม่ต้องไปถามใครเลย
2: มันไม่ต้องโรยน้ำตรงน้ำตาลหรอ
5: มีค่ะเราจะมีเครื่องเคียงอยู่ด้านหน้าค่ะคุณก็หยิบแผ่นมาจุ่มน้ำซอสไปที่แผ่นข้าวตังเสร็จแล้วคุณก็เลือกเลยหมูหรืองาตามใจชอบ
1: งั้นผมก่อนแล้วกันนะ
5: เลยค่ะ
2: เป็นไงป่าเป็นไง
1: ผมไม่เคยเจอรสชาติอย่างน
2: ี้สิงหล่อด้วยเหรอเดี๋ยวครับหมออย่าเพิ่งกิน ผมถามหมอสั้นๆนิดเดียวใส่หมูหยองขนาดนี้หิวข้าวเหรอครับ
0: ใส่น้อยไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นก้อนใหญ่อยู่แล้ว
1: นะจ๊ะลองเคี้ยวดูถ้าไม่เคยเห็นจานเคี้ยวขนมสักที
0: อย่าเลยอย่าแอบดูหันหลังไม่กินดีกว่า
1: เคี้ยวกินดิ
0: หัวนี่จะเคี้ยวได้ไง
1: ก็กิน
2: หมอก็มือบังพอ
0: มือบัง
2: โอ้โหปากว่างเหมือนกันนะเราอ่ะ

0: ตั้งกับ
1: สาว
0: ๆปี42
2: 42 20ปี
3: แม่จ๋าปัจจุบันอายุเท่าไหร่
0: 72ไอ้27
4: อ๋อ27
1: ทำไมลดเร็วเนี่ย
3: นี่คุณหมอจากรามานะครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณหมอเนี่ยวันนี้จะมาคุยกันเรื่องไขมัน
0: ในเลือด
3: ในเลือด
4: สูงใช่
3: สูงมีไหม
0: ก็ไม่เคยตรวจเหมือนกัน
3: เลยค่ะอ้าวผมไม่เคยตรวจเลยหมอทำไงอ่ะ
4: พอดีว่าไขมันในเลือดเนี่ยถ้าไม่เจาะเลือดไม่มีทางรู้
3: อ้าว
4: จะมองดูหน้าตาอย่างเดียวเห็นสวยๆอย่างนี้นี่บอกว่าไขมันสูงหรือไม่สูงนี่บอกไม่ได้ใช่
3: ยังไงแม่ดูแลสุขภาพนะนะฮะ
1: อยู่สัก 4-500 ปีนะแม่นะ
3: ครับผมเดี๋ยวไปต้องอื่นต่อขอบคุณนะคะ
4: ดีขอบคุณค่ะ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: ม ันมีผลเสียไหมใส่เยอะใส่น้อย
4: ไม่งามีแคลเซียมป๋า
6: ใช่ค่ะ
4: บางคนเนี่ยแบบว่าอยากให้เขาเพิ่มแคลเซียมในอาหาร
3: ป๋าป๋าลองหน่อย
4: ป๋า
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าณคลองมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมแห่งนี้ครับเดี๋ยวให้รุ่นใหญ่ของเราไปเรียนรู้การทำข้าวตูกันดีกว่าครับ
3: เดี๋ยวมาหาป้าแจ๋ว
4: ป้าแจ๋ว
1: ป้าแจ๋วซึ่งเป็นย่าของ
3: ไม่ใช่ป้าแจ๋วไงที่ทำละครไงป้าแจ๋วป้าแจ๋วว่ะ
8: นั่นยายแจ๋ว
3: นั่นยายแจ๋วป้าแจ๋ววันนี้
4: สวัสดีค่ะ
3: อันนี้คนอะไรอยู
9: ่ข้าวตูค่ะใช้กะทิแล้วเขาอบเทียนใช่ไหม
10: ใช่
9: เราใช้มะพร้าวน้ำหอมแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
3: น้ำตาลมะพร้าว
9: แล้วมะพร้าวทึนทึก
3: ฮะทำไมต้องทึนทึก
9: มองเดี๋ยวน้องมองที
3: ่ทำไมต้องทึนทึกอ่ะ
1: มะพร้าวแก่
10: มันไม่แก่จัด
9: ไม่แก่ไม่อ่อน
10: ก็ไม่อ่อนจ้ะ
9: อันนี้ข้าวกล้อง
3: ข้าวกล้อง
9: เอามาตักเขาเรียกว่าข้าวตูเนี่ยวันเดียวทานไม่ได้ต้องทาน2วัน
3: อ๋อเหรอ
9: คือต้องหุงข้าวตากแดดก่อนให้แห้งแล้วก็พอแห้งแล้ววันรุ่งขึ้นก็เอามาคั่วแล้วก็ถึงเอามาโม่แล้วทำเราประยุกต์เราใช้งาขาวคั่วให้เหลืองแล้วอย่าใส่แล้วลองดูแล้วมันผิดจากข้าวตูที่อื่นนะ
1: นี่คือที่นี่ทำ
9: ใช่ค่ะ
1: เจ้าแรกเลยไม่มีใครทำ
9: งาไม่มีใครใส่
1: มันมีผลเสียไหมใส่เยอะใส่น้อย
4: ไม่งามีแคลเซียมป๋า
6: ใช่ค่ะ
4: บางคนเนี่ยแบบว่าอยากให้เขาเพิ่มแคลเซียมในอาหาร
3: ป๋าป๋าลองหน่อยงาม
4: โอ้ป๋า
9: ที่ป๋าเขาจะทำขนมเปี๊ยะก็เป็นแบบนี
3: ้ใส่จนไม่เหลือกำไรอ่ะ
9: ทำไมรู้ล่ะ
3: อุ้ยกินสดสดอร่อยดีนะ
4: โหมันหอมงามมากว่ะ
3: ถ้าเกิดว่าอยากจะทำเนี่ยต้องมาเรียนวันอะไรครับ
9: คือต้องจองมาค่ะ
1: ใครอยากจะมีวิชาใครอยากจะมีของที่ทำมาหากินได้ก็มาติดต่อกับ
4: พี่เขาได้เลย
3: พวกเราชิมครับพวกเราชิมป้าเป็นก้อนแล้วเป็นแบบนี้
4: น่ารักเน
3: า
4: ะ
9: ขอบป้อน
3: โอตายมีขอบป้อนมา
4: ป้าแจ๋วลำเอียงอ่ะ
1: น้องครับร้อยจริงๆไม่หนาเจือเลยงั้นไม่หนาเจือเลย
4: อันนั้นบอกคนเหนือบ้าง
1: เจ้าอันนี้นะเจ้าไหวแล้ว
3: สุพรรณ
1: สุพรรณโอ๊ยแมวหลายอย่างเลยครับ
9: ไม่เป็นอร่อยเหนือไอ้มา
11: ไปนั่งรถอีแจ็คด้วยนะคะ
3: โอเค
11: อันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่นี่ถามว่าคนมาเที่ยวทุกคนต้องบอกว่าถ้าไม่นั่งคุณมาไม่ถึง
3: งั้นเรา3คนไปนั่งอีแจ็คกัน
7: ที่จะไปนั่งรถอีแต็กเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟป่าเทพและหมอแสงนั่งพักให้หายเหนื่อยกันก่อนผมอยากรู้แล้วล่ะครับคุณหมอว่าการเตรียมตัวก่อนไปเจาะเลือดต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ก่อนที่จะไปเจาะเลือดเพื่อตรวจต้องเตรียมตัวยังไงครับ
4: ก็คือต้องอดอาหาร 8-12 ชั่วโมงอย่างน้อย
3: น้ำดื่มได้ไหม
4: น้ำเปล่าดื่มได้แต่ไม่ดื่มน้ำอื่น
3: ๆพอเจาะเลือดเสร็จแล้วหมอก็จะไปอ่านค่าให้ฟังถูกต้องไหมฮะว่ามีไขมันดีไขมันไม่ดียังไง
4: ใช่
3: แล้วเราก็ไปปฏิบัติตัวใหม่
4: ใช่
1: อ
4: ้
1: าวหมอเขาจะไม่แก้ไขให้เลยเหรอหรือไง
4: หมอเขาจะลองให้ไปคุมอาหารดูก่อน 3-6 เดือนออกกำลังกายด้วยคนไหนน้ำหนักเกินก็ให้ไปลดน้ำหนักแล้วลองดูซิว่าไขมันในเลือดลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไหม
1: อ้าวก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดคนเป็นเยอะๆเนี่ยทำไมเขาไม่แก้ไขด้วยเหรออ
4: ้าว
1: มันเป็นแล้วเนี่ยคุณกลับไปปฏิบัติตัว

0: อย่างนั้นเอา
1: โดยทั่วไป
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะหาย
2: เขาหมอก็อยากให้รักษาด้วยตัวเอง
0: มันจะตายแล้วไงแบบสมมติถ้าเริ่มจะตายแล้วเนี่ยคือเราไปอธิบายเขากลับบ้านไปปฏิบัติตัวคงไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันตายแน่ออกโรงพยาบาลมันชักเลยชักเลยตายเลยอย่างเงี้ยอ้าวน้ำหมอจะทำ
1: ก็ต้องนอนโรงพยาบาลมัน
0: นอนโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะ
1: โอ้ยอันนี้มันมีหลายคอนดิชันจังวุ้ย
2: บาท30บาท
1: ก่อนที่เขาจะเป็นโรคอะไร
0: ก็แบบว่าเส้นโลหิตตีบตันจะตายแล้วอ่ะ
1: ก็เส้นเลือดหัวใจตีบนะเส้นเลือดสมองตีบเอามาพาดมา
0: เป็นหนักแล้วหามกันไปแล้วเนี่ย
1: ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วหมอเขาให้ยาลดไขมันเลย
2: นี่ไงกินเลย
1: ให้ขนาดสูงด้วย
2: อย่างนี้การกินไข่กินกะทิอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีอันนี้มันมีผลกับไขมันในเส้นเลือดไหมครับ
1: คือก่อนหน้านี้เราเคยเชื่อว่าถ้าไขมันสูงไม่ให้กินไข
0: ่
1: โดยเฉพาะไข่แดงใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช
0: ่
1: สมาคมแพทย์สหรัฐก็บอกว่าไขมันที่เป็นคอเลสเตอรอลในไข่แดงถึงแม้มันจะมีก็จริงแต่มันปริมาณไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเทียบกับวิตามินสารอาหารต่างๆในไข่แดงเนี่ยมันมีเยอะมากที่จะเกิดประโยชน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกินไข่ได้สัปดาห์ละ3ใบถึง5ใบเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะปรุงไข่แบบไม่ใช่ว่าเอามาทอดจนน้ำมันท่วมอย่างเงี้ยอย่างไข่เจียวเงี้ยน้ำมันท่วมเนี่ยเราก็จะรับไขมันอย่างอื่นไปมากกว่า
2: หรือว่าทานไข่แดงจากขนมเปี๊ยะขั้นเทพ
1: อ๋ออันนั้นก็ได้วิตามินและสาร
0: พูดไปตั้งนานตรงนี้แต่มึงได้สาระตรงนี
2: ้เอาไปที่กะทิบ้างหมอกะทิดีหรือไม่ดี
1: กะทิเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวนะถึงแม้มันจะมาจากพืชไม่ใช่มันก็ไม่ทานเยอะไม่ดี
0: เอาอย่างที่เขาว่าน้ำมันหมูเนี่ยเขาว่าไม่อันตรายเท่ากับ
2: น้ำมันพืช
0: น้ำมันพืชนะจริง
1: ไหมไม่ใช่น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวทานเยอะก็จะเพิ่มไขมันตัวไม่ดีในเลือด
2: โทษนะฮะสมมติเราจำแนกให้มันชัดๆเลยเหมือนน้ำมันมะกอกจะดีสุดกับร่างกายไหม
1: ดีสุดแต่ว่าฝรั่งในรูปแบบที่เขากินคือเขากินสด
2: เขาไปราด
1: เขาราดในสลัดเดรสซิ่งอะไรแบบนี
0: ้ก็เห็นก็ไปทอดไปเทิดเหมือนกัน
1: ไม่ใช่แต่ถ้าทอดอ่ะมันจะเปลี่ยนสภาพ
2: อ๋ออย่างนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะคือคนเข้าใจไปว่าการน้ำมันมะกอกมาแทนแล้วก็มาทอดปลา
1: แล้วนึกว่าสุขภาพ
2: ครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมา
1: ใช่มันจะเปลี่ยนสภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันข้าวโพดอะไรเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดว่าเราทอดด้วยอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพอาจจะเป็นอันตรายเรื่องไขมันเพิ่มได้
2: ไปได้โอ้โหโอ้โหไปไปได
3: ้คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเรามาถามความรู้เรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงเพิ่มเติมกันก่อนครับ
2: ถามเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยไขมันทรานส์คืออะไรครับ
1: ไขมันทรานส์โดยทั่วไปเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่สังเคราะห์ขึ้นมาม
0: ันทำมาจากสัตว์หรือเปล่า
1: ส่วนใหญ่จะไม่มีในสัตว์ไขมันทรานส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก่อนหน้านี้เราใช้น้ำมันพืชมาเติมโมเลกุลเข้าไปเขาเรียกเติมโมเลกุลไฮโดรเจนเข้าไปอันนึงทำให้น้ำมันเนี่ยที่เป็นของเหลวเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวแล้วก็กลายมาเป็นเนยเทียมเนยขาว
2: แล้วอยู่ตามขนมเค้กต่างๆ
1: พวกนี้มันอยู่ในเบเกอรี่อาหารที่เป็นจังฟู้ดพิซซ่าโดนัทพวกนี้เขาจะเอาไขมันพวกนี้มาทอดอาหารปรุงในอาหารเพราะว่า1ราคาถูกอันที่2เก็บได้นานไม่เหม็นหืนพอเราทานเข้าไปเยอะๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนอกจากมันจะเพิ่มไขมันตัวไม่ดีในเลือดแล้วมันดันลดไขมันตัวดีลงมาอีก
0: เห็นเขาออกกฎหมายไปแล้วแล้วก็ยัง
1: กฎหมายเพิ่งออกในประเทศไทยเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองกฎหมายออกมาห้ามผลิตห้ามจำหน่ายห้ามนำเข้าเลย
0: ก็แล้วทำไมฝรั่งมันก็น่าจะรู้อ่ะทำไมมันกินกันอยู่อ่ะ
1: ไม่ฝรั่งนี่เขามีกฎหมายห้ามใช้ของ FDA ตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วนำประเทศไทยไปก่อนนานหลายปีแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวจะพาป่าเทพกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปเด็ดส้มโอกินกันสดๆ
1: โอ
2: ้
1: โห
0: โดยที่เจ้าของเขาไม่รู้เรื่อง
2: เจ้าของเขารู้สิยืนแอคอยู่นั่นไง
0: โอ้สวัสดี
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ลุงบุญนะลุงครับพร้อมเลยอันนี้เกียร์เหรอครับ
5: ใช่ดิเกียร์ไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะ
2: เกียร์อะไรอ่ะ
5: เกียร์มัว
2: เกียร์มัวกลัวเมีย
1: เห็นได้ไงเนี่ย
2: ไปเลยโอ้

0: เป็นบัตรภารกิจ
1: แล้วเหรอนี่ไง
2: เอ้ยนี่ไง
1: นี่ไง
3: โอ้โหมะนาวมะนาวยักษ
1: ์มะนาวอะไรนี่มะกรูด
2: เฮ้ยมะกรูดนั่นเป็นปุ่มดิ
1: อ้าวนี
0: ่หลังจากที่เราไปดิฟรถกันมาแล้วเป็นไงบ้างครับการดิฟเมื่อกี
2: ้เสียวมากเลย
0: ทำไมอ่ะอันไหนเห็นบอกว่าชอบ
2: ชอบอ่ะจะชอบเสียวๆไงทำไม
0: คุณหมอเป็นไงเมื่อกี้
4: เหมือนนั่งรถไฟห่อตีลังกาในสวนตื่นเต้น
0: สนุกนะที่มาตรงนี้จะมาทวงป้าแจ๋วนี่นี่นี่เมี่ยงคำนี่
5: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
5: ใช่
0: เมี่ยงคำอะไรนะ
5: ดอกบัวหลวงอันนี้ไม่สรรพคุณนะบำรุงหัวใจและสมองแต่บัวต้องไม่ขีดยาเนาะตัวเนี้ยเราถึงปลูกเอง
2: ที่พี่ปลูกเนี่ยปลูกทำขนมนี่อย่างเดียวเลยเหรอไม่ได้ไปบูชาพระอะไรไปขาย
5: ไม่ใช่ไม่เราจะเพื่อเอาทำเป็นชาชงแล้วก็ทำเมี่ยงคำ
0: อ๋อชาบัวหลวงด้วย
5: ใช่อ่ะที่ทาน
0: นี่
1: นี่อ๋อ
0: นี่เหรอ
2: หอมหอม
0: ผมก่อนกำลังจะถึงมือแล้วเมื่อกี้
5: ไม่ใจเย็นใจเย็น
0: ทำไมป๋า
5: อย่าป๋าทำให้
0: ป๋าเป็นคนใจร้อนอ่ะป๋าชิมเลยจะได้บอก
3: อร่อยยัง
0: ไงป๋าเป็นไงต่างจากใบชะพลูยังไงบ้าง
2: มันก็ต่างตรงกลิ่นอ่ะ
0: กลิ่นเขียว
2: นี่เขาจะไม่มีกลิ่น
0: กลิ่นเขียวจะไม่มี
2: ใช่
0: นี่หอมมากเลยอ่ะมันหอมใบใช่ไหม
5: ใช่แล้วก็หอมตัวมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมด้วย
4: ขอชิมส้มโอดีกว่านี่ที่เราไปเด็ดมาส้มโอนี่ใช้ได้นะ
0: ส้มโอนี่พันอะไรครับ
5: ข้าวน้ำผึ้ง
0: ข้าวน้ำผึ้งหวานหอมน้ำเยอะมาก
2: พูดเขาดีทุกอย่าง
0: จะให้ผมพูดอะไรจะให้พูดเหมือนหนุ่มเปี๊ยะป๋า
3: ไม่อร่อยเลยพูดมั่งดิ
6: ใจเย็นก่อนครับทั้งสองคนอย่าเพิ่งทะเลาะกัน
0: ได้ไอ้แปลงหนมเปี๊ยะป่ามาเนี่ยเอามาแล้วมีคนเคยถามผมว่าทำไมป่าทำธุรกิจนี้แล้วยังไม่ค่อยได้กำไร
4: ฮะ
0: คุณก็ดูแล้วกัน
2: ใช่ใช่ใช่เราลงไส้เยอะ
0: จะไม่เจอแป้งอยู่แล้วเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยเนาะอร่อยเนาะขออนุญาตถามคุณป้าเรื่องสุขภาพหน่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมครับ
5: เป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิดก็คือผนังหัวใจรั่ว
0: มันเกี่ยวกับไขมันในเลือดไหม
4: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเลยเนาะ
4: ไม่เกี่ยว
5: คุณก็ฟังให้เฉยก็ได้อย่าเพิ่งซักแบบนี้ไขมันอะไรไม่เกี่ยวกับผนัง
0: มันเป็นหน้าที่อะแม่เทปนี้มันคุยเกี่ยวกับไขมันผมก็ต้องพยายามจูงเข้าไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมาเรียนกันได้นะครับที่นี่นะติดต่อป้าแจ๋วมาได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าอยากกินขนมเปี๊ยะอร่อย
4: ๆก็มา
0: ร้านขั้นเทพอาจจะสั่งไม่ได้ไปกินร้านอื่นก่อนก็ได้ครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าลุงนี้รอกินของขั้นเทพดีกว่าเอาขอบคุณป้าแจ๋วมากขอบคุณ
4: ป้าแจ๋วค่ะ
0: ขอบคุณครับวันนี้ฮะพามาเที่ยวเป็นไงกันบ้างครับป่าสนุกไหม
2: ไม่เห็นสนุกเลย
4: โหดป่าเดี๋ยวได้ป่าเอาใจคนจัด
0: ไหนบอกว่าอยากมาอีก
3: สนุกมากมากสนุกมากเลย
4: ทำนั้นจริงใจหน่อยได้ไหมเน
0: ี่
4: ย
0: ได้อยู่ใกล้บ้านแท้ๆไม่เคยมา
2: ไม่เคยมาเลยครับ10กว่าปีแล้วอยู่ที่นี
0: ่แล้วคุณหมอล่ะครับเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วมานั่งรถอย่างเงี้ยเป็นไง
4: เลือกชีวิตแบบนี้ดีกว่า
0: ผมว่าคือเราอยู่กับที่ทำงานอะไรซ้ำๆมากมาเพียงพอแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆ
4: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: คุณกับป๋า
0: แล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้นะครับโอ้โหมี
2: เอาเฮ้ยเวลาเขาอัดทุกคนต้อง
0: มี
2: จบมือ
0: ต้องเฮ้ยอย่างเงี้ยเหรอ
2: เออ
4: เอาเริ่มต้นไหนนะ
2: นี่จะต้องมีมั่งดิ
0: ตอนนี้ผมกับป๋าเทพนะแล้วก็หมอแสง
2: เอาอยู่แบบพอแล้วนะ
0: อยู่ที่ไหนเนี่ยป๋าตรงเนี้ย
2: ตรงนี้คลองมหาสวัสดิ
0: ์จะบอกมาเที่ยวก็ไม่เชิงนะหมอนะวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมป๋าป๋าอยู่แถวนี
2: ้มาเยี่ยมไม่ได้เป็นไรต้องมาเยี่ยมหรอกเอาตรงที่ว่ามีอะไรก
0: ็ไม่ใช่คิดถ
2: ึงคิดถึงก็ไม่ต้องมาเยี่ยม
0: คนก็คิดถึงว่าเออ
2: ไอเยี่ยมนี่กูฟังแล้วมันเหมือนเราไปนอนอยู่โรงพยาบาล

0: โรงพยาบาลอะไรเงี้ย
1: เอาเอางี้ผมสัญญ
2: า
1: ผมสัญญาว่าคืนแรกผมเป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: เออโอเคนะ
1: ผมมีชัดมีชัดเลย
3: คุณใหญ่พาซ่าคริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งหลายในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสในการที่จะได้เพิ่มเติมความรู้ทางธรรมอันถือว่าเป็นคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สืบทอดกันมาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมในหลักการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ถูกต้องก็เนื่องจากว่าเราได้มีความรู้ในทางธรรมให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการได้สดับตรับฟังจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตของเราเพราะการสดับตรับฟังนั้นเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในขณะที่เราได้ปฏิสนธิเกิดมาในท้องของแม่เนี่ยเรายังไม่ได้ลืมตาดูโลกหรอกพ่อแม่เนี่ยก็ได้พูดแล้วให้ความรู้เราเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเราจะเห็นได้ว่าหลักทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยบางที่เขาก็ให้เปิดเพลงให้ทารกให้เด็กที่อยู่ในท้องฝังเป็นการพัฒนามันสมองเป็นการพัฒนาร่างกายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนี่แสดงว่านี่การฟังเนี่ยมีความสำคัญกับที่ของเราการฟังเนี่ยถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในลักษณะที่หนึ่งที่เราเรียกว่าสุตตมยปัญญาแต่คำว่าสุตตมยปัญญาเนี่ยเป็นคำรวมอันหมายถึงว่าเป็นคำที่เป็นกิริยาใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับความรู้อันที่จริงแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยทางตาก็เกิดขึ้นได้ด้วยการเห็นด้วยการมองที่เราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เรียกว่าทัศนศึกษาคือการศึกษาให้เกิดความรู้ทางการมองการได้เห็นการมองการได้เห็นเนี่ยให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันหรือการที่เราท่านทั้งหลายรับรู้ทางด้านการดมกลิ่นแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอายตนะก็คือช่องทางเนี่ยทำให้เกิดความรู้แต่ว่าความรู้โดยส่วนมากเนี่ยเกิดทางการได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าสุตตมยปัญญาท่านจึงเรียกสุตตมยปัญญาเนี่ยเป็นกิริยาใหญ่หรือว่าเป็นช่องทางที่ให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ความรู้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยจึงเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเนี่ยพิจารณาหาเหตุหาผลหาคุณหาโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็ลงมือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ละเสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญขึ้นให้ดีขึ้นชีวิตของมนุษย์ของเราที่เกิดมาเนี่ยที่มีความอยู่สุขสบายตามฐานะของแต่ละคนเนี่ย
ก็เนื่องจากว่ามีปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องประคองชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปโดยราบรื่นดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฟังที่ท่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นประการต้นประการต่อมาเนี่ยที่เรียกว่าจินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดโดยพินิจพิจารณาด้วย

ตกเราเองเราไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรอกในประเด็นตรงที่เราได้เกิดความรู้ด้วยตัวของเราเองเราอาจจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแล้วเราก็ประมวลสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนั่นแหละจากคนอื่นเนี่ยให้มาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของเราเองที่เรียกว่าจินตามยปัญญาจินตะอันหมายถึงความคิดความคำนึงถึงหรือความระลึกนึกถึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระลึกการนึกถึงการตรีตรองเนี่ยจึงทำให้ปัญญาของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ศึกษาจากหลายๆที่จากหลายๆสำนักในครั้งนั้นแล้วก็พระองค์เนี่ยได้ความรู้จากสำนักต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากการฟังเลยนะสุดท้ายองค์เนี่ยก็มาตรองด้วยพระหฤทัยพระองค์ว่าจากสำนักนั้นที่เราเรียนมาเป็นอย่างไรทำให้เราถึงความพ้นทุกข์หรือไม่วิธีการในการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรพระองค์ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมาได้ยินได้ฟังมาเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยก็นำความรู้ที่พระองค์ได้ศึกษาเล่าเรียนมานั้นมาทดลองปฏิบัติเมื่อเห็นว่าพิธีการเหล่านั้นเนี่ยไม่ทำให้พระองค์ได้เกิดความพ้นทุกข์พระองค์ก็หาวิธีการด้วยพระปัญญาของพระองค์เองจนสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ได้หาหนทางด้วยการพิจารณาสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์ก็ดำเนินตามวิธีการที่เกิดขึ้นจากจินตามยปัญญาของพระองค์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทำให้เข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานและพระองค์เนี่ยก็ยังจำแนกแจกจ่ายอันหมายถึงว่าประทานคำสั่งสอนเนี่ยอันเป็นวิธีการที่พระองค์ได้พิสูจน์แล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยให้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายนี่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราเองของตนเองประการต่อมาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจปัญญาชนิดนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยต้องอบรมจิตใจของเราเองอบรมอันได้แก่การฝึกฝนตนเองทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์เนี่ยบุคคลผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วเนี่ยจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะทำตนเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่ประเสริฐในหมู่มนุษย์ได้ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองอันมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาซึ่งปัญญา3ประการเนี่ยอันปรากฏอยู่ในสังคีติสูตรถ้าเราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าเมื่อปัญญาทั้ง3ประการนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะนำปัญญานั้นน่ะ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองเพราะปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำทางนำชีวิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอันเป็นตัวนำชีวิตของเราเนี่ยให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีก็เพราะว่ามีปัญญาเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยปัญญาเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญในชีวิตและในสังคีติสูตรอีกหมวดหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสถึงปัญญาที่เรียกว่าโกศลโกศลเนี่ยหมายถึงความรอบรู้ซึ่งความรอบรู้ในที่นี้เนี่ยมีอยู่3ประการอันได้แก่อายะโกศลอปายะโกศลและอุปายะโกศลอายะโกศลเนี่ยหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเจริญรู้เหตุที่จะทำให้อกุศลนั้นเสื่อมและรู้เหตุที่จะทำให้กุศลธรรมนั้นเจริญอันหมายถึงว่ารู้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนั่นเองคือเรารู้ในฝ่ายที่ดีเนี่ยเราก็เจริญขึ้นอันหมายถึงว่าเราก็ประพฤติปฏิบัติให้มันมากยิ่งขึ้นส่วนในสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเราก็รู้เอาไว้เพื่อละไม่ใช่ว่ารู้เอาไว้เพื่อปฏิบัติส่วนกุศลธรรมนี่รู้เพื่อปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอายะโกศลเนี่ยจึงมีความสำคัญอันเป็นเครื่องรอบรู้ในความเจริญของกุศลธรรมและเป็นความรอบรู้ที่จะทำให้เหตุแห่งอกุศลธรรมเนี่ยลดน้อยถอยลงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตัดขาดได้นี่เรียกว่าอายะโกศลส่วนอปายะโกศลเนี่ยอันหมายถึงว่าความรอบรู้ในความเสื่อมในความเสื่อมเนี่ยเราก็รู้เพราะเราจะได้มีวิธีการในการป้องกันได้อย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็รู้ความเสื่อมของมนุษย์เมื่อรู้ความเสื่อมของมนุษย์แล้วเนี่ยพระองค์ก็หาวิธีการในการที่จะป้องกันความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมทางด้านจิตใจเนี่ยพระองค์ก็มีวิธีการในการที่จะป้องกันไม่ให้ความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นจนสุดท้ายแล้วพระองค์เนี่ยก็ค้นพบวิธีการที่เรียกว่าการเข้าถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอันเป็นหนทางที่จะเข้าถึงความป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมอีกต่อไปคือการไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอปายะโกศลเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยประการต่อมาคืออุปายะโกศลเมื่อเรารู้ทั้งสองประการในเบื้องต้นแล้วเนี่ยอันได้แก่อายะโกศลรู้หรือว่ารอบรู้ในความเจริญแล้วเนี่ยอปายะโกศลเนี่ยรอบรู้ในความเสื่อมประการต่อมาคืออุปายะโกศลรอบรู้ในวิธีการหรืออุบายที่จะทำให้ความเจริญนั้นเกิดขึ้นที่เรียกว่ากุศลธรรมและ
รอบรู้ในการที่จะตัดเสียซึ่งอกุศลธรรมอันได้แก่บาปต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอุปายกุศลเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะบางคนบางท่านเนี่ยรู้เฉพาะความเสื่อมกับความไม่เสื่อมแต่ว่าไม่รู้วิธีการหรือว่าข้อปฏิบัติปฏิปทาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองเมื่อกับว่าเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการที่จะใช้อุปกรณ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์อุปกรณ์นั้นเนี่ยมันก็ไร้ค่าแต่ว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยเรามีอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็รู้วิธีการในการใช้อุปกรณ์นั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์สุดท้ายแล้วเนี่ยอุปกรณ์นั้นเนี่ยก็อำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวเราอำนวยสิ่งที่เราเนี่ยต้องการให้สำเร็จที่ผลได้เนี่ยจึงทำให้ความสุขบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราก็เนื่องจากว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวนำเหมือนกับว่าพระอรหันต์500รูปในสมัยก่อนเนี่ยท่านก็เป็นโจร500ท่านก็ไปปล้นสะดมบ้านเรือนของชาวบ้านต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยโจร500เนี่ยก็ไปปล้นบ้านเรือนของชาวบ้านเสร็จแล้วก็เดินทางออกตอนกลางคืนพอไปปล้นเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติเนี่ยโจรเนี่ยก็ต้องไปตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่ากลางวันเนี่ยคนก็มองเห็นบ้างเกิดอันตรายกับโจรบ้างอะไรบ้างสุดท้ายแล้วเนี่ยโจรทั้ง500เนี่ยก็ไปปล้นชาวบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้เนี่ยก็มีแผ่นศิลาหรือบางที่เขาเรียกว่าศิลาดาษก็แล้วแต่บางท้องที่ศิลาดาษก็จะมีลานที่อยู่บนภูเขาเอาไว้ให้คอยนั่งพักบ้างอะไรบ้างเมื่อโจร500เนี่ยได้ปล้นสรมทรัพย์สินของชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็พกห่อแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็ถือกันมาแล้วก็ทูลหัวบ้างวางไว้บนหัวบ้างเดินมาบางคนก็สะพายแล่งบ้างถ้าเป็นคนอินเดียสมัยก่อนหรือว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้ทูลบนหัวขึ้นมานะก็เดินมาที่หินดาษเสร็จแล้วเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยก็มีพระเถระรูปหนึ่งท่านก็นั่งเข้าฌานอยู่เมื่อนั่งเข้าฌานเสร็จแล้วเนี่ยคืนนั้นก็เป็นคืนเดือนหงายแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่พอมองเห็นเป็นเงาโจรตั้ง500เนี่ยมาถึงที่นั่นเนี่ยก็ด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็หัวหน้าโจรเนี่ยก็มองเห็นพระเถระที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยพอเป็นเงานั่นแหละก็เห็นว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นตอไม้ก็เลยเอาห่อผ้าที่ตนเองปล้นเอามาเนี่ยก็เอาพิงไว้ตรงที่พระเถระนั่งนั่นแหละซึ่งตนเองสำคัญว่าเป็นตอไม้ก็วางพิงเอาไว้แล้วก็นอนพักส่วนโจรที่เป็นบริวารเป็นลูกน้องเนี่ยก็วางทับเช่นเดียวกันวางซ้อนๆกันไปนั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยก็นั่งพักนอนพักกันไปเพราะความเหน็ดล้าในช่วงค่อนแจ้งพอจะเดินทางกันต่อ
จรก็

หยิบห่อพกของแต่ละคนของแต่ละคนเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางต่อห่อพกสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นห่อพกของหัวหน้าโจรเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้รุ่งแจ้งแหละพอหัวหน้าโจรหยิบห่อพกของตนเองขึ้นมาเท่านั้นแหละก็เกิดความกลัวเนื่องจากว่ามองเห็นว่าเอ๊ะที่เราสำคัญว่าเป็นตอไม้เนี่ยเป็นคนนั่นแหละเป็นอมนุษย์หรือเปล่าที่เราเอาวางห่อผ้าตั้ง500นี่เอ๊ะทำไมไม่ตายปกติวางก็น่าจะตายแล้วเพราะว่าตั้ง500อันเนี่ยพระเถระท่านก็เลยบอกว่าเราไม่ใช่อมนุษย์อย่างที่ท่านคิดเราคือบรรพชิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยโจรทั้ง500เนี่ยนำโดยหัวหน้าเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสในพระเถระโดยพระเถระท่านก็ได้เทศนาให้แก่โจรสุดท้ายแล้วโจรเนี่ยก็กลับใจขอบวชในสำนักของพระเถระตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยเดิมทีท่านชื่อว่าโกณฑัญญะแต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้รับนามว่าขานุโกณฑัญญะขานุแปลว่าตอไม้ที่โจรทั้งหลายเนี่ยสำคัญท่านว่านี่เป็นตอไม้เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเถระรูปนี้เนี่ยซึ่งได้จากวัดพระเชตวันเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็นำโจรตั้ง500เนี่ยซึ่งณขณะนั้นเนี่ยบวชเป็นสามเณรแล้วเพื่อที่จะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสถามถึงความเป็นมาเป็นไปว่าการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างการเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างชีวิตแต่ละวันแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับว่าพระเถระนั้นก็ทูลถวายรายงานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้ตรัสพระคาถาบทหนึ่งว่าโยเวโยจะวัสตตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังสยโยปัญญะปัญญตัสสะชายิโนหากว่าคนที่มีปัญญาสามเนี่ยไม่ได้มีความมุ่งมั่นทางจิตใจคืออัสมาหิโตเนี่ยคือไม่มีสมาธิเนี่ยพึงมีชีวิตเป็นอยู่ถึง100ปีเนี่ยก็สู้คนที่มีชีวิตวันเดียวเนี่ยของคนที่มีปัญญาแล้วก็มีฌานไม่ได้หลังจากท่านทั้ง500รูปได้สดับพระพุทธพจน์บทนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ได้พิจารณาตามแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยมีความสำคัญในชีวิตของเราปัญญานี่ถือว่าพลิกชีวิตของเราจากร้ายเป็นดีได้อะไรที่มันอยู่ไกลเนี่ยปัญญาของเราเนี่ยก็ทำให้มันอยู่ใกล้ได้อะไรที่มันยากปัญญาของเราเนี่ยก็ทำให้มันง่ายได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามีปัญญาเป็นเครื่องนำทางแล้วเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเกิดความสวัสดีเพราะฉะนั้นแล้วการบรรยายธรรมในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของปัญญานี้ให้เราทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาและนำปัญญานั้นเนี่ยเป็นเครื่องนำทางให้ชีวิตของเรานี่เพื่อที่จะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอเหมาะพอควรแก่เวลาก็ขออำนวยพร

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมนะคะโดยในวันนี้จะเป็นการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครซึ่งมีพระคู่เทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งสองท่านนั้นจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนแรกค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมปีติสุขังเสติวิปัสสันเนนะเจตสามอริยปเวทิเตธัมเมสัทธารมติปันดิโตโหติหินณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังผ่านรายการธรรมรสธรรมรัตโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11แห่งประเทศไทยเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังโดยมีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองแห่งบริษัทมั่นนำโชคจำกัดได้เป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธพจน์ที่อาตมภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิซึ่งก็แปลเป็นใจความภาษาไทยได้ว่าบุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อก็หมายความว่าผู้ใดก็ตามที่มีความอิ่มเอิบในพระธรรมคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็ผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้มาฟังพระธรรมเทศนาเรียกว่ามาฟังพระธรรมเทศนาตามการก็คือตามโอกาสของตนตามสถานที่ตามประสมของตนเองซึ่งการฟังตามการนั้นนับว่าเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิตของเรา

ประการต่อมาสนทนาธรรมตามกาลเมื่อเราได้สนทนาธรรมตามกาลแล้วก็นับว่าเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราและประการต่อมาปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่การก็หมายความว่าหาโอกาสหาเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้มาฟังธรรมะตามกาลซึ่งการฟังธรรมะตามกาลนั้นเพื่ออะไรท่านทั้งหลายฟังเทศเพื่อเป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยก็หมายความว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้นฟังไปแล้วได้ประโยชน์ฟังแล้วนำเป็นไปข้อนำไปเป็นข้อคิดฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติยิ่งเราฟังแล้วฟังอีกก็นับว่าจะเป็นอุปนิสัยแห่งการฟังธรรมเพราะว่าการฟังเทศนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากิจฉังสัทธรรมสวนังการฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นของหาได้ยากแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านก็ได้ประโยชน์หรือได้สำเร็จประโยชน์จากการฟังพระธรรมเทศนาเพราะการฟังพระธรรมเทศนานั้นยากด้วยเหตุสองประการประการแรกก็คือยากที่จะมีผู้เทศนาให้ฟังกว่าที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติมาแล้วตรัสรู้ประกาศพระธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราพุทธบริษัทได้ฟังไม่ใช่เป็นของได้ง่ายเรียกว่าต้องสั่งสมบารมีเรียกว่าเป็นหลายๆกับหลายๆอสงไขยประการที่สองยากที่จะมีผู้เลื่อมใสในการฟังถึงแม้ว่าจะมีพระธรรมคำสอนแล้วแต่ถ้าไม่มีใจเลื่อมใสในการฟังพระธรรมเทศนาก็ถือว่าเป็นของยากที่จะมาฟังพระธรรมเทศนาแต่วันนี้ญาติโยมสาธุชนนับได้ว่าเป็นผู้โชคดีแล้วนี่ก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยประการต่อมาฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาเราฟังเทศฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆฟังไปทีละนิดค่อยๆขบคิดค่อยๆเอาพระธรรมคำสอนมาคิดพิจารณาก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาที่จะนำชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเจริญเพราะเราจะมีความสุขได้ก็ด้วยปัญญาจะมีความทุกข์ได้ก็เพราะไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เป็นส่วนให้เกิดปัญญาแก้ไขข้อขัดข้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราได้ประการต่อมาฟังเทศเพื่อเอาบุญข้อนี้สำคัญท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาฟังเทศได้มาฟังเอาบุญก็คือฟังเอาจิตที่เป็นกุศลท่านทั้งหลายบางทีบางครั้งเราฟังแล้วอาจจะจำได้ไม่หมดในการฟังพระธรรมเทศนาแต่ฟังเพื่อเอาบุญฟังเพื่อให้ติดหูของเราเมื่อเราฟังให้ติดหูฟังเพื่อเอาบุญแล้วเมื่อใดก็ตามที่จิตของเราเกิดความพังเผลอเกิดความประมาทการฟังพระธรรมเทศนานั้นก็จะฉุดชักจิตของเราไม่ให้เกิดความหลงไม่ให้เกิดความเผลอได้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนาจึงมีประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนก็คือฟังเทศเพื่อให้เป็นอุปนิสัยฟังเทศเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเทศเพื่อเอาบุญอานิสังสังวันเนตวาครั้นอัตมภาพจะอารัมภบทในส่วนของอานิสงส์ก็เห็นว่าเวลาจะเจริญเนิ่นช้าเลือบไปยัง

ธรรมาสน์ยื่นเบื้องขวาของอัตมภาพก็เห็นพระคุณเจ้าผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรสซึ่งปรากฏตามราชทินนามว่าพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารา

0: พระนักเขียนเป็นพระนักเทศหรือว่าเข้าขั้นหรือว่าเข้าขั้นเทพเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนทั้งหลายแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังคนตายยังอยากจะฟังท่านเทศอันนี้นะท่านเล่าให้ฟังเองท่านเล่าให้ฟังเองก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็รับโทรศัพท์นะโยมก็โทรศัพท์มาใช่พระพิพิธธรรมสุนทรหรือเปล่าคะนะใช่นะโยมมีอะไรจะนิมนต์ท่านไปเทศหน่อยเอานิมนต์ไปเทศงานอะไรแล้วโยมนิมนต์ไปเทศงานศพเจ้าค่ะเอาศพใครเล่าเอาศพแม่ของดิฉันเองว่าแม่ของดิฉันว่าเสียไปนะเมื่อ 5-6 วันที่แล้วเมื่อ 5-6 วันที่แล้วแต่ว่าก่อนเสียสั่งเอาไว้โยมสั่งเอาไว้ว่าต้องนิมนต์พระพิพิธธรรมสุนทรแห่งวัดสุทัศน์เนี่ยมาเทศหน้าศพให้ได้นะก็คือว่ามาเทศให้ฟังให้ได้ก็คือว่าถ้าท่านไม่มาเทศแล้วก็คือโยมเผาโยมเผาแม่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือนะแม้แต่คนตายยังอยากจะฟังท่านทั้งหลายนะนี่ก็คือเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชนนะนะเป็นพระนักเทศเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะหรือเรียกนะย่อๆสั้นๆปัจจุบันนี้ว่าเป็นพระซุปตานะนะส่วนอัตมภาพนะเป็นได้แค่พระซุปหน่อไม้นะนะนี่ก็คือวันนี้นะก็มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมได้มาขอข้อคิดข้ออัดข้อธรรมจากพระเดชพระคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณบัดนี้อาตมภาพเข้ามายังสำนักของพระเดชพระคุณแล้วก็ขอสมมุติให้พระเดชพระคุณเป็นพระปรวาทยาจารย์มีพนักงานในการตอบปัญหาสยเมวาหังส่วนตัวอาตมภาพเองขอสมมุติตนให้เป็นพระสกวาทยาจารย์มีพนักงานในการถามปัญหาขอนิมนต์พระเดชพระคุณได้เอื้อนเอ่ยเผยวาจาเพื่อที่จะได้สนธรรมสืบต่อไปครับผม
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรัคคติธัมมจารินติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วนั่งนอนเป็นสุขก็สมกับพระพุทธพจน์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมะที่เราปฏิบัตินั่นแหละจะรักษาตัวเราธรรมะอาจจะปรากฏในรูปของบทสวดมนต์อักขระเลขยันอันนั้นก็มีธรรมานุภาพที่จะคุ้มครองป้องกันญาติโยมทั้งหลายเหมือนพระที่เราห้อยคอที่เราห้อยคอนี่เกิดจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นแล้วก็มาเป็นอักขระที่เขียนมาเป็นเลขใช้อะไรเขาเรียกอะไรแทนค่าคงบทที่ยาวๆเช่นพุทธคุณก็ใช้เลข9แทนค่าธรรมคุณใช้เลข6สังฆคุณใช้เลข9โพชฌงค์ใช้เลข7ดังนี้เป็นต้นเมื่อได้เขียนไปแล้วด้วยกระแสจิตได้บทสวดมนต์แล้วพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คุ้มครองป้องกันเราเรียกว่าขลังแต่ขลังดังนั้นแล้วก็เป็นเพียงชั่วคราวจะต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาตัวเราไม่มีอะไรรักษาตัวเราเท่ากับเราโอปนิโกนะน้อมตัวเข้าหาพระธรรมและปฏิบัติก็แล้วท่านทั้งหลายซึ่งนั่งในที่นี้เรียกว่าโยมวสุทัศ และท่านที่ชมในรายการธรรมรสธรรม

0: ทางบ้านและทั่วโลกได้ปฏิบัติธรรมมาธรรมะก็คุ้มครองป้องกันเราคนที่รักธรรมะก็จะประสบความเจริญคนที่ชังธรรมะก็จะประสบความเสื่อมทรามนี่เป็นเรื่องของธรรมะในวันนี้ได้จัดให้มีรายการธรรมรสธรรมรัตน์ขึ้นที่พระวิหารหลวงวสุทัศน์ในวันพระซึ่งต่อไปก็คงจะเกือบทุกวันพระโดยคุณนงเยาว์คุณวินัยสังทองที่ใส่ชุดสีชมพูคล้ายๆเพิ่งพบรักอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็น้องสาวก็คือคุณอะไรนะเจี๊ยบนะคุณเจี๊ยบเข้ามาวัดก็เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยญาติพี่น้องและบริษัทมั่นนำโชคจำกัดเขาจำหน่ายปลาตายท่านเวลาอาตมาต้องการปลาเช่นปลาบดปลาขูดใช่ไหมและอะไรนะทอดมันปลาทุกชนิดจะทำบุญที่วัดสุทัศน์หรือวัดอื่นๆก็ขอจากเขามาเขาก็ให้นะเอามาทำบุญกันงานใหญ่ๆแล้วก็เอามาแกงเลี้ยงพระเลี้ยงคนในเขตกรุงเทพในต่างจังหวัดไม่ใช่วัดสุทัศน์วัดเดียววัดอื่นเขาก็ให้แล้วบรรดาแม่ครัวทั้งหลายก็ดีนะท่านนะตามงานวัดเนี่ยส่งไปนะฮะปลาทอดมัน100กิโลยังไม่ถึงวันงานส่งไปเย็นนี้พรุ่งนี้งานเหลือ70กิโลแม่ครัวมันแฮปไปซะก่อน อะไรก็ตามแม่ครัวมันชอบเขาเรียกแฮปใช่ไหมแฮปแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามิบซะก่อนมันหายตั้งแต่แม่ครัวแล้วท่านนะฮะแต่ว่าบอกเจ้าภาพเขาบอกช่างเถอะท่านเขาคงเอาไปกินนะในเมื่อเราทำบุญแล้วก็แล้วแต่เขาฮะแล้วแต่เขาเขาจะขโมยไปก็ขโมยท่านที่ขโมยมันก็ไม่เก่งท่านมันขโมยมันไม่ครบถ้วนถ้าขโมยทอดมันมันครบใช่ไหมครบไหมไปถึงทอดได้เลยท่านไม่ต้องไปหาเขาเรียกอะไรนะไอ้เครื่องจิ้มเขาเรียกอะไรอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์หรืออุจาร์อาจารย์นั่นน่ะอร่อยเลยท่านบางทีมันหาไม่ครบยายคนหนึ่งเขาไปซื้อปลาช่อนในตลาดจะไปต้มยำท่านจัดแจงซื้อปลาช่อนตัวดีๆที่ตายแล้วใส่ถุงแล้วก็เดินมาแล้วก็มาซื้ออะไรผึกข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใช่ไหมกำลังซื้อก็วางถุงปลามันหนักไม่ทันดูท่านหมามันคาบถุงปลาไปเพื่อก็ร้องใหญ่พี่หมามันคาบถุงปลาช่อนไปแล้วแกยืนเฉยถามทำไมพี่ทำไมไม่ตามถึงมันเอาไปมันก็ต้มยำไม่ได้เครื่องปรุงยังอยู่กับกูหมามันโง่เครื่องปรุงยังอยู่กับแกนะฮะแกสบายใจได้ไอ้หมาสิโง่ท่านเสือกไม่รอเครื่องปรุงไปนะท่านนะฮะมันจะไปแกงยังไงวะน่ะเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพแล้วก็คงเป็นอีกหลายๆครั้งส่วนเราก็มาฟังเทศกันใช่ไหมฮะมาฟังเทศกันคนละ5บาท10บาทไม่ต้องมากท่านไม่ต้องมากแล้วมันไม่มีพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระแบบเขามาไม่ใช่เขาได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมบัดนี้ท่านมหาคมได้มาขอโอกาสก็อนุญาตให้สนทนาด้วย
1: ขอบคุณครับที่เปิดโอกาส
0: ก็เปิดโอกาสทุนน่าสงสาร
1: น่าสงสารอย่างไรครับ
0: พระซุปหน่อไม
1: ้ครับผม
0: พระซุปหน่อไม้มาเทศกับซุปตาใช่ไหม
1: ครับ
0: มาเทศกับซุปมันฝรั่งมันจะไปกันได้หรือเปล่าคม
1: ครับอาจารย
0: ์ฮะ
1: ไปกันได
0: ้กินซุปหน่อไม้ก็ระวังหน่อย
1: ครับ
0: ระวังหน่อย
1: ระวังอะไรครับ
0: หนึ่งคนโคนหน่อไม้มันไม่ค่อยกรอบใช่ไหมกินแล้วต้องมานั่งแคะเนี่ยสาวเนี่ยเป็นเส้นเชียว
1: ครับ
0: สองกินซุปหน่อไม้เสร็จแล้วเอากระจกมาส่องหน่อย
1: ครับ
0: เพื่อว่ายิ้มมันจะกลายเป็นยิ้มเขาเรียกยิ้มเกษตร
1: คืออย่างไรครับ
0: พริกมันติดร่องฟันกัน
1: คร
0: ับ
1: ครับผม
0: นะเกษตรก็ไม่ได้มาเทศนาที่นี
1: ่ครับ
0: นานและจนโยมเขาบอกท่านมาเทศสักทีเถอะหนึ่งโยมเขาคิดถึงสองเขาจะลืมท่านแล้ว
1: ครับผม
0: ก็เลยเอามาเทศซะหน่อยอ่ะ

0: ประเทศให้โยมฟังบ้างเพราะว่าระยะหลังๆเป็นปีใช่ไหมที่ไม่ได้มาใช่ไหมเป็นปีๆนะที่ผมไม่ได้มาเทศใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรครับ
0: เงินน้อยสิ
1: เพราะเงินน้อย
0: ไม่เคยได้ตังค์เลยตั้งแต่ปี2527มาเนี่ยผมยังไม่เคยได้เงินโยมวิหารเลย
1: ครับอนุโมทนาด้วยครับ
0: อนุโมทนาไง
1: ก็เทศแล้วโยมไม่ถวายตังค์แสดงว่าเทศดี
0: ดียังไง
1: จนโยมลึกซึ้งว่าไม่ต้องถวายตังค
0: ์เหร
1: อครับผมทำใจให้ผ่องใสก็คือไม่ต้องถวายตังค์ท่านเลยแสดงว่าเทศดี
0: ก็แสดงว่าวันนี้ไม่เอาว่างั้นเถอะถึงมีเจ้าภาพก็ไม่เอา
1: เอาครับ
0: โยมนงยาวกับเนี่ยเจี๊ยบให้มันลึกซึ้งหน่อยนะฮะไม่ต้องถวายเขาฝากซองมาแล้วนี
1: ่ครับ
0: ฝากซองมาให้ผมแล้วนี่เขาเขียนหน้าซองนี่วินัย
1: ครับ
0: นงยาวสังทอง
1: ครับ
0: เทศดีธรรมาคมเทศดีเอาเก็บไว้ก่อน
1: เอาเก็บไว้ก่อน
0: ลึกซึ้ง
1: ครับผม
0: ก็ที่ธรรมหาบอกว่าอะไรเทศให้คนตายฟัง
1: ครับผมจริงไหมล่ะครับอาจารย์
0: จริงหลายศพ
1: ครับผม
0: นี่วันที่3ก็อีศพเมื่อเช้าโยมโทรมา
1: ครับ
0: โยมโทรมาบอกว่าท่าน
1: ครับ
0: พี่สาวสั่งไว้ว่าถ้าเขาตาย
1: ครับ
0: เขาดูรายการท่านทุกวัน
1: ครับ
0: มันทำไมเขาดูรายการทุกวันล่ะผมก็ถาม
1: ครับ
0: เขาบอกไม่มีอะไรจะดู
1: ครับผม
0: เขาจะรอดูข่าวเวลาที่ข่าวขึ้นเขาบอกว่าเป็นแฟนประจำท่านแล้วก็สั่งไว้เชียว
1: ครับสั่งไว้ว่า
0: ถ้าตายแล้วให้ท่านเจ้าคุณไปเทศงานศพให้ด้วย
1: ครับผม
0: นี่เขาเรียกคนตายสั่งไว
1: ้ครับ
0: เมื่อคนตายชอบอะไรเราต้องให้สิ่งที่คนตายเขาชอบ
1: ครับผม
0: 1คนตายเชื่อเรื่องอะไร
1: ครับ
0: ต้องทำให้คนตายในสิ่งนั้น
1: ครับผม
0: เช่นเขาเชื่อเรื่องบุญกุศล
1: ครับ
0: เรื่องการทำบุญกุศลอะไรที่เขาเชื่อและเขาเคยทำตั้งแต่มีชีวิตอยู่เราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังต้องทำให้เขา
1: ครับ
0: สองคนตายชอบอะไรถ้าคนตายชอบเขาสั่งเอาไว้เราต้องทำให้เขา
1: ครับผม
0: แม่ผมชอบลำกองยาว
1: ครับโอ้ชอบลำกองยาว
0: ชอบมาก
1: ครับผม
0: โยมแม่ผมชอบมาก
1: ครับ
0: ถ้าที่ไหนมีงานบวชหน้ามีกองยาวนะสับนะขุดดินอยู่กลางนา
1: ครับ
0: เขาจะบวชหน้าเขาแห่กองยาวมาหรือเขาไปงานแต่งนะ
1: โอ้ได้ยินเสียงกองยาวไม่ได
0: ้ได้ยินเสียงแล้วกูทิ้งจอบทิ้งเสียม
1: ครับไปไหนแล้วคร
0: ับ วิ่งตามไปกับเขา
1: ครับผม
0: ชุดแล้วก็อีชุดชาวนานั่นแหละ
1: ครับ
0: ไปแล้วก็รำเขาได
1: ้ครับ
0: แต่แม่ผมไม่วิธีรำ
1: โอ้เอารำอย่างไรครับ
0: ก่อนจะรำก็ยอมใจซะหน่อย
1: โอ้ยอมใจซะหน่อยครับ
0: กิน M185สักขวดหนึ่ง
1: ครับผม
0: รู้จัก M185ไหม
1: ไม่รู้จักครับ
0: M150
1: ครับผม
0: เทออกครึ่งขวด
1: เอาแล้วผสมอะไรล่ะครับ
0: 35ดีกรีอีกครึ่ง
1: เป็น185
0: เป็น185เท่านั้นแหละธรรมหา
1: ครับผม
0: ลำก้นเตี้ยเชียว
1: ครับ
0: จนกระทั่งพี่ชายผมเป็นสมภาร
1: ครับ
0: ผมเป็นเลขาเจ้าคณะภาคเป็นเลขาวัดวันหนึ่งไปบ้านเขาบวชนาคพี่ชายผมท่านพระครูปิยะธรรมโกศิษฐ
1: ์ครับ
0: เขายืนกอดอก
1: ยืนมอง
0: เขายืนมองเนี้ยยืนมองแม่ครับ
1: ครับผม
0: เขายืนเนี้ย
1: ครับ
0: ผมพี่มองอะไรมองแม่ลำกลองยาวถามทำไมอ่ะอายเขาสิ
1: ครับมองละอาย
0: แม่สมภารอ่ะแล้วเขาเรียกลำดักหน้าใช่ไหม
1: ครับ
0: คือลำกูไม่เดินอ่ะลำเขาเรียกลำถลักหน้า
1: ครับ
0: สมภารอายเขาเลยบอกมหาช่วยให้แม่เลิกลำกลองยาวหน่อยเถอะ
1: ครับ
0: ผมก็จัดแจงไปบ้าน
1: โอ้ทำอย่างไรครับ
0: ฮะบอกไปขอร้องแม
1: ่โอ้ขอร้องว่า
0: แม่เลิกเถอะอายเขาหลวงพี่เขาเป็นเจ้าอาวาสแล้วฉันก็เป็นเลขาวัดเลขาภาคแล้วอายเขา
1: ครับแล้วโยมแม่เชื่อ
0: มายุ่ง
1: ครับ
0: เชื่อเรื่องของพระ
1: ครับโอ้
0: เป็นความสุขของคน
1: ครับผม
0: มาโทรแม่เอาเธอหน้า
1: ครับ
0: เลิกเธอหน้าแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าไม่รู้อะไรนะ คนแก่คนเฒ่าเนี่ยมันเครียด
1: ครับ
0: มันเครียดทะลุมั้ยบอกแม่เลิกเถอะ
1: ครับ
0: เลิกเถอะแม่ ให้เดือนละ 5,000 วันนี้ให้ 10,000 ก่อน
1: ครับ
0: งั้นตกลง
1: ครับผม
0: ตั้งแต่นั้น
1: โอ้เรียกว่ามีวิธีการ
0: ฮะ
1: ครับมีวิธีการ
0: คนแก่กับเงินท่าน
1: ครับผม
0: แต่ไปที่อื่นเพราะไม่มีใครรู้จักเราลำฮะ
1: ครับ
0: นี่แม่ผมตาย
1: ครับผม
0: เผาไปแล้ว
1: ครับ
0: พระพี่ชายก็นึกถึงแม่แม่ชอบกองยาว
1: ครับ
0: ไปเปล่าวันนั้นอ่ะไปมั้ยมีกองยาวมั้ยมีกองยาวใช่ไหมฮะใครถามทำไมมีกองยาวก็แม่ชอบ
1: ครับผม
0: ทำในสิ่งที่แม่ชอบวิญญาณแม่ก็จะชื่นใจ
1: ครับ
0: บอกแม่บอกว่าถ้าแม่ตายทำไงขอประทานเพลิงศพไหมไม่เอาไอ้นั่นมันหน้าตาท่าน
1: ครับ
0: เอากลับบ้านเราเอากลับบ้านเราเผาแบบบ้านเรา
1: ครับ
0: ผมไม่เอากลับก็ได้ท่านเผากรุงเทพถูกกว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่คนตายสั่งไว้ต้องทำเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องไปเทศเนี่ยบางทีต้องทิ้งงานนะ
1: ครับผม
0: ทิ้งงานคนตายสำหรับสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเชื่อทำให้เขาเถอะครับ
1: ครับ
0: นั่นที่ธรรมหาพูดนะถูกไม่ใช่งานเดียวนะ
1: ครับ
0: 20 30งานผมต้องไป
1: ครับ
0: แต่ว่าคนตายสั่งไว้ก็สั่งให้มันเข้าท่าเข้าทางหน่อย
1: ครับไม่สั่งว่าอะไรครับ
0: เอ้ยพอเวลาแม่ตายพ่อตายนะ
1: ครับ
0: นิมนต์เจ้าคุณราชวิจิตรเจ้าคุณพิพิธวัชทัศน์มาเทศนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่สั่งเท่านี
1: ้โอ้สั่งเท่านี้ไม่ได้สั่งอะไรต่อไปเลยจะสั่งอย่างไรสั่งให้ครบครับ
0: ก็ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
1: ่ครับโอ้ต้องสั่งอีกถวายเท่าไหร
0: ่
1: ครับ
0: ไอเราไปก็กลัวศพจะเสียใจวิญญาณจะเสียใจ
1: ครับผม
0: แต่ไม่ได้สั่งว่าถวายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เพราะนั้นญาติโยมที่จะตายต่อไปนะฮะสั่งให้มันครบหน่อย
1: ครับ
0: ที่ดินมี80กว่าไร่ลูกติดกันเทศไทยไปสัก5ไร
1: ่ครับโอ
0: ้ที่ติดถนนน่ะ
1: ครับ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ครับผม
0: นั่นแหละรถยนต์หรูๆก็ให้ทําไปสักคันนึง
1: ครับ
0: อย่าไปนั่นเลยครับสบายสบายใจธรรมหา
1: ครับ
0: อ้าวมีอะไรจะสนทนา
1: ครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นพระนักเทศขวัญใจมหาชน
0: ก็ไม่ใช่หรอกเค้าก็ด่ากันเยอะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็เยอะ
1: ครับมีคนด่าด้วยเหรอครับ
0: ประโทษ1คนชอบมัน100คนชังท่านมหาจําไว
1: ้ครับ
0: 1คนชมมี100คนชัง
1: ครับ
0: เป็นตำราแน่นอนเลย
1: โอ้แน่นอน
0: อยากให้ใครชมเราเชียว
1: ครับผม
0: ถ้าชมเนี่ยถ้าโยมโยมแล้วนงยาว
1: ครับ
0: เอาเป็นเจ้าภาพคนก็มองโยมนงยาวบริจาคงานนี้ถ้าคนไม่คนมีมิจฉาทิฏฐินะเขาก็มองอย่างเงี้ยแล้วถ้าปากนี้เลยนะ
1: ครับอาจารย์เนี่ยทำเหมือนจริงครับ
0: ไม่ใช่ผมดูปากโยมเขาบอกอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: แล้วเขาเนื้อใจชมเข้าไป
1: ครับ
0: รวยไตห่าใช่ไหม
1: ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: 1คนชมมา100คนชัง
1: ครับผม
0: 1คนชมมา100คนแช่งเพราะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีมุทิตาจิต
1: ครับนี่แหละครับอาจารย์ก็คือคนไม่มีมุทิตาจิตต่อกันนี้สร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาขึ้นในสังคม
0: เอาคนไม่มีมุทิตาจิตมันมีอยู่4อาการนะ
1: ครับ
0: ใครได้ดีกูทนไม่ได
1: ้ครับ
0: คนที่ได้กูว่าไม่ดี
1: ครับ
0: ใครได้ดีกูทนไม่ได
1: ้ครับผม
0: ใครที่เขาได้กูว่าคนคนนั้นไม่ดีมันจึงเกิดการไม่มีมุติจาจิต
1: ครับ
0: เขาเรียกมีแต่ความน้อยใจอิจฉา
1: ครับผม
0: หาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้า
1: ครับ
0: เวลาใครได้อะไรเนี่ยหนึ่งน้อยใจแล้วไม่มีพวกใช่สิ
1: ครับ
0: นะแม้แต่ไอ้นะผู้ชายที่ผู้หญิงเขาไปแต่งงานใช่ไหมผู้ชายอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็จนก็ไปชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่ามันก็น้อยใจมันก็ร้องเพลง
1: ร้องเพลงอะไรครับ
0: ใช่แล้วสิ
1: ครับ
0: ก็พี่มันจนน้องจึงไม่แล
1: โอ้โหนั่นสมัยเก่าแล้วครับอาจารย
0: ์ฮะ
1: สมัยเก่าแล้วครับ
0: แล้วมันจนมากนะ
1: ครับ
0: มันจนมากพี่จนใช่ไหมใหญ่น้องจึงชังพ่อจนกระมังยอดหญิงขนาดกระมังยังไม่มีเลยท่าน
1: ครับผม

0: กระมังด้วย
1: ยอดหญิงผู้ดีมีเงินจึงหวังพึ่งพิงพี่รักจริงจึงไม่สนใจ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็น้อยใจ
0: ครับผม
1: เอออีบางผู้หญิงบางคนก็น้อยใจผู้ชายไปแต่งงานไม่ได้ดูตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไง
0: ครับ
1: พอผู้ชายไปแต่งงานก็นะพอเสียงแล้วแตรวงขันหมากใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อีนั่นแต่งงานอีนี่ก็ร้องไห้นะโหหิวโหฟังเสียงคนโหไกล
0: ๆครับ
1: จากเครื่องไฟของคนบ้านใต้แต่งงานเจ้าสาวเป็นเพื่อนเราหนอเจ้าบ่าวรูปหล่อนั่นคือแฟนฉัน
0: ครับโอ้เจ็บปวดเจ็บใจ
1: พูดโกรธเกินแน่แล้วครับกันแน่แล้วมันไปนึกว่าไอสิ่งที่เขาจะทำกับเจ้าสาวเคยทำกับมัน
0: ครับ
1: น่ะอีนี่มันโง
0: ่ทำไมล่ะครับ
1: มันจะฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: ก็ปรึกษาผม
0: ครับ
1: จะฆ่าตัวตายเนี่ยๆไอ้บ้านใกล้เนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ไม่มีผู้ชายคนนั้นหนูอยู่ไม่ได้ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: ทำไมเราก็เขาเป็นแฟนหนูคนนั้นก็เพื่อนหนูแล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ก็หนูเสียตัวให้เขาแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็เลยถามเสียยังไงลองเล่าให้ละเอียดละเอียดหน่อยสิ
0: ครับ
1: เล่าให้ละเอียดยิบหน่อยจะได้ได้อารมณ์
0: อ๋อจะได้แก้ไขปัญหาให้
1: ผมต้องเล่าละเอียด
0: ครับ
1: ผู้ที่จะแก้ปัญหาต้องรู้โลกละเอียด
0: ครับ
1: แล้วทำไมจึงอยู่ไม่ได้ล่ะแค่นั้นน่ะก็เสียตัวเขาแล้วเนี่ยถามว่าเสียกี่ครั้งแล้วล่ะ
0: ครับ
1: อีตอนเสียเนี่ยเสียที่บ้านเสียครั้งแรกในที่บ้านหรือข้างนอกก็เขาชวนหนูไปครับวันนั้นพอดีฝนตกหนัก
0: ครับ
1: เขาก็เลยเลี้ยวรถเข้าโรงแรม
0: ครับผม
1: อ้าวแล้วมึงเปิดประตูไม่เป็นไงเป็นค่ะแล้วทำไมไม่เปิดออกมาก็เลยตามเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อ้าวแล้วมาร้องไห้ทำไมแล้วก็มึงไปหาเขาไม่ใช่เหรอ
0: ครับ
1: กว่าจะเสียตัวนี่ไปหาเขากี่ครั้งแล้วก็เป็นร้อยๆครั้งค่ะออกจากบ้านไปอ้าวคิดใหม่สิ
0: โอ้ให้คิดใหม่คิดว่าอย่างไรครับ
1: คิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมึงได้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชนะทันที
0: ครับผม
1: อีกคนนั้นมันได้ทีหลังมึง
0: ครับ
1: แล้วมึงก็หาต่อไปอีกคนนึง
0: ครับโอ้เท่านี้ก็หายแล้ว
1: เท่านี้แหละหามันได้สัก100คน
0: ครับผม
1: จะได้เข้าตำรา
0: ครับ
1: อีร้อยรัก
0: ครับอ๋อนี่ก็คือ
1: ไม่ใช่หรอกคนเราเนี่ยธรรมหาเดี๋ยวนี้คนใจมันไม่ดี
0: ครับ
1: มันขาดพรหมธรรมข้อที่3
0: ครับ
1: คือ
0: มุทิตา
1: เออใครเขาได้ก็ดี
0: ครับ
1: ใครเขาดีกว่าเราก็ดีแล้วเขาสวยกว่าเราเนี่ยต้องอิจฉาเขาไหมต้องน้อยใจไหม
0: ไม่อิจฉาไม่น้อยใจ
1: ต้องไม่น้อยใจเขาสวยกว่าเราแสดงตาเราเนี่ยได้ดูรูปร่างเขา
0: ครับ
1: เขาหล่อกว่าเราเนี่ยอิจฉาไหม
0: ไม่อิจฉา
1: ธรรมหาเคยอิจฉาผมบ้างไหม
0: อะไรนะครับ
1: เคยอิจฉาผมบ้างไหม
0: ไม่รู้จะอิจฉาไปทำไม
1: เออนั่นน่ะสิ
0: ครับ
1: ก็ยอมรับความจริงใช่ไหม
0: ครับผมไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปตรงไหน
1: ทำไม
0: ครับไม่รู้ว่าจะอิจฉาไปทำไมเพราะอิจฉาแล้วก็ยังไงก็สู้พระเดชพระคุณไม่ได
1: ้เอออิจฉาทำไมใช่ไหม
0: ครับผม
1: เออตาเราจะได้มองคนสวยคนหล่อ
0: ครับ
1: เขารวยกว่าเราเนี่ยต้องอิจฉาเขาไหม
0: โอ้ไม่อิจฉา
1: เพราะอะไร
0: ครับเพราะว่าเราจะเขาจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่เราได
1: ้สังคมได
0: ้ครับ
1: ถ้าเขาจนกว่าเราอ่ะ
0: โอ้มาสร้างความเดือดร้อนรบกวนเราอีก
1: เคาะประตูปังปังปังใช่ไหม
0: ครับผม
1: ท่านเจ้าคุณอยู่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นไงอ่ะเดือนนึงเป็นไงบ้าง
0: ครับ
1: ชีวิตผมเป็นไงบ้าง
0: ครับมีไม่ต่ำกว่า10ราย
1: รายละเท่าไหร่อ่ะ
0: รายละ 2-3,000
1: อันนี้ยังน้อยนะเออยังน้อย
0: ครับผม
1: ผมเนี่ยเห็นใครรวยนะผมไม่อิจฉาเลย
0: ครับ
1: ดีรวยจะได้มันมายืมเรา
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: เพราะอะไรที่ดีกว่าเราพระเจ้าบอกว่าที่ดีกว่าเราอย่าไปอิจฉา
0: ครับ
1: ประการต่อมาอย่าหาทางโค่นล้ม
0: เพราะอะไรครับ
1: อ้าวก็เขาดีพอเราจะไปโค่นล้มเขาทำไมอ่ะบางคนเนี่ยสาบแช่งรอการโค่นล้มคนที่ดีกว่า
0: ครับ
1: เขาดีกว่าเราเนี่ยดีแล้วเขาจะได้นำพาประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญ
0: ครับ
1: ให้เราเป็นเนี่ยนะเป็นไม่ได้หรอกเราพาสังคมประเทศชาติไปไม่ได้หรอกใครก็ดีกว่าให้เขาไป
0: ครับ
1: แต่บางคนมันไม่

0: ใช่นะน้อยใจฉาทางลมรอสมน้ำหน้าคอยดูเถอะจะมีคำพูดอย่างนี้คอยดูเถอะ
1: ขึ้นเสียงสูงเลยนะครับ
0: ไปไม่ได้กินน้ำหรอกมึงเชื่อกูเถอะ
1: ครับผม
0: เออมึงเชื่อหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: ไอ้เลืองไหนก็ไม่รู้รู้จักไอ้เลืองไหมมึงชั่วหัวไอ้เลืองเถอะ
1: ครับ
0: กูเอาหัวเป็นประกัน
1: ครับผม
0: ผมเลยบอกว่าหัวมึงน่ะมีราคาเหรอที่บอกเอาหัวเป็นประกันหัวยังมึงมีราคาเหรอหัวปลายังมีราคาใช่ไหมท่านปลาช่อนใช่ไหมฮะเออหัวปลาช่อนหัวปลาดุกยังมีราคาเลยแต่หัวคนบางคนเนี่ยไอ้หัวอิจฉาทิสยาเนี่ยไม่มีราคา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คุยกันว่าให้เห็นว่าโลกใบนี้นะมันมีแต่ความอิจฉาทิสยาสองมีแต่ความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: สมหาโลกใบนี้นะมีแต่ความหวาดระแวงเห็นผัวเมียมันฆ่ากันไหมเล่า
1: ครับ
0: ทะเลาะกันนะตบตีกันฆ่ากันเนี่ยมันเรื่องอะไร
1: ครับเรื่องความหึงหวงครับเรื่องเศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจไม่เท่าไหร่เรื่องความหวาดระแวง
1: ครับผม
0: ที่ได้ฆ่ากันไอ้ผัวก็แชทเมียก็แชท
1: ครับ
0: แล้วเป็นไงท่านไปจับได้ในการคุยกันไปเปิดดูโทรศัพท์มือถือ
1: ครับ
0: ระแวงกันฆ่ากันไหม
1: ฆ่ากันครับ
0: ฆ่ากันบางทีไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันใจมันหวาดระแวงก่อนจะมาเนี่ยผมนั่งฟังเพลงพรพิลม
1: ครับผม
0: เพลงในชาดก
1: เพลงอะไรครับ
0: ตายเพลงนกกระจาบ
1: ไม่เคยได้ยินเลยครับ
0: ฮะ
1: เคยได้ยิน
0: อ่ะในพระไตรปิฎกเลยนะ
1: เพลงอ่ะไม่เคยได้ยิน
0: จะขอสาธกเรื่องนกกระจาบเห็นใบพงลงคาบเอามาทำรังจะมีเมียนี่ไอตัวผู้ก็ทำรัง
1: ครับ
0: ตัวเมียก็นั่งมองเออทำรังดีนะทำรังสวยทำรังบนข้าคบไม้ผู้หญิงไม่ต้องมองผู้ชายนะ
1: ครับ
0: อีตัวเมียก็มองแล้วมันก็ชวนมาแต่งงานเจี๊ยบเจี๊ยบ
1: ครับ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบชวนยายเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ไปแต่งงานพอสร้างรังได้ใช่ไหมก็ไปแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันแต่พออยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกอ่อนท่านมหา
1: ครับ
0: มีลูกอ่อนวันหนึ่งผัวก็ไปหากินมีลูกเนี่ยต้องไปคาบเอาข้าวมาเผื่อเอาเหยื่อมาป้อนถูกไหม
1: ครับผม
0: ไอ้ผัวก็ไปหากินตะวันบ่ายคล้อยแล้วยังไม่ได้อาหารมาให้ลูก
1: ครับ
0: ลูกก็นะอ้าปากรอพ่ออยู่อีแม่ก็ชะเง้อคอรออยู
1: ่ครับ
0: ผัวไม่กลับมาใจก็ประวันพลั่นพึงหรือว่า
1: หรือว่าอะไรแล้วครับ
0: เรามีลูกแล้ว
1: ครับ
0: นะเรามีลูกแล้วเขาคงเบื่อเรา
1: ครับ
0: เขาไม่ได้นอนกับเรา
1: ครับ
0: นะนั่นแหละ
1: คิดไปสารพัดสารพัน
0: คิดไปตามเรื่องของนกกระจาบตัวเมีย
1: ครับ
0: ไอ้นกกระจาบตัวผู้ก็บินมาเหนื่อยไม่ได้อาหารตัวเองด้วย
1: ครับ
0: ไม่ได้อาหารมาเผื่อลูกเนี่ยเหนื่อยก็สัก4-5โมงเย็นก็บินมาถึงหนองน้ำ
1: ครับ
0: ก็จัดแจงลงหนองน้ำตอนนี้นกมันลงตะลิงไม่ได้ตัวมันเล็กก็ไปจับที่ดอกบัวกลางหนองน้ำธรรมดาดอกใหญ่
1: ๆครับ
0: ก็เอานะเอาปากเนี่ยดูดน้ำที่ดอกบัวกินน้ำนักราที่กินน้ำมันเย็นนี่ครับดอกบัวดอกมันใหญ่มันหุบ
1: ครับ
0: นกกระจาบตัวผู้ก็เลยอยู่ในนั้น
1: ออกไม่ได
0: ้ออกไม่ได้ถ้าดอกบัวหุบมันออกไม่ได้นะฮะ
1: ครับ
0: แข็งแรงแบบเขาเรียกอะไรอะไรไอ้ดอกกระเช้านารีใช่ไหมรู้จักไหมไอ้รองเท้านารีป่ะที่มันมีกระบอกอะถ้ามาแรงใครมันหุบใช่ไหมออกไม่ได
1: ้ครับ
0: นั่นแหละไอ้ผัวก็ร้อนใจออกยังไงก็ไม่ได้เพราะมันหลายกลีบหลายชั้น
1: ครับ
0: อีเมียอยู่ทันทีกลางคืนก็นึกว่าผัวไปมีอะไรกับใคร
1: ครับ
0: นะเมื่อนึกอย่างนั้นแล้วก็นอนน้ำตาไหลเช้าขึ้นมาผัวยังไม่กลับมาก็นึกว่าเขาคงไปนอนกับนกตัวเมียตัวอื่นพอดีครับท่านมหา
1: ครับ
0: พอดีว่าเขาเผาทุ่งตรงนั้นโคนต้นไม้นะสายแล้วผัวไม่กลับมาก็น้อยใจเมื่อน้อยใจเสร็จแล้วเป็นไงฮะ จัดแจงนะลูกเต้าไม่เอาแล้วเขี่ยลูกลงจากรังไปไหม้ไฟเขี่ยลูกลงจากรังเลยท่านมหา
1: ครับ
0: ลูกก็ไหม้ไฟดิ้นผัดผัวกลับมาพอดีอีเมียก็ยืนดูลูกอยู่ผัวกลับมาปุ๊บจะไปถามเมีย
1: ครับ
0: ว่าทำไมลูกถึงตายในกองไฟพอเข้าไปใกล้เมียได้กลิ่น
1: โอ้ได้กลิ่นอะไรครับ
0: ได้กลิ่นเกสรบัว
1: ครับ
0: ปกติกลิ่นผัวไม่ใช่อย่างนี้นี่มันเขาเรียกผิดกลิ่นมีน้ำหอมติดตัวมาด้วยก็นึกว่าผัวไปมีชู้
1: ครับ
0: เนี่ยเมื่อนึกว่าผัวไม่ชู้ด้วยความน้อยใจมาทั้งคืนเสียใจ
1: ครับ
0: ยกปีกขึ้นประนมว่าจะขอไม่เกิดเป็นผัวมีการทุพพลชาติปลายท่านแล้วปีกประกอบกันเอาหัวทิ่มลงมาตายในกองไฟ
1: ครับ
0: ไอ้ผัวก็เสียใจว่ายังไม่ทันอธิบายให้เมียฟังเลยนะฮะเสียใจว่าลูกตายเมียตายอยู่ได้ไงผัวก็เลยจัดแจงนะฮะบินขึ้นในอากาศเอาหัวทิ่มลงมาตาย4ศพ
1: ครับ
0: เนี่ยความหวาดระแวงของผู้หญิงของผู้ชายนั่นอย่าอยู่กันอย่างหวาดระแวงอะไรที่เราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าไปฆ่ากันเลย
1: ครับผม
0: ที่ชลบุรีมา2วันเนี่ยอำเภอพานทองใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นางก็ชอบกินเหล้าดูขาวเปล่ากินเหล้าเย็นมาก็นะหัวค่ำมาอีเมียก็บอกถ้ากินเหล้าไม่เอาขอร้องหลายทีแล้วนะขอร้องหลายทีแล้วกลับไปนอนกับพ่อก็เถอะเลิกเหล้าค่อยมาที่ไหนได้ไปนอนกับพ่อพอนอนได้สักพักเสียงปืนดังโป้งฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: อยากอยู่กับเมียแล้วไม่เลิกสิ่งที่เมียไม่ชอบมันจะอยู่กันได้ไหม
1: อยู่ไม่ได้ครับ
0: อยู่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะศีลมันไม่ตรงกัน
1: ครับ
0: นี่ก็ปรารภท่านผู้ชมทั้งหลายได้เข้าใจว่าอะไรก็อย่าวู่วามอย่าหวาดระแวงนะเมียสวยก็จะไปหวาดระแวงว่าเมียไม่ดีถ้าทำตัวดีซะแล้วนะยังไงเขาก็ต้องรักเรา
1: ครับผม
0: ผัวรอแล้วเราสุดโสมก็จะไปหวาดระแวงผัว
1: ครับ
0: เพราะเราอยากได้ผัวรอก็รีบทั้งเนื้อสร้างตัวนะไปจัดแจงไปเกาหลีซะ
1: ไปทำอะไรแล้วครับ
0: ตัดกรามออกบ้าง
1: ครับผม
0: ผ่าหน้าออกบ้าง
1: ครับแล้วอย่างผมพอได้ไหมครับพระเดชพระคุณ
0: ฮะ
1: อย่างผมพอได้ไหมครับ
0: นะ
1: ไปเกาหลีพอได้ไหม
0: ชาติเกาหลีไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: รอชาติหน้าร
1: อชาติหน้า
0: เท่านี้ก็แหมพอแล้ว
1: ครับผมอันนี้ก็คือว่าทุกวันนี้อาจารย์ผมสังเกตเห็นสังคมของเราหรือว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน
0: ครับ
1: บางทีก็ร้อนอกร้อนใจ
0: ครับ
1: ร้อนระอุร้อนอกร้อนใจร้อนระอุ
0: ครับ
1: ทำอย่างไรก็ต้องให้ตามใจของเราให้ได
0: ้สังคมของเราเป็นอย่างนั้นนะท่านมหา
1: ครับ
0: นะมันสังคมวิ่งหาสิ่งอันเป็นอัปมงคล
1: ครับ
0: ท่านมหาลองคิดดูสิว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรมงคลตื่น
1: ครับ
0: มงคลตื่นอะไร
1: อ๋อมงคลตื่นข่าว
0: ครับยายคนหนึ่งจับเต่ามาได้เมื่อวันมาฆะใช่ไหมเดินมาเจอเต่าจัดแจงเต่ามันตัวเหลือง
1: ๆครับ
0: ก็จัดแจงเอาเต่าไปเลี้ยงเดินก็ไม่ได้คิดอะไร
1: ครับ
0: มาเมื่อ2-3วันนี้ไปดูกระดองเต่าที่มันเป็นอะไรฮะตาราง
1: ครับ
0: ลายเหมือนสมเด็จเลยเหมือนพระสมเด็จ
1: ครับ
0: เขาเรียกจุดธูปไหว้เต่าไอ้เต่าตัวนั้นมันก็พิการท่านมหา
1: ครับ
0: ขามันก็ไม่ครบ
1: ครับ
0: ชาวบ้านพอรู้ว่ากระดองเต่าเป็นรูปสมเด็จวัดระฆังใครๆสมเด็จก็จะแจงเอามาไหว้กันขออะไรขอหวย
1: ครับผม
0: นี่ตื่นข่าวอะไร
1: โอ้เรียกว่ามงคลตื่นข่าว
0: ตื่นข่าวมงคล
1: ครับ
0: พระท่านนะไปขุดอะไรต่ออะไรไปเจอไม้อะไร
1: เจอไม้ตะเคียน
0: โน่นทางปราจีนบุรีชาชงเซาก็ไม้ตะเคียนเขาก็ล่องน้ำมาธรรมหา
1: ครับ
0: เขาก็ล่องมาเป็นแพจากโน่นธรรมหาจากภาคเหนือมาอะไรมาก็เวลาจะส่งไม้เขาส่งด้วยละด้วยแพใช่ไหม
1: ครับ
0: มันหลุดคงล่วงบ้าง
1: ครับ
0: นั่นแหละ

0: มันก็แช่น้ำอยู่10ปี20ปีเป็น100ปีพอน้ำแห้งเขาแล้วไปขุดเจอ
1: ครับ
0: แทนที่จะไปแจ้งไม้ตะเคียนใครเป็นเจ้าของแพแต่เดิมใครใช้เส้นทางน้ำนี้ขุดเอามาถวายวัด
1: ครับ
0: เมื่อถวายวัดแล้วทำไงฮะสิ่งแรกที่คนทำก็คืออะไรเอาผ้าสีไปผูก
1: ครับ
0: จัดแจงไหว้กันตั้งแต่สมภารเชียวตั้งแต่สมภารเชียวจะถึงลูกข่าถึงชาวบ้านคราวนี้พอใกล้หวยออกก็ปิดทองเจ้าแม่อะไร
1: ครับตะเคียน
0: เจ้าแม่ตะเคียน
1: ครับ
0: แล้วเจ้าแม่ไม้สักทำไมไม่ปิดกันบ้างเมื่อไม้ตายแล้วไม่มีใบแล้วเอางี
1: ้ครับ
0: ต้นไม้ต้นนั้นตายแล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีใบแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อไม่มีชีวิตไม่มีออกซิเจนเทวดาเขาก็ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีออกซิเจนที่นั่นไม่มีวิญญาณและไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อต้นไม้ตายแล้วเนี่ยไอ้เทวดาที่จะอยู่ไม่อยู่หรอกครับ
1: อ๋อไม่อยู่แล้ว
0: เขาจะเอาเรื่องต่อคนอีตอนโค่น
1: ครับ
0: จำได้ไหมล่ะในธรรมบทนะ
1: ครับผม
0: จำได้ไหมที่ใครไปโค่นต้นไม้อ่ะพระหรืออะไร
1: พระ
0: เรื่องไปไง
1: พระไปโค่นต้นไม
0: ้
1: ครับพอพระไปโค่นต้นไม้มาเพื่อที่จะทำเป็นกุฏิเสนาสนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเทวดาที่อยู่ต้นไม้ครับอาจารย์เรียกว่าพออาศัยอยู่ต้นไม
0: ้รุกขเทวดา
1: ครับรุกขเทวดาอาศัยอยู่เมื่อรุกขเทวดาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยพระเนี่ยไปตัดกิ่งไม้ก่อนครับพอไปตัดกิ่งไม้ก็ปรากฏว่าไปตัดถูกแขนของเทวดาครับพอไปตัดถูกแขนของเทวดาเทวดาก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนก็คิดว่าเอ๊ะพระนี่น่าจะมีผู้ปกครองน่าจะมีผู้ปกครองก็คิดไปคิดมาโอ้ต้องเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลให้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับทราบว่าพระภิกษุนี้ไปตัดต้นไม้
0: แต่เดิมทีเดียวเนี่ยยังไม่ได้ไปฟ้อง
1: ครับ
0: คิดจะฆ่าพระทิ้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะวิมานเขาคำว่าวิมานเนี่ยหมายความว่าเทวดาเนี่ยท่านจะนำวิมานได้ก็ต้องมีธาตุครบ
1: ครับ
0: ธาตุดินไม่มีในเทวดามีธาตุน้ำธาตุลมฮะ
1: ครับ
0: ธาตุไฟและอากาศธาตุไฟคือแสง
1: ครับ
0: คนไม่ไปตัดนะริดรอนกิ่งของเขา
1: ครับ
0: เขาจะอยู่ที่ไหนล่ะต้นใหญ่อื่นๆเขาก็มีเทวดาอยู
1: ่ครับ
0: มันก็น่าฆ่าพระทิ้งล่ะ
1: ครับผม
0: นี่แหละท่านมหาที่เทวดาเขาจะเอาเรื่องพระก็ไอ้ตรงนี้ที่ว่ามีเทวดาที่จะเอาเรื่องคนก็ตรงนี
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นคนทำสัมปทานป่าไม้ที่ขโมยตัดต้นไม้ใหญ่ๆนะท่านมหาไม่มีใครตายดีหรอก
1: ครับ
0: ไม่มีใครตายดีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือรูปร่างดีๆเชีย
1: ครับ
0: สัมปทานป่าไม้บอกว่าเพียงวันแรกที่ผมตัดลูกน้องก็ตายไป3
1: ครับผม
0: จากวันนั้นมาเรื่อยยนต์เอ่ยนะฮะลูกน้องเอ่ยนะโรงเอ่ยรถที่ขนเอ่ยพักหักพังสะบั้น
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเลือกอาชีพนั้นและนี่เป็นการตื่นข่าวมงคล
1: ครับผม
0: สิ่งนั้นไม่เป็นมงคลแต่ไปตื่นว่าเป็นมงคลแล้วเป็นมงคลไหม
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็น
2: คุณผู้ชมคะต้นโพต้นไทรหักปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็ต้องกลายเป็นไม้แคระแกรนนะคะแต่ถ้านำไปปลูกในพื้นที่ที่มีดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็โตวันโตคืนค่ะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่เช่นกันนะคะคนเราหากตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวถึงจะมีความรู้ความสามารถก็ยากที่จะเอาดีได้แต่ถ้าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมแล้วก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายค่ะการเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลง

ทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

คยสงสัยกันไหมว่าทำไมเด็กๆถึงทำพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ทำพฤติกรรมแปลกๆเนื้อหาในตอนนี้เราจะเจาะลึกไปที่พฤติกรรมการเรียนแบบของเด็กๆและเบื้องหลังของพฤติกรรมคว้างปาเข้าของหรือโกรธแล้วไม่สื่อสารแล้วผู้ใหญ่จะมีแนวทางในการสอนการจัดการอารมณ์ให้กับเด็กช่วงวัยนี้อย่างไรดีและในวัยที่เด็กยังมองเห็นตัวเองเป็นสำคัญผู้ใหญ่จะสอนเขาอย่างไรดีให้เขามองเห็นผู้อื่นด้วยเช่นกันหัวข้อที่1เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมแล้วก็ด้านอารมณ์ของเด็กๆนะคะเด็กๆเรียนรู้ได้ดีผ่านการเรียนแบบซึ่งการเรียนแบบเนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเขาสามารถคัดกรองหรือแยกแยะได้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเด็กๆปฐมวัยคือเด็กก่อนวัย6ขวบมีการทดลองหนึ่งของอัลเบิร์ตแบนดูล่าซึ่งเขาได้ทดลองเกี่ยวกับตุ๊กตาโบโบตุ๊กตาโบโบก็คือตุ๊กตาลมลุกที่คล้ายๆตุ๊กตาชกมวยค่ะตุ๊กตานี้พวกเขานำมาเล่นกับเด็กๆโดยการที่ให้เด็กๆวัย 4-8 ปีแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ24คนแบ่งเป็นเด็กหญิง12คนแล้วก็เด็กชาย12คนกลุ่ม3กลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มคอนโทรลก็คือกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้ดูคลิปวิดีโอใดๆเพียงแค่ให้อยู่กับตุ๊กตาโบโบไปเลยและสังเกตว่าเด็กๆจะเล่นกับตุ๊กตาโบโบแบบไหนกลุ่มที่2ก็คือจะได้ดูคลิปวิดีโอที่ผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาโบโบแบบรุนแรงทั้งชกทั้งตีและถึงขั้นใช้ค้อนมาทุบตุ๊กตาโบโบด้วยค่ะซึ่งผู้ใหญ่ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็มีทั้งคลิปผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะและกลุ่มที่3คือเด็กๆที่ดูคลิปผู้ใหญ่เหมือนกันที่เล่นกับตุ๊ก

ตาโบโบแต่ในคราวนี้จะเป็นการเล่นแบบอ่อนโยนค่ะมีทั้งอุ้มทั้งกอดแล้วก็ลูบหัวตุ๊กตาโบโบและหลังจากนั้นจึงปล่อยเด็กๆเนี่ยไปเล่นกับตุ๊กตาโบโบค่ะสิ่งที่พบจากการทดลองก็คือว่าในเด็กกลุ่มคอนโทรลเนี่ยเด็กๆก็จะเล่นตามที่พวกเขาคิดเลยค่ะถ้าเด็กๆชอบเล่นแบบไหนเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเล่นแบบนั้นเป็นทุนเดิมบางคนก็ชกต่อยมันเป็นธรรมดาหรือบางคนก็เอาไปนั่งเล่นปิกนิกด้วยแต่ในกลุ่มที่2ซึ่งได้ดูคลิปวิดีโอที่ผู้ใหญ่เล่นกับตุ๊กตาโบโบอย่างรุนแรงเนี่ยก็มีแนวโน้มจะไปหยิบอุปกรณ์แบบเดียวกันในห้องมาเล่นกับตุ๊กตาโบโบด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นค้อนหรือเป็นไม้เบสบอลเอามาตีเล่นค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือเล่นแบบอ่อนโยนเด็กๆเมื่อเจอตุ๊กตาโบโบก็เข้าไปอุ้มเข้าไปกอดหรือบางคนก็ชวนตุ๊กตาโบโบไปเล่นเกมของตัวเองค่ะซึ่งผลการทดลองนี้พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆเรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่ที่มีเพศเดียวกับพวกเขาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเด็กๆจะทำตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำมากกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนดังนั้นตัวอย่างที่ดีจึงมีค่ามากกว่าคำสอนค่ะการที่เด็กคนนึงจะสามารถคิดถึงผู้อื่นทั้งความเข้าใจในเรื่องของความคิดการเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมและเข้าใจว่าผู้อื่นต้องการอะไรเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไร Theory of Mind ก็คือความสามารถหนึ่งที่เด็กจะสามารถสันนิษฐานขึ้นมาว่าอ๋อที่เขาทำพฤติกรรมแบบนี้เพราะเขารู้สึกแบบนี้แล้วเด็กจะเริ่มต้นมี Theory of Mind ได้เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กๆเลยเมื่อเด็กอายุ 1-2 ขวบเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้แค่เพียงว่าตัวเขาต้องการอะไรเพราะตามพัฒนาการเด็กเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วงของ egocentric อยู่ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็คิดผ่านมุมมองของตัวเองเพียงเท่านั้นดังนั้นในขั้นที่1ของ theory of mind ก็คือการที่เด็กเริ่มเข้าใจว่าเขาอยากได้อะไรไม่ได้แปลว่าคนอื่นอาจจะอยากได้อย่างนั้นด้วยตัวอย่างเช่นเด็กชายอาจจะบอกว่าเขาอะอยากได้รถของเล่นนะแต่น้องสาวของเขาอะเธออาจจะอยากได้ตุ๊กตาการที่เขาเข้าใจว่าแต่ละคนอยากได้ของต่างกันนั่นคือการเข้าใจขั้นแรกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันได้นะขั้นที่2ของพัฒนาการ Theory of Mind ก็คือการที่เข้าใจความคิดของผู้อื่นว่ามีความแตกต่างกันได้จากความอยากที่เป็นรูปธรรมสู่ความคิดเด็กบางคนเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบไอศกรีมรสช็อกโกแลตไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องชอบรสชาติเดียวกับเขาอันนี้คือการที่เขาเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันและในขั้นที่3ของ Theory of Mind คือเด็กต้องเข้าใจว่าเมื่อเขาเห็นสิ่งนั้นแปลว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณพ่อคุณแม่โทรศัพท์มาหาลูกที่อยู่ที่บ้านลูกกำลังเล่นรถของเล่นอยู่คุณพ่อคุณแม่ถามว่าเขาทำอะไรอยู่ถ้าเด็กที่มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะตอบกลับไปว่าเขากำลังเล่นรถอยู่นะเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมองไม่เห็นในสิ่งที่เขาเห็นแต่ในขณะที่เด็กที่ยังไม่มีพัฒนาการในขั้นนี้เกิดขึ้นเขาอาจจะตอบว่าก็เล่นนี่อยู่ไงซึ่งพ่อแม่ไม่ได้เห็นซะหน่อยว่าเขาเล่นอะไรแต่เขาตอบว่าก็เล่นนี่อยู่ไงเพราะเขาคาดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเห็นในสิ่งที่เขาเห็นนั่นเองและเมื่อเขถิบไปสู่พัฒนาการในขั้นที่4คือเด็กสามารถเข้าใจได้ว่าคนอื่นเข้าใจผิดได้ลองสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าเราบอกเด็กว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยขอเก็บของเล่นไว้ในลิ้นชักข้างซ้ายนะเด็กรู้แล้วว่าของเล่นอยู่ในลิ้นชักข้างซ้ายแต่พี่น้องของเขาคนที่เหลือเนี่ยไม่ทราบถ้าเด็กมีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะบอกพี่น้องของตัวเองว่าของเล่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาที่ลิ้นชักข้างซ้ายแล้วนะแต่ถ้าเด็กที่ไม่ได้มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็คาดเดาว่าพี่น้องต้องรู้ด้วยตัวเองสิว่าของเล่นก็ยังอยู่ตรงนี้ที่เขารู้ดังนั้นในพัฒนาการขั้นนี้จะทำให้เด็กๆ เนี่ยสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นว่าการที่เข้าใจผิดจะรู้สึกยังไงและเขาก็จะพยายามอธิบายผ่านมุมมองของเขาให้คนอื่นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นที่5เด็กจะต้องใช้ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นค่อนข้างสูงมากเพราะว่าในขั้นนี้เนี่ยเด็กต้องเข้าใจว่าความรู้สึกที่ซ่อนอยู่หรือท่าทางที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดหรือสถานการณ์เนี่ยคืออะไรคนบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเป็นอะไรข้างในอยู่รู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธถ้าเด็กที่เข้าใจพัฒนาการในขั้นนี้เขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอยู่นะ
และเขาจะพยายามเข้าไปหาและพูดคุยว่าเป็นอะไรและอยากจะให้ช่วยอะไรไหมในขั้นนี้เนี่ยผู้ใหญ่บางคนอาจจะไปไม่ถึงด้วยซ้ำ

พราะว่าเราอาจจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจนเกินไปหรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจคนคนนั้นอย่างแท้จริงดังนั้นในขั้นนี้ต้องใช้ทั้งความรู้สึกเห็นอกเห็นใจทั้งพยายามจะเข้าใจอีกฝ่ายแล้วก็ต้องใช้การเอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ลดลงมากๆเด็กที่เข้ามาถึงขั้นนี้ได้จึงเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นขั้นสูงมากๆเลยค่ะซึ่งทางนักจิตวิทยาเนี่ยได้มีการทดลองเพื่อทดสอบ Theory of Mind ของเด็กๆการทดลองเนี้ยชื่อว่า Sally and Ann Test ใน Sally and Ann Test เนี่ยจะทดลองว่าเด็กๆสามารถเข้าใจได้ไหมว่าผู้อื่นเข้าใจผิดได้หรือที่เราเรียกว่า False Belief นั่นเองในการทดลองนี้นักทดลองจะมีตุ๊กตา2ตัวที่เรียกว่าแซลลี่กับแอนแล้วมีตะกร้าแล้วก็กล่องแล้วก็ลูกแก้วพร้อมกับที่จะเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังว่าเรื่องราวของแซลลี่กับแอนเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะถามคำถามว่าเด็กๆเข้าใจไหมว่าแซลลี่หรือแอนเนี่ยเข้าใจผิดได้ขอให้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเป็นแซลลี่นะคะส่วนตัวสีม่วงนี้เป็นแอนแซลลี่เนี่ยเป็นเจ้าของตะกร้าแอนเป็นเจ้าของกล่องแล้วเรื่องเล่าก็คือวันหนึ่งแซลลี่เนี่ยมีลูกแก้ว1ลูกเธอนำลูกแก้วของเธอเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าของเธอแล้วแซลลี่ก็เดินออกไปจากห้องแอนที่เห็นว่าลูกแก้วเนี้ยอยู่ในตะกร้าเธอเลยนำลูกแก้วมาใส่ในกล่องของเธออันนี้คือกล่องของแอนนะคะแล้วก็ปิดกล่องไว้หลังจากนั้นแซลลี่ก็เดินกลับมาในห้องอยากจะถามเด็กๆว่าแซลลี่จะคิดว่าลูกแก้วเนี้ยยังอยู่ในตะกร้าเดิมของเธอหรืออยู่ในกล่องถ้าเด็กๆที่มี Theory of Mind ในการเข้าใจว่าผู้อื่นเข้าใจผิดได้เด็กๆจะตอบทันทีว่าแซลลี่เนี่ยต้องคิดว่าลูกแก้วยังอยู่ในตะกร้าตามเดิมแน่นอนเพราะเธอไม่เห็นว่าแอนอะย้ายลูกแก้วไปไว้ในกล่องแล้วแต่ถ้าเด็กที่ไม่มีพัฒนาการในขั้นนี้ก็จะตอบว่าลูกแก้วต้องอยู่ในกล่องสิแซลลี่ต้องรู้เพราะว่าพวกเขารู้ว่าลูกแก้วถูกย้ายไปในกล่องแล้วไม่ได้เข้าใจผ่านแซลลี่เลยแต่เข้าใจผ่านตัวพวกเขาเองดังนั้น Theory of Mind ในขั้นนี้เนี่ยเด็กๆจะสามารถมองผ่านมุมมองของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงไหมคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะให้เด็กๆมี Theory of Mind หรือความเข้าใจในความคิดผู้อื่นมากขึ้นง่ายที่สุดเลยก็คือการที่เราส่งเสริมเด็กๆเนี่ยให้มองเห็นผู้อื่นผ่านการเล่นกับเขาการเล่นในรูปแบบของการเล่นบทบาทสมมติเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นลูกหรือว่าการเล่นคลายของต่างๆเด็กๆจะได้สมมุติว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำท่าทางอย่างไรดีตรงนี้เขาจะค่อยๆพัฒนาเรื่องความคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นนอกจากนี้การเล่นดูในลักษณะของการที่มีพี่น้องหรือว่าการที่เขาจะต้องผัดกันเล่นต้องรอคอยบ้างต้องแบ่งปันก็จะทำให้เขาเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเช่นกันอันนี้จะทำให้เด็กๆมี Theory of Mind ที่ดีขึ้นค่ะเรารู้แล้วว่าเด็กๆเนี่ยมีพัฒนาการด้านความคิดอย่างไรทีนี้แล้วความคิดของพวกเขาส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในแต่ละช่วงวัยอย่างไรโดยเฉพาะในเด็กเล็กช่วงวัย 1-3 ปีหรือที่เรามักจะคุ้นเคยในชื่อของวัยทอง2ขวบเป็นช่วงวัยที่เด็กๆเนี่ยมีออโตนอมีค่อนข้างสูงพวกเขาอยากจะใช้ร่างกายในการทดสอบแขนขาของเขาเนี่ยมีแรงแค่ไหนเขาก็จะใส่สุดแรงหรือเขาสามารถคว้างอะไรเขาก็อยากจะลองทำดูโดยเฉพาะเวลาที่เขากินข้าวเนี่ยค่ะเขาอาจจะเบื่อเร็วมากเลยในเด็กวัยนี้เมื่อกินจนเบื่อกินจนอิ่มเขาอาจจะอยากลองดูว่าอาหารบนโต๊ะเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งการที่เขาลองคว้างอาหารลงพื้นมันคือการทดสอบแบบนึงที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองและมันไปเกี่ยวโยงกับการเล่นในลักษณะ cause and effect play ด้วยการเล่นแบบนี้เราเรียกง่ายๆเลยค่ะคือทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กจะเกิดความสนุกขึ้นมาแทนที่จะเกิดความรู้สึกแบบผู้ใหญ่เราก็คือเอ๊ะมันจะเลอะเทอะแล้วนะการที่เราเห็นเขาคว้างปลาเข้าของหรืออาหารเห็นแล้วไม่เหมาะสมการรับมือที่ดีที่สุดคือการรับมือด้วยความสงบและการพูดที่ชัดเจนเพราะเด็กวัยนี้ยิ่งพูดบ่นยาวๆหรือพูดอะไรที่ซับซ้อนเกินไปเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีเพราะสมาธิที่ยังไม่มากพอและการคิดด้วยเหตุผลที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะในการรับมือขั้นที่1ก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องย่อตัวลงจับมือเขาและมองตาลูกพร้อมบอกว่าไม่ทำไม่โยนไม่ตี

ไม่จำเป็นต้องคว้างปาเข้าของหรือปาอาหารลงพื้นแต่แค่บอกว่าพอเราสามารถสอนเขาได้ก่อนที่เขาจะพูดสื่อสารว่าให้ทำมือว่าพออันนี้ก็คือลูกอิ่มแล้วนะแม่จะเก็บค่ะหรือให้เขาแค่โบกมือว่าไม่เอาแล้วอันนี้ก็ง่ายที่สุดเพราะว่าเด็กๆที่ยังพูดสื่อสารไม่ได้เขาอาจจะใช้ภาษากายมากกว่าการพูดออกมาตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เขาสื่อสารกับเราแล้วเข้าใจก็คือการสอนทรายพวกนี้ง่ายๆนั่นเองและสุดท้ายคือให้เขาคว้างปลาอย่างเหมาะสมในกิจกรรมที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเล่นคว้างบอลการเล่นน้ำการเล่นทรายตรงนี้เนี่ยเด็กๆจะได้ใช้ทักษะเดียวกับการคว้างปลาหรือเล่นคอร์ดแอนด์เอฟเฟกต์เพลย์แต่เล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เหมาะสมนั่นเองค่ะทำไมเด็กๆปฐมวัยถึงโกรธง่ายและใช้กำลังมากกว่าการใช้การสื่อสารและทำไมพวกเขาถึงใช้อารมณ์นำเหตุผลนั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของพวกเขามีการพัฒนาที่ยังไม่เต็มที่นั่นเองหากเปรียบเทียบง่ายๆก็คือสมองส่วนใหญ่ของเด็กๆเนี่ยก่อนวัย5ปี 90% ของสมองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่สมองส่วนหน้าสุดซึ่งเป็น 10% ที่เหลือเนี่ยจะพัฒนาหลังอายุ5ปีนั่นเองซึ่งสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex เนี่ยมีหน้าที่หลักในการควบคุมการยับยั้งชั่งใจแล้วก็การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั่นก็คือสาเหตุทำไมเด็กๆถึงยังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่การรอคอยของเขาอาจจะไม่มากพอและการคิดยับยั้งชั่งใจจะพัฒนาได้ดีเมื่อเด็กๆสามารถเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมนั่นเองค่ะถ้าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลในการสอนเขาเด็กๆจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการใช้เหตุผลนำอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันถ้าสภาพแวดล้อมใช้ความรุนแรงแล้วก็ใช้ความกลัวในการสอนเขาเด็กมีแนวโน้มจะพัฒนาในส่วนของอารมณ์มากกว่าเหตุและผลส่งผลให้เขาตอบสนองในรูปแบบเดียวกันก็คือการใช้อารมณ์เวลาเขาเกิดความโกรธเขาก็อาจจะใช้กำลังอันนี้เด็กๆจะไม่สามารถพัฒนาสมองส่วนหน้าได้ตรงตามวัยและส่งผลให้เด็กๆไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้นั่นเองค่ะในหัวข้อที่3เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็การทำร้ายต่างๆซึ่งแนวทางในการรับมือครูเมย์ขออนุญาตเป็น2แบบแบบแรกก็คือป้องกันก่อนเกิดนั่นก็คือก่อนที่เด็กๆจะทำพฤติกรรมเหล่านั้นได้แก่เราควรจะตั้งกติกาที่ทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำซึ่งกติกาที่ง่ายที่สุดก็คือกติกาที่เรียกว่ากฎ3ข้อกฎ3ข้อได้แก่อะไรบ้างข้อที่1ก็คือห้ามทำร้ายผู้อื่นข้อที่2ก็คือห้ามทำร้ายตัวเองและข้อที่3ห้ามทำลายข้าวของซึ่งการที่เราจะทำให้เด็กๆทำตามกติกาได้และก็ทำอย่างเต็มใจเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกและเปลี่ยนเราเพื่อที่จะให้ลูกเปลี่ยนตามเราดังนั้นครูเมย์ขออนุญาตแนะนำกฎ5นาทีที่จะเป็นกฎที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกๆมากขึ้นนะคะข้อแรกก็คือเปลี่ยนจากที่ทำให้หรือว่าต้องรีบเร่งเป็นรอให้ลูกทำด้วยตัวเองก่อน5นาทีในการรอเนี่ยคือการเหมือนเผื่อเวลาเอาไว้อย่างเช่นง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราจะออกจากบ้านปกติเราอาจจะออกจากบ้านตรงเวลาเด็กๆอาจจะใส่รองเท้าช้าเราก็จะใส่ให้ทันทีแต่ถ้าเราเผื่อเวลาไว้5นาทีในการรอให้เขาใส่รองเท้าทำอะไรด้วยตัวเองก่อนออกจากบ้านเด็กๆจะเรียนรู้ได้มากขึ้นเลยค่ะว่าเขาควรจะทำอะไรได้มากขึ้นหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นส่วนข้อที่25นาทีในการเตือนเวลาเด็กๆเล่นเนี่ยค่ะเขาก็จะติดลมแล้วเวลาจะเลิกเนี่ยก็ยากมากๆเลยถ้าเราเผื่อเวลาไว้ก่อนหมดเวลา5นาทีในการเข้าไปเตือนเขาว่าลูกๆอีก5นาทีจะหมดเวลาต้องเก็บของนะคะเด็กๆจะรีบเร่งให้เล่นเร็วที่สุดเพื่อที่ว่าอีก5นาทีเขาต้องเก็บของแล้วนะอย่างน้อยเขามีเวลาในการเผื่อใจว่าเขาต้องหยุดเล่นแล้วข้อที่3 5นาทีในการปรับตัวเวลาเราจะพาเด็กๆไปที่ใหม่ๆบางครั้งยิ่งเด็กเล็กๆค่ะเขาจะมีสมาธิไม่มากพอถ้าเราไปก่อนเวลาสักประมาณ5นาทีจะทำให้เขาค่อยๆปรับตัวกับสภาพแวดล้อมคุ้นเคยกับคนแล้วก็คุ้นเคยกับกิจกรรมเด็กๆจะทำมันได้ดีขึ้นค่ะและข้อที่4คือ5นาทีในการจัดการอารมณ์พ่อแม่ก่อนไปรับมือกับลูกบางครั้งแล้วเวลาเราอยู่กับลูกตลอดเวลาเนี่ยแล้วเมื่อเขาหงุดหงิดเราก็อาจจะหงุดหงิดได้เหมือนกันนั่นเป็นธรรมดามากๆเลย

ดังนั้นเราควรจะเผื่อเวลาให้เราขอเวลานอกจากลูกได้5นาทีเช่นกันแล้วก็ให้ใช้เวลา5นาทีเนี่ยคิดอยู่กับตัวเองก่อนแม้ว่าลูกยังร้องไห้อยู่หรืออารวาสบ่นพึมพำโวยวายเราไม่ต้องรีบพูดอะไรทั้งนั้นให้เราอยู่กับตัวเองจนกระทั่งเราเริ่มคิดได้ว่าเราควรจะพูดอะไรกับลูกดีหรือควรจะสอนอะไรเขาดีแล้วค่อยเริ่มพูดกับเขาและข้อสุดท้ายคือ5นาทีในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์สื่อสารในที่นี้คือการใช้ตา2ตาของเราเนี่ยมองไปที่ลูกแล้วลูกยังมองกลับมาที่เราพูดคุยโต้ตอบหรือว่าเล่าเรื่องให้กันและกันฟังการสื่อสาร5นาทีนี้อาจจะมีความรักเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสลูกด้วยรักการกอดเขาคุยกับเขาและช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้เวลา5นาทีสร้างความสัมพันธ์กับลูกก็คือช่วงเวลาก่อนนอนนั่นเองค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่สงบและเด็กๆส่วนใหญ่จะพร้อมฟังคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เป็นคนที่ส่งเขาก่อนเข้านอนและเมื่อเขาหลับไปเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ถึงความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาค่ะแม้ว่าเราจะพยายามป้องกันก่อนเกิดเปลี่ยนทั้งตัวเองเปลี่ยนทั้งสภาพแวดล้อมแล้วมีกติกาก็แล้วแต่ยังไงเด็กก็คือเด็กค่ะพวกเขาก็ยังมีอารมณ์แล้วก็ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนผู้ใหญ่เรามีแนวทางรับมือได้อย่างไรบ้างตรงนี้ครูเมย์จะมาแนะนำวิธีการง่ายๆแต่จริงๆทำไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนั่นก็คือวิธีการที่เรียกว่า time in นั่นเองค่ะขั้นตอนการทำ time in เนี่ยคือการที่เวลาเด็กๆอารวาสและคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่พาเขาออกมาจากตรงนั้นก่อนถ้าเราไม่สามารถจะออกไปไหนได้สมมติอยู่บนรถแล้วจะทำทำอินลูกได้ยังไงบ้างก็คือง่ายๆเลยค่ะคือพามานั่งตักเราหรือพาออกมาจากการที่เขากำลังจะทะเลาะกับพี่น้องเขาหรือใครก็ตามที่เป็นอีกคนนึงแค่แยกฝั่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำอินได้เหมือนกันค่ะจากนั้นขั้นที่2ก็คือรอว่าลูกๆจะสงบเมื่อไหร่บางคนนานถึง1ชั่วโมงเลยนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องรีบสอนรีบพูดหรือว่าจะต้องอธิบายอะไรยื่นเยอะแค่เพียงรอจริงๆค่ะแล้วก็ให้การบอกลูกเพียงสั้นๆว่าถ้าหนูพร้อมหนูสงบพอเราจะคุยกันนะแล้วการที่เขาพร้อมจริงๆเนี่ยดูได้ง่ายๆเลยก็คือการที่เด็กเริ่มสงบลงเสียงร้องเริ่มเบาลงเขาเริ่มถามเราว่าแม่หนูอยากคุยแล้วหรือว่าพร้อมแล้วค่ะอันนี้คือเราถึงจะไปถูกขั้นที่3คือขั้นที่เรียกว่าการอธิบายและการสอนตรงนี้เราจะพูดคุยกับเด็กๆเลยว่า1เกิดอะไรขึ้น2ทำไมถึงทำแบบนั้นและ3เราจะแก้ไขยังไงดีถ้าเราให้การรับฟังด้วยการถามรีเช็คลูกเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีอคติกับเขานะและก็พร้อมที่จะรับฟังเขาเขาจะอธิบายตามความเป็นจริงและเราจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีได้ค่ะขั้นที่4พูดคุยกันเข้าใจแล้วก็ได้เวลาจะออกจากตรงมุมสงบตรงนั้นหรือออกจากเรานั่นเองค่ะก่อนจะออกจากตรงนี้เนี่ยเรามาขอโทษทำความเข้าใจและกอดกันสักหน่อยเพื่อให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่ยังรักเขาเสมอและในขั้นที่5เมื่อเด็กๆพร้อมออกไปแล้วเราจะพาเขาไปรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองถ้าทำข้าวของเสียหายไว้เราก็พาไปเก็บกวาดแล้วก็ถ้าเขาทำให้ใครเสียใจก็พาไปขอโทษ

ทำเอาท์คือการที่เด็กอารวาสแล้วเราก็บอกเขาว่าหนูอยู่ตรงนี้ต่อไม่ได้แล้วเพราะหนูไม่พร้อมทำเอาท์เราจะพาออกไปแต่เราจะไม่ได้ไปอยู่เคียงข้างเด็กๆเด็กๆต้องอยู่ตรงนั้นทบทวนตัวเองตามลำพังและเมื่อเขาพร้อมแปลว่าหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหยุดร้องไห้หยุดอารวาสเขาถึงจะกลับเข้ามาได้ในพื้นที่ตรงนั้นทำเอาท์เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะสมมติถ้าเขาอายุ5ขวบทำเอาท์เนี่ยก็จะใช้เวลาไป5นาทีเราจะค่อยๆเพิ่ม1นาทีตามอายุถ้า6ขวบก็เพิ่มไปเป็น6นาที7ขวบก็7นาทีไปจนถึงอายุ12ขวบก็12นาทีแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเราอาจจะใช้คำว่า grounded หรือการกักบริเวณอาจจะใช้เวลาเป็นวันหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยไม่สามารถออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนได้อันนี้คือการกักบริเวณในลักษณะของ time out ค่ะนอกจากวิธีการที่ time in กับ time out จะใช้แตกต่างกันแล้วผลที่เกิดขึ้นกับเด็กๆและพ่อแม่ก็แตกต่าง

่างกันไปด้วยข้อหนึ่งที่แตกต่างกันมากๆเลยก็คือการเรียนรู้การจัดการอารมณ์ในเด็กวิธีการทำอินจะสอนให้เด็กๆเนี่ยจัดการอารมณ์ของตัวเองด้วยตัวเขาเองโดยที่มีเราเนี่ยเคียงข้างซึ่งทำเอาจะเป็นตรงกันข้ามเพราะว่าเด็กต้องอยู่เพียงลำพังเด็กจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดร้องไห้หรือหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแม้ว่าจะไม่พร้อมแต่พอเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้นเพียงลำพังอยากจะออกมาจากทำเอาแล้วเขาก็เลยต้องหยุดทำแม้ว่ายังจะรู้สึกอยู่ข้อที่สองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือความวิตกกังวลเด็กที่เล็กมากๆเนี่ยแล้วเขาต้องไปอยู่เพียงลำพังเพราะว่าเราใช้ทำเอากับเขาเด็กจะรู้สึกกังวลวิตกกังวลหรือบางคนถึงขั้นที่พัฒนาไปสู่ความกลัวได้ในขณะที่ทำอินจะทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแม้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ต้องกังวลเลยเพราะเขายังเป็นที่ยอมรับอยู่เพราะคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ใหญ่สักคนเนี่ยจะออกไปพร้อมกับเขาแล้วไปนั่งเคียงข้างเขาจนเขาพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและข้อที่3ก็คือถ้าเราใช้ไทม์อินเด็กๆมีแนวโน้มจะยอมรับตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าไทม์เอาท์เพราะว่าเด็กๆรู้ว่ายังมีใครสักคนออกไปกับเขาด้วยแต่ในขณะที่ไทม์เอาท์เด็กๆต้องออกไปเพียงลำพังเมื่อเขาถูกแยกออกจากสภาพแวดล้อมที่ทุกคนอยู่ตรงนั้นกลายเป็นว่าเขาต่างหากที่ผิดไปและเขาต่างหากที่แปลกแยกจะรู้สึกอับอายมากกว่าที่จะรู้สึกยอมรับในตัวเองเมื่อเขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและในข้อที่4ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็กการใช้ไทม์อินความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะที่ดีกว่าเพราะว่าเด็กๆรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้การเคียงข้างการยอมรับแล้วก็ยังรักเขาไม่ว่าเขาจะทำตัวแบบไหนก็ตามก็ยังยอมรับในตัวเขาในแบบที่เขาเป็นในขณะที่ทำเอาเด็กจะเรียนรู้ว่าพ่อแม่จะยอมรับเมื่อเขาทำตัวดีถ้าเขาทำตัวไม่ดีแปลว่าเขาควรจะไปอยู่คนเดียวตรงนี้ความสัมพันธ์จะพัฒนามาในรูปแบบความกังวลและความกลัวมากกว่าว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคาดหวังว่าเขาต้องเป็นเด็กดีถ้าเขาเป็นเด็กไม่ดีวันไหนแปลว่าเขาไม่ควรได้รับการยอมรับในวันนั้นค่ะ

สุดท้ายก็คือการสร้างมุมสงบไว้ในพื้นที่ต่างๆที่เด็กไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ใดๆก็ตามเพราะว่าเวลาเด็กๆอารวาสแล้วเราควรจะมีมุมสงบที่ตกลงกับเขาไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าลูกอารวาสเราจะพาเขามาตรงนี้มุมสงบมี3องค์ประกอบใหญ่ๆ1คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางกายใจเช่นถ้าเรามีหมอนสักใบมีผ้าห่มสักผืนหรือตุ๊กตาให้เขากอดเวลาที่เขาอารวาสอยู่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสงบได้เร็วขึ้นข้อที่2ก็คือการที่เป็นพื้นที่ที่เราให้การเคียงข้างพ่อแม่เข้าไปนั่งอยู่ด้วยแล้วก็รอคอยเขาสงบได้และสุดท้ายคือเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถระบายอารมณ์พูดออกมาร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่มีใครตัดสินว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีแต่อย่างใดเพราะว่าเราเข้าใจว่าตอนนี้ลูกกำลังเกิดอารมณ์อยู่และเขาต้องการใครสักคนที่รับฟังเขานั่นเองค่ะซึ่งมุมสงบไม่ได้แปลว่าจำเป็นจะต้องเป็นห้องหรือเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตแต่เป็นเพียงมุมเล็กๆที่เราพาเขาออกมาจากคนอื่นมีแค่เพียงเขากับเราและพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เขาได้ระบายอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะ

ในตอนนี้เราจึงได้เข้าใจเด็กๆว่าก่อนที่พวกเขาจะพัฒนาไปสู่การเข้าใจผู้อื่นเขาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจผ่านรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทั้ง5การมองเห็นการรับสัมผัสการรับรู้การได้ยินต่างๆเมื่อเด็กเข้าใจรูปธรรมแล้วจะค่อยๆนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่ละเอียดอ่อนคือนามธรรมไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์และผู้อื่นตรงนี้ต้องการการเรียนรู้จากประสบการณ์เวลาและผู้ใหญ่ที่คอยให้การสอนและการแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาและสุดท้ายการที่เขาได้เห็นว่าผู้ใหญ่เป็นสภาพแวดล้อมที่พร้อมที่รอเขาได้เด็กๆจึงจะพัฒนาการเข้าใจเหตุผลและผู้อื่นได้อย่างดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราไม่เคยเล่นการเมืองไม่สนับสนุนระบบการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จนกระทั่งประชาธิปไตยพุทธองค์ไม่เคยสนับสนุนแต่พระพุทธองค์จะระบบการปกครองอย่างไรพระพุทธองค์ทรงให้คำแนะนำว่าถ้าประเทศนี้พอใจการปกครองแบบนี้ก็ควรจะเป็นในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคือให้มันดีที่สุดภายในกรอบที่กำหนดเอาไว้อย่างพุทธองค์อบรม

พวกลิชวีซึ่งไม่มีพระราชา ปกครองแบบ เป็นประชารัฐตัวองค์ก็ให้หลักอย่างเช่นให้มีการประชุมเนืองนิดพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงกันจัดธุระในที่ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมเน้นความสามัคคีและการแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพให้มีความเคารพในผู้ใหญ่ไม่เบียดเบียนผู้หญิงให้มีความเคารพผู้หญิงให้เคารพผู้นำทางศาสนาเป็นต้นแต่ส่วนมากส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลประเทศต่างๆปกครองโดยพระราชาและมีพระราชาซึ่งมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนิติโกศลเป็นต้นและในประเทศเหล่านั้นพระพุทธองค์ให้หลักการปกครองโดยเป็นคุณธรรมสำหรับพระราชาคนไทยรู้จักหลักนี้ซึ่งมีทั้ง10ข้อที่มีชื่อว่าทัสพิตราชธรรมในประเทศไทยก็ถือว่าหลักการปกครองของพระราชาตลอดมาคำว่าทัสพิตก็บอกอยู่ในตัวว่ามี10ข้อว่าทัสซาบแปลว่า10ข้อแรกเป็นคุณธรรมข้อแรกในเกือบทุกหมวดธรรมไม่ว่าของใครนั่นคือการให้ทานเพราะการให้ทานมีหน้าที่ระงับหรือเปลี่ยนเปลี่ยนความตรณีและเป็นวิธีผูกไมตรีสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและสร้างความผูกพันกันโดยเฉพาะในเมื่อทรัพย์สินมีการแบ่งปันกันที่ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอกันหมายถึงว่าบางคนมีมากบางคนมีน้อยก็ถือว่าในสังคมที่ดีผู้มีมากก็ควรจะแบ่งปันให้ผู้มีน้อยบ้างเพราะถ้าผู้มีมากมีมากเกินจำเป็นจะเก็บไว้ทำไมสูญเกินก็ให้กับคนที่เขาขาดไปก็ถือว่าเป็นบุญอาตมาเคยอ่านในเรื่องสังคมเอสกิโมสมัยก่อนในสมัยนั้นทุกวันนี้ไม่ทราบแต่ในสมัยนั้นพอถึงวันปีใหม่คนที่ค้าขายได้ดีทำมาหากินได้ดีจนกระทั่งมีเงินมีทองมากกว่าเพื่อนก็ต้องเป็นเจ้าภาพปาร์ตี้แล้วก็ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาเกินเพื่อนเลี้ยงหมู่บ้านพอขึ้นปีใหม่ทุกคนก็กลับมาเสมอกันอีกทีหนึ่งคือไม่อยากให้มีคนบางคนบางบ้านบางตระกูลมีมากจนเกินไปถือว่าทำให้สังคมไม่สมดุลทำให้เกิดการอิจฉาไปบาดการเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้ง่ายอย่างไรก็ตามในประเทศที่

ปกครองด้วยพระราชาถือว่าพระราชาที่ดีก็ใช้ทรัพย์สินของพระองค์เพื่อประโยชน์ของประชารัฐของประชาชนอย่างดูในประเทศไทยมหากษัตริย์ของเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีโครงงานมากมายที่พระมหากษัตริย์ใช้ทุนส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนอาชีพหรือเพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ยากจนเพื่อสนับสนุนสิ่งดีงามในประเทศชาติ ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งทีนี้ถึงแม้ว่าทศพิธราชาธรรมเน้นที่คุณธรรมสำหรับพระราชาถ้าเรามองกว้างไปอาจจะถือว่าเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ปกครองทั่วไปผู้มีอำนาจเรื่องการให้ทานจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของผู้มีอำนาจทั้งหลายข้อที่สองก็คุณหูเหมือนกันศีลธรรมผู้ใหญ่ต้องมีศีลธรรมแล้วศีลของคือศีลคืออะไรคือความประพฤติดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีพอมีตำแหน่งสูงเช่นเป็นพระราชาเป็นต้นทุกคนก็มองเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างถ้าคนอยากทำความชั่วถ้าผู้ใหญ่ไม่เรียบร้อยในบางประการนี่ก็เอาเป็นตัวอย่างเลยว่าเอาท่านก็ยังไม่ทำทำไมเราจึงต้องทำแต่ถ้าผู้ใหญ่รักษาศีลมีการแสดงออกทางกายทางวาจาที่เรียบร้อยไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรความกดดันความยั่วยุเป็นอย่างไรมันก็เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับคนทุกคนแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เราจะทำตามนั้นเวลาเราอยู่เราอยู่ในระบบสมมติว่าเราอยู่ข้างล่างการรักษาศีลของเราก็ถือว่ามีผลกระทบต่อคนอื่นน้อยไม่ว่าในทางดีและทางชั่วก็มีต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มมีกำลังเริ่มมีตำแหน่งเริ่มมีอำนาจเริ่มอยู่ในสายตาคนอื่นศีลของเราก็จะมีผลต่อคนอื่นมากขึ้นและผู้ทรงศีลก็ได้บุญอยู่ในตัวหมายความว่าผู้ทรงศีลนั้นความรังเกียจตัวเองความเดือดร้อนใจความเสียใจความวุ่นวายใจเพราะการผิดศีลจะไม่มีหรือจะน้อยแต่ก็ได้ความสุขได้อานิสงส์จากการรักษาศีลเนี่ยว่าได้บุญแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วคนก็มองแล้วอยู่ตลอดเวลาการทรงศีลเนี่ยเป็นกำลังใจกับคนอื่นด้วยก็ได้บุญอีกระดับหนึ่งการเป็นผู้ใหญ่นี่มันจะสำคัญมากอย่างเช่นก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเนี่ยก็กำลังมีปัญหาเรื่องการเลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์

แล้วก็มีความเป็นห่วงมากว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่จะไม่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วประเทศแล้วถ้าเป็นผู้นำเหมือนเป็นพระราชาของสงฆ์ไม่น่าเคารพมันก็จะมีผลกระทบต่อสถาบันมากแล้วก็จะมีอาจจะมีผลกระทบต่อชาวพุทธในประเทศไทยทั้งหมดแต่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งแล้วทุกคนก็สบายใจสบายใจว่าเรามีผู้นำที่น่าเคารพน่ารักแล้วพระสงฆ์ทั่วไปพระสงฆ์ธรรมดาเหมือนท่านอาจารย์แล้วมีความอุ่นใจว่าผู้นำสถาบันของเราเป็นพระที่มีคุณธรรมเป็นพระที่ดีที่เราเคารพนับถือมากดังศีลและความซื่อตรงความดีของผู้ใหญ่มีผลต่อเราจิตใจเรามากเป็นกำลังใจถึงแม้ว่าสถาบันมีปัญหามากมายในการที่เรามองผู้ใหญ่ผู้นำว่าดีก็ยังช่วยความรู้สึกยังทำให้เรามีความหวังข้อที่3ของคุณธรรมของผู้นำและผู้เป็นพระราชาเรียกว่าบริจาคะซึ่งก็ตรงกับคำว่าบริจาคที่เราคุ้นเคยเหมือนกันทีนี้หลายคนอาจจะสับสนเอาคำว่าทานนี่คือการให้กับบริจาค ก็คือการให้ไม่ใช่แล้วมันจะไม่ซ้ำกันนะแต่ในหมวดนี้บริจาคะบริจาคะอาจจะเน้นการเสียสละสิ่งที่ให้เราเสียสละความสะดวกสบายเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละแม้จนกระทั่งสุขภาพเสียสละแม้จนกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติเนผู้เป็นพระราชาจริงพระราชาจะทำอะไรจะสั่งอะไรทุกคนก็ต้องเกรงใจแล้วแต่ท่านต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจมีความรักมีความเป็นห่วงทุกคนในประเทศรักชาติจริงๆจนกระทั่งยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็คือข้อที่3คือบริจาคะแล้วมีคำข้อที่4เรียกว่าอาชวะอาชวะนี่เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งหรือขยายความของศีลการประพฤติแต่เน้นที่ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตการทำอะไรก็ไม่ได้ เอาสิ่งที่หรือว่าเอาของที่ไม่เหมาะสมไม่ควรจะเอาคือเป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์เพราะยังว่าถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างไรผู้น้อยก็ต้องเอาอย่างนี่ถ้ามีคอร์รัปชันในชั้นสูงยังไม่ต้องสงสัยข้างล่างต้องมีแน่นอนเพราะคนเลือกชนะความรู้สึกของตัวเองได้ยากอยู่แล้วยิ่งถ้าเห็นผู้ใหญ่ก็ทำก็จะเป็นข้ออ้างอยู่เสมอ
นั้นอวะมีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตเรียบร้อยเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่มีที่ตำหนิแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยใช้เงินของประชาชนในทางที่เหมาะสมถูกต้องดีงามไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือมีความรับผิดชอบ ข้อที่5นี่ก็เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำเกี่ยวกับบุคลิกบุคลิกของพระราชาคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดทำอะไรได้พูดอะไรได้หมดแต่พระราชาผู้ทรงธรรมจะมีความเรียกว่ามัททวะมัททวะแปลว่าอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยละมุนละไมคือถ้าเราลงจินตนาการถ้าหากว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องการอะไรก็สั่งได้จะพูดยังไงเขาก็ต้องให้อยู่แล้วจะด่าจะว่าจะพูดภาษาหยาบคายไม่มีใครว่าอะไรจะไม่มีเสียงสะท้อนมีแต่ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อันตรายเนาะอันตรายมันคือกลายเป็นว่า พูดยังไงถึงจะพูดหยาบพูดยังไงพูดเขาก็ให้ทั้งนั้นตามหน้าที่เขาเพราะเราเป็นผู้มีอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นมันสำคัญมากที่มีการฝึกตนผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนแม้แต่ในครอบครัวเองถ้าอยู่เรามีอำนาจแบบที่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรือว่าประพฤติตัวอย่างไรมันก็ไม่มีผลกระทบกลับมาสู่เราง่ายๆเราก็ต้องฝึกตนในข้อนี้ให้เป็นคนสุภาพถ้าเราเคยเจอผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากแต่ท่านยังสุภาพพูดกับใครแม่แต่ แม่แต่ลูกน้องแม่แต่ผู้ไม่มีอำนาจเลยแต่ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเราจะงามมากใช่ไหมเพราะถึงไม่ว่าเราจะแบ่งปันโดยสมมติว่าสูงว่าต่ำว่าสำคัญว่าไม่สำคัญว่ามีอำนาจว่าไม่มีอำนาจจริงๆแล้วในโดยหลักธรรมชาติเราเป็นเพื่อนกันเกิดแก่เจ็บตาย พระราชากับขอทานมีความแตกต่างกันมากทีเดียวแต่โดยธรรมชาติเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันโดยธรรมชาตินั้นในการประพฤติต่อคนอื่นถ้าไม่แต่ว่าพวกเราไม่ใช่พระราชาแต่มันจะบางทีมันจะมีบางกรณีที่เรารู้ว่าเราพูดอะไรเขาทำอะไรเราไม่ได้เรามีอำนาจเหนือเขาต้องกลัวเราเขาต้องเกรงใจเราอันนี้ในขณะนั้นเหมือนว่าเป็นเราเป็นพระราชาเราเป็นพระราชนีใช่ไหมกรณีไหนในชีวิตที่เรารู้สึกตัวว่ามีอำนาจแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใครไม่เกรงใจเขาก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับเราตรงนี้แหละที่เราจะต้องมีคุณธรรมคือมัททวะให้เป็นผู้ที่มีความสุภาพมีการเอาใจเขาใส่ใจเรามีความเคารพ
ในความเป็นมนุษย์ของเขาขอต่อไปก็คือตัปปะตัปปะนี่ก็คือความเข้มแข็งความฝึกตนความพยายามทำสิ่งที่ทำยากทั้งที่มีอุปสรรคมากมายใจสู้มุ่งมั่นในการฝึกตนมุ่งมั่นในการในงานในหน้าที่พอใจในการคัดกล่าวตัวเองที่จะชนะกิเลสในใจเราสิ่งไหนที่มันยังไม่ดียังไม่เรียบร้อยต้องสู้เพื่อชนะปัญหาในบ้านเมืองปัญหาในครอบครัวเราก็ต้องสู้เพื่อจะได้ชนะเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หลุดพ้นนั่นก็เป็นทัปปะคือมัทธวะจะเน้นที่ความโอนโยนแต่พร้อมกับความโอนโยนนี้จะต้องมีความเข้มแข็งถ้าโอนโยนอย่างเดียวก็คงไม่ดีเดี๋ยวคนจะไม่อาจจะไม่เกรงใจเราแต่พร้อมกับความโอนโยนต้องมีทัปปะต้องมีการฝึกตนต้องมีอุดมการณ์ในการพัฒนากายวาจาใจของตนให้ชนะให้ปล่อยวางกิเลสในความมุ่งมั่นอยู่ที่การชนะกิเลสเพราะถ้าเรามีการทำงานแต่ยังไม่รู้เท่าทันกิเลสยังเป็นเหยื่อของกิเลสการงานของเราก็คงกระท่อนกระแท่นคงไม่ค่อยจะสม่ำเสมอต่อเนื่องพอกิเลสจะแทรกแซงเข้ามาครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่เป็นระยะดังนั้นต้องมีตัปปะแล้วก็มีความสุขในการสู้ในการ ในการชนะสิ่งไม่ดีในตัวเรา ข้อต่อไปคืออาโคทะอาโคทะคือไม่โกรธคือปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่กับคนรอบข้างทุกคนมุ่งที่ใจเราถ้าทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเอาใจเราเนี่ยเราก็จะชินกับการได้อยากสิ่งที่อยากได้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครขัดใจนิดเดียวได้อะไรไม่พอใจนิดเดียวเนี่ยมักจะโกรธหรือว่าเราก็มีความรู้อะไรๆสำหรับเรามันชัดเจนมากพูดกับคนที่เข้าใจอะไรช้ากว่าเรานิดหน่อยก็โกรธนี่ก็เป็นปัญหาในการที่เราอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ส่วนมากส่วนใหญ่เราจะได้สิ่งที่อยากได้แต่ถึงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเป็นพระราชาหรือจะเป็นจักรพรรดิจะกระให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไอ้ผู้ใหญ่ผู้เป็นพระราชาผู้มีอำนาจผู้นำต้องไม่ดูอำนาจแก่ความโกรธคือความโกรธนี่มันเหมือนของเสพติดเหมือนกันถ้าเราแสดงอาการเกรียวกราดแสดงอาการโกรธนะถ้าเราเป็นผู้มีกำลังอยู่แล้วมีพลังมีตำแหน่งมันก็ยิ่งทำให้คนกลัววิ่งไปวิ่งมาที่จะรับใช้แต่ถ้าเราใช้
ความโกรธในการบริหารก็ทำให้คนกลัวเราคนที่กลัวนี่เขาไม่ค่อยจะใช้สมองทำอะไรเพราะอะไรเพราะเขาจะไม่เป็นผู้ต้องเจอความโกรธผู้ที่จะไม่เป็นอันตรายผู้จะปลอดภัยซึ่งจะทำให้คนลูกน้องเนี่ยไม่คิดสร้างสรรค์ไม่คิดจะทำอะไรเอาแต่ปลอดภัยไว้ก่อนร่างความโกรธเนี่ยทำให้เป็นส่วนสิ่งที่ทำให้ระบบการปกครองปกพร่องไปไม่ดีเพราะใช้ถ้าผู้ใหญ่ใช้อารมณ์ให้ทุกคนกลัวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรึกษาหาเรื่องเรื่องปัญหาในการใช้ความริเริ่มเพื่อจะแก้ปัญหาจะไม่มีทุกคนก็กลัวดังความโกรธก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ไม่ว่าระดับไหนยิ่งจะเป็นพระราชาแต่ก่อนนี่มีพระราชาของอังกฤษชื่อว่าเฮนรี สองแล้วก็ มีที่ปรึกษาเป็นผู้นำทางศาสนาคริสต์ชื่อโทมัสเบกิตวันหนึ่งพระราชาโกรธเพราะอยาก ขนายุบายของพระราชา ผู้นำศาสนาไม่เห็นด้วยโกรธที่ไม่ได้ดังใจแล้วก็อุทานออกมาบอกกับพวกอัศวินโอ้ถ้าใครมัน ได้จัดการกับพระองค์นี้สักทีมันก็จะดีอัศวินนี่เลยคือว่าพระราชาต้องการให้ฆ่าพระก็เลยตามพระไปที่โบสถ์แล้วไปสังหารพระผู้ใหญ่องค์นั้นตอนหลังพระราชาก็ร้องไห้ร้องห่มว่ารักเขามากรักท่านมากนี่เคารพท่านมากไม่ได้ตั้งใจโกรธเฉยๆไม่ใช่ว่าจะให้ฆ่าหรอกแต่เพราะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแค่ว่ารำคาญไม่อยากให้คนนี้อยู่อย่างเนี้ยคือเวลาเราโกรธแล้วมักจะพูดอะไรเกินพอดีเนาะแล้วผู้ที่อยู่รอบข้างก็ฟังแล้วก็เข้าใจอย่างหนึ่งทีนี้นอกจากความไม่โกรธแล้วก็มีอวิโรธนะไม่เบียดเบียนซึ่งไม่โกรธก็ตรงกับคำว่าเมตตาใช่ไหมอวิโรธนะอวิหิงสาโทษไม่ใช่อวิโรธนะอวิหิงสา อวิหิงสาก็คือไม่เบียดเบียนหมายถึงความกรุณาบางทีโกรธก็ ตวาดโกรธก็ ระบายอารมณ์แต่ถ้านำไปสู่การเบียดเบียนมันก็อันตรายมีอคติมีชอบใครก็ไปเบียดเบียนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วไป บุกรุกประเทศนั้นประเทศนี้เพราะอยากได้อำนาจเพิ่มมากขึ้นเพราะอยากได้ทรัพยากรของเขาอยากได้อะไรของเขาเพราะมีกิเลสอยู่ในใจและมีอำนาจก็เบียดเบียนใครไม่ถูกใจเขาเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ ดังในโอกาสที่เมื่อกี้นี้ในโอกาสที่เราทำอะไรได้แล้วสิ่งแวดล้อมจะปีบังคับให้เรียบร้อยไม่มี ความเรียบร้อยจะมาจากไหนต้องมาจากข้างในในเมื่อไม่มีใครเรียกร้องให้เมตตาเรียกร้องให้กรุณามันต้องมาจากตัวเราเองต้องมาจากการฝึกตนนี่เราจะไปหวังถึงยังไม่ใช่พระราชาจะไปหวังให้ใครมีคอยใครคอยเตือนให้เมตตาให้อภัยนี่มันยาก
ต้องฝึกจากภายในตัวเราเองข้อที่9ใน10ข้อคือขันติความอดทนความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยหน่ายในการทำงานการทำงานกับคนเนี่ยมันยากแล้วก็ผลจะไม่ค่อยปรากฏเป็นงานในระยะยาวอุปสรรคก็เยอะบางทีก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยุติธรรมบ้างไม่ยุติธรรมบ้างมีชอบมีไม่ชอบ มีก้าวหน้ามีถอยหลังบางทีก็มีคนสีทักทางมีสารพัดอย่างแต่ผู้มีความอดทนเมื่อกำหนดว่าสิ่งนี้ถูกต้องต้องทำต้องฝึกให้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมไม่หวั่นไหวในความยากลำบากความเด็ดความเหนื่อยต้องอดทนอดทนอดทนเราจึงจะได้ประสบความสำเร็จถ้าเจอความละยากลำบากเมื่อไหร่หยุดพอแล้วพอแล้วอันนี้เราก็คงไม่มีผลงานนะไม่ว่าใครก็ตามข้อที่10ใน10ข้อคืออวิโรธนะที่พูดเมื่อกี้นี้อวิโรธนะคือตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในยุติธรรมตั้งมั่นในนิติธรรมนิติธรรมไม่ถึง แบบแผนนโยบายสิ่งที่ควรจะทำตามหน้าที่แล้วก็อย่ามีธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศธรรมมันมีหลายประเภทมีธรรมะคือความถูกต้องมีความยุติธรรมมีนิติธรรมมีธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างผู้เป็นพระราชาต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ให้คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมที่กำหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นคุณธรรมที่เป็นหลักการปกครองของพระราชาของมหากษัตริย์ของไทยตลอดมาเนี่ยที่ท่านจะเรียนท่านจะศึกษาท่านจะเอาเป็นอุดมการณ์ในการปกครองก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทราบและไม่ใช่ว่าคุณธรรมสำหรับพระราชาอย่างเดียวก็เป็นคุณธรรมที่เหมาะสมกับผู้มีอำนาจผู้เป็นผู้นำทั้งหลายในทุกๆองค์การนี่เราก็โชคดีในหลายสิบปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยรัชกาลที่9เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในทัศพิธราชธรรมยังเป็นที่ยอมรับของคนไทยทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักยิ่งของคนทุกคนนั้นก็จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่จะทบทวน10ข้ออีกรอบหนึ่งข้อแรกคือทานข้อที่สองคือศีลข้อที่สามคือปริชาคะคือการเสียสละข้อที่สี่อาชวะความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่ห้ามัทวะความอ่อนโยนสุภาพละมุนละไมที่6ตัปปะความสู้การมุ่งมั่นในการชนะสิ่งที่ไม่ดีในตนอโกธะความไม่โกรธอวิหิงสาไม่เบียดเบียนขันติความอดทนอวิโรธนะตั้งมั่นอยู่ในธรรมวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็จะลองเพียงแค่นี้

0: อันธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัตถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทา
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึงดีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับ อยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจาก

ึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง Crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนๆ นึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญ ตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บกับการผจญทั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจ

0: เชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทัง

านีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขมติหัตถ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุทธ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจะ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของ

กับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะทังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจง

ทินาทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบ

ู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพาหงซึ่งเราทั้งหลายได้สาธยายกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่มีงานมงคลหรือว่าในโอกาสพิเศษบางคนอาจจะใช้ในการสาธยายในช่วงก่อนนอนทุกวันเพราะว่าคาถาพาหงเป็นคาถาที่เกี่ยวกับวิธีการชนะของพระพุทธเจ้าเราก็ถือเอาคติอย่างนี้เป็นการปลุกระดมจิตใจของเราเองให้มีความกล้าหาญให้มีความแกล้วกล้าในการกระทําการต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงถือเอาคติอย่างนี้ในการที่จะปลุกระดมความคิดของเราให้มีความแข็งแกร่งมีความแกล้วกล้าขึ้นพุทธวิธีของพระพุทธองค์ที่ทรงใช้ในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เจอกับคนที่มีฤทธิ์มากพระพุทธองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบเจอกับคนที่ฉลาดพระพุทธองค์ก็ใช้ปัญญาเจอกับสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์ก็ทรงใช้เมตตาดังที่บรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงเอาชนะพกาพรหมคำว่าพกาพรหมหรือว่าพรหมนี้เป็นบุคคลที่กระทำสมถกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นคนที่มีอายุยืนมากอายุยืนจนกลายเป็นทําให้ตัวเองคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นเพราะคิดว่าเรานี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเห็นประเภทนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิหรือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมาก่อนที่พระพุทธองค์จะอุบัติขึ้นในโลกเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาที่บอกว่าเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงนั้นคือมีความเห็นว่าเมื่อผู้ชายตายแล้วไปเกิดก็ไปเกิดเป็นผู้ชายอีกผู้หญิงตายแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงอีกคนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนอีกสัตว์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์อีกไม่สามารถที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นได้ตัวเองเกิดเป็นเช่นไรในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกรรมนั่นคือความเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความเห็นอย่างนี้ของพกาพรหมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่พรหมโลกเมื่อเสด็จไปสู่พรหมโลกนั้นพกาพรหมรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาและก็อยากที่จะทดลองว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนหรือไม่โดยการท้าประลองว่าให้หาที่ซ่อนเหมือนกับเล่นซ่อนหากันโดยให้พกาพรหมเป็นคนที่ซ่อนตัวก่อนพระพุทธเจ้าก็ตกลงพกาพรหมแปลงตัวเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรลึกซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถจะติดตามไปได้โดยคิดว่าวิธีการอย่างนี้พระพุทธองค์คงไม่สามารถที่จะหาเจอแต่พระพุทธองค์ก็สามารถชี้ระบุตำแหน่งบอกพิกัดได้ว่าพกาพรหมอยู่ตรงไหนจนพกาพรหมยอมรับว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าหาเจอแล้วก็เป็นทีของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ที่ซ่อนตัวบ้างพระพุทธองค์ก็เนรมิตร่างกายให้เล็กที่สุดและไปซ่อนอยู่ในมวยผมของพกาพรหมพกาพรหมก็พยายามหาพระพุทธเจ้าทั้งมนุษย์โลกทั้งพรหมโลกทั้งหาทั้งโลกทั้งสามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนทั้งที่พระพุทธองค์ซ่อนอยู่บนมวยผมของตนเองนั่นแหละเมื่อพกาพรหมยอมแพ้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตร่างกายให้เห็น
เพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อเจอกับอิทธิฤทธิ์รู้ว่าที่เหนือกว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ยังมีอยู่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือพระกาพรหมก็ยังมีพระพุทธเจ้าจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเทศนาให้พระกาพรหมนั้นคลายจากทิฏฐิของตนเพราะว่าสิ่งที่พระกาพรหมไม่รู้ยังมีอีกเยอะมิใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มีอีกมากมายเพราะว่าพรหมชั้นสูงขึ้นไปท่านก็ไม่รู้ว่าเขามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรแต่เราเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้ที่รู้ทุกอย่างรู้ในอดีตการไม่จำกัดรู้ในอนาคตก็ไม่จำกัดสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดในที่ใดบ้างเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นเคลื่อนจากภพนั้น

ไปสู่ภพนี้คือตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าคนที่ทำกรรมแบบนี้แล้วตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรซึ่งพระกาพรหมก็ไม่รู้พระกาพรหมรู้ตายจากภพนี้ไปเกิดที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าไปเกิดด้วยกรรมอะไรพระพุทธองค์มีความสามารถมากกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะรู้ที่เกิดแล้วยังรู้ว่าไปเกิดเพราะกรรมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นพระกาพรหมเมื่อยอมรับในความสามารถพิเศษอย่างนี้ของพระพุทธองค์แล้วจึงยอมตนที่จะรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่ท่านเรียกว่าเทศนาวิธีก็หมายความว่าก่อนที่จะนำพระกาพรหมให้มายอมรับนับถือหรือว่ายอมรับฟังพระธรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนแสดงฤทธิ์ให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงทรมานชฎินทร์ทั้ง3ชฎินทร์ซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาเมื่อตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเสด็จไปโปรดชฎินทร์3พี่น้องชฎินทร์3พี่น้องรูปเวลกัสสปะผู้เป็นพี่นั้นเมื่อต้อนรับพระพุทธองค์ก็ให้ไปพักในเรือนไฟในเรือนไฟก็คือเรือนที่ชฎินทร์นั้นบูชาไฟในเรือนไฟนั้นก็มีพญานาคซึ่งมีฤทธิ์มากอยู่ด้วยคิดว่าถ้าพระพุทธองค์เข้าไปแล้วคงไม่รอดคืนนี้แน่นอนแต่พระพุทธองค์ก็สามารถที่จะปราบพญานาคนั้นแล้วทำให้ชฎินทร์3พี่น้องนั้นยอมรับนับถือนำเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้และเมื่อครั้งที่พาพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเคยเป็นชฎินทร์มาก่อนไปที่สวนตาลหนุ่มไปพบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าระหว่างอุรุเวลกัสสปะซึ่งเป็นอาจารย์ของตนเองนั้นกับพระพุทธเจ้าใครจะเป็นอาจารย์เราจะกราบใครก่อนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่มีความเคารพเลื่อมใสในชฎินทร์3พี่น้องเพราะว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากเห็นว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีฤทธิ์ก็เลยเคารพก็เลยยอมตนเป็นสาวกแต่เมื่อว่าอุรุเวลกัสสปะและชฎินทร์ทั้งหลายปรากฏกายพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสงสัยว่าเราจะเคารพใครก่อนกราบใครก่อนอุรุเวลกัสสปะก็เลยแสดงตนให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าแม้ว่าจะมีฤทธิ์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอู่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอยู่อย่างเช่นพระกาพรหมนี้ได้เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานจนไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นพรหมทำให้มีอายุที่ยาวนานมากใครจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์ร้อยสักพันชาติคนนั้นก็ยังคนที่เป็นพรหมก็ยังดำรงความเป็นพรหมอยู่ยังเกิดเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจึงทำให้เห็นว่าชีวิตของตนเองเป็นของเที่ยงการได้เกิดเป็นพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วเพราะพรหมไม่ตายด้วยความคิดว่าอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ตายไม่มีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภพภูมิอื่นเนื่องจากว่าชีวิตของพรหมนั้นเป็นชีวิตที่ยืนยาวทำให้พระกาพรหมคิดอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าตามธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกซึ่งไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของพรหมทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้สามัญลักษณะทั้ง3ประการก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระกาพรหมมีความคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดเพื่อให้คลายจากความคิดอย่างนั้นในเรื่องนี้เราได้คติธรรมอย่างไรคติธรรมก็คือว่าอะไรก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นความคิดอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแม้กระทั่งอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น
ก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเราจะไม่เศร้าโศกตลอดไปเราจะไม่ดีใจตลอดชีวิตความสุขความทุกข์ก็จะวนเวียนเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เป็นอย่างนี้เนืองนิดนั่นก็เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายก็ดีสิ่งทั้งหลายก็ดีก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาได้โดยที่สุดแม้แต่อารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกว่าเราทำไมลำบากเหลือเกินความลำบากนั้นก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆได้มีความขยันมีความอดทนดำรงตนอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแต่บุคคลใดก็ตามถึงแม้จะมีฐานะมั่นคงมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยแต่ประมาทในชีวิตประมาทในชีวิตไม่รู้จักขวนขวายในการทำบุญทำกุศลใช้ชีวิตให้ประมาทไปวันๆใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าไม่นานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็จะหมดไปนั่นก็เพราะว่าชีวิตหรือว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดทั่วทั้งชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วเราจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะประคับประคองจิตใจของเราพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีความยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้เป็นจิตใจที่ฝักใฝ่ต่อคุณงามความดีโดยอาศัยความพยายามหรือว่าประทานทั้ง4ประการข้อแรกพยายามละกุศลพยายามละอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วอกุศลหรือความไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องพยายามละเราต้องพยายามประหารให้มันหมดไป 2. พยายามไม่ให้ความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกความชั่วหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นประการที่3พยายามให้ความดีของเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามปลูกฝังให้มันมีขึ้นวันนี้ยังไม่ขยันต้องพยายามขยันมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกและสุดท้ายต้องพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นในความพยายามทั้ง4ประการนี้เป็นความพยายามที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าละชั่วทำความดีและทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสเพราะฉะนั้นรายการสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธชัยมังคละคาถาหรือว่าคาถาพหุงซึ่งเป็นคาถาที่อธิบายถึงวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าได้พอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอสรุปการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.

าทีและในเวลา18นาฬิกา1นาทีเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8นาฬิกา25นาทีและ10นาฬิกา55นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้มีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรไกรลาศ

้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูพยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลป์จันทร์ทันทีที่ครูพยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องเป็นคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะพยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังเอาไว้ก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 เนี่ยก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้แหละครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมเป็นคนขายอ่ะเนี่ยก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็

มาทำต่อคราวนี้ถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยพระลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: พอเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ย เขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
1: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนนะน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไม่ใช้คุณชินกรสร้างบ้านประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้

0: จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ว่าผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
1: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ
2: อินทร์ฟ้ามาสู่ดินโสพินดังเดือนดวง
0: ยังฝอยเวอร์จุดไฟเติมฟัน
3: ปัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
0: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเคยเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบและสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้เราต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
3: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
0: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากได้อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากทีนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังก็เท่ากับได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าอยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
4: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

แล้วปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลง

0: พอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไว้เนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีหนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดีอย่างฟอยเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้
2: สวัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ
0: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
3: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
0: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกรุงที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุกจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วเราได้ยินงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุงเรือนแพมองสุดตาเลยนะ

0: คือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกๆนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่ถือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแถมปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่ไหมนะพี่เขาก็พูดจริงนะ

0: กันกำแพงกันป้องกันภัย
1: ดูดีลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ได้คือแหลของผมเนี่ยแต่ถ้าเป็นแหลคนอื่นแต่บั้มบั้มบั้มบั้มบั้มนั่นคือแหลของเขาแต่ถ้าแหลชินกรก็เป็นอย่างนี
2: ้อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ต้องรู้หน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญ

0: มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยเงี้ยหูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงี้ยหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงี้ยหูฟังลองไปเงี้ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้ เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวย
1: สวัสดีคุณครูด้วยนะครับคือเบิร์ดเป็นนักแสดงลิเกครับปัญหาที่พบของเบิร์ดคือการแหล่ครับก็เลยอยากจะร้องให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเบิร์ดด้วยครับผม

ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตองอย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันฉันโชว์ความเก่งของฉันเอิงเอ๋ยมันเป็นคำเลยใช่ไหมครับมันไปเอิงไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อโชว์เพื่อจะสะกดกดศิลปะอันใดไม่ไว่าจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

ก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่

0: ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเน้นสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนคุณผู้ชมในการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงท่อน้ำตาอุดตันท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยถือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในตาของเราถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับน้ำตาเนี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเนา
0: ะ
2: มีตั้งแต่ร้องไห้เนาะเอาไว้แสดงอารมณ์นะครับแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งคนไม่รู้แล้วก็นึกไม่ถึงก็คือว่าน้ำตาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อลื่นลูกตาใช
0: ่
2: ไหมครับนึกภาพดูเรากระพริบตานาทีหนึ่ง10ถึง15ครั้ง
0: ะ
2: นะครับเหมือนเครื่องยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นป่านนี้กระจกตาเราคงพังไปหมดแล้ว
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากน้ำตาจะทำหน้าที่แสดงอารมณ์เป็นตัวหล่อลื่นลูกตาแล้วก็ยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากดวงตาต่อมที่สร้างน้ำตาคนเราเนี่ยอยู่บริเวณใต้หางคิ้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยน้ำตาเข้ามาบริเวณดวงตาแล้วก็ไหลล้างสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไหลมาลงท่อน้ำตาที่อยู่บริเวณมุมหัวตาม
0: ุมหัวตาค่ะ
2: แล้วก็ไหลไปลงที่จมูกนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเราร้องไห้แล้วน้ำมูกไหลเพราะว่าท่อมันต่อกัน
0: อ๋อในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่ทราบมาก่อนเลย
2: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากในนั้นแล้วเนี่ยในจมูกเองเนี่ยก็มีท่อต่อกับคอเนี่ยหลายๆท่านฟังเสร็จก็นึกภาพออกว่าอ๋อเวลาเราหยอดยาถึงว่าทำไมมันไปขมไปถึงในค
0: อ
2: เพราะท่อมัน
0: ต่อกันไม่น่าบางทีเราร้องไห้จะน้ำมูกจะไหลด้วย
2: จริงๆก็คือเป็นน้ำที่ออกตา
0: ค่ะมันเป็นส่วนที่ต่อกันใช่ไหมคะ
2: ก็คือเป็นท่อระบายน้ำตาต่อมน้ำตาอยู่ตรงใต้หางคิ้วแต่ว่าท่อระบายน้ำตาทิ้งออกจากตาเนี่ยจะอยู่ตรงหัวตาแล้วก็ไหลซ่อนมาตรงบริเวณปีกจมูกแล้วก็มาเปิดในจมูกเรา
0: อ๋อค่ะสาเหตุที่จะทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันคืออะไรคะ
2: ครับงั้นสาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุที่เราเจอบ่อยครับกลุ่มแรกเลยก็คือในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็อายุสัก 5-60 ปีขึ้นไปไอ้ท่อที่ว่าเนี่ยท่อระบายน้ำตาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติเนาะถ้าเป็นท่อประปาก็คงมีสนิมกินมีอะไรอย่างเงี้ยท่อที่อยู่ในท่อระบายน้ำตาของมนุษย์ก็เหมือนกันพอนานๆไปก็อาจจะมีหินปูนมาเกาะมีอะไรก็ทำให้เกิดการตีบแล้วก็ตันในที่สุดงั้นคนไข้อายุมากๆที่น้ำตาไหลอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้น้ำตาหยดแหมะๆเลยเพราะว่ามันไม่สามารถไหลลงท่อที่บริเวณหัวตาได้อันนี้ก็พบได้บ่อยๆนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มนึงพบได้เยอะกว่าอีกก็คือเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยก่อนที่เราจะมีท่อน้ำตาแบบปกติเนี่ยธรรมชาติจะมีว้าวหรือเป็นเยื่อบางๆปิดรูท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกหมายถึงตอนเด็กอยู่ในท้องนะครับธรรมชาติตั้งใจว่าพอคลอดออกมาเนี่ยเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยไอ้เยื่อบางๆที่บังท่อน้ำตาที่จะมาเปิดที่จมูกเนี่ยก็จะค่อยๆสลายไปเพราะฉะนั้นเด็กมีเด็กมีการสร้างน้ำตาก็จะทำให้น้ำตาไหลลงจมูกแล้วก็ลงคอไปเหมือนผู้ใหญ
0: ่
2: แต่ว่าเราพบว่าเด็กประมาณ 8-10% นะฮะที่เกิดมาเนี่ยเนื่องจากเวลาจะคลอดเนี่ยไม่ได้นัดกันกับไอ้เยื่อบางๆนี
0: ้
2: แล้วบางทีคลอดก่อนเยื่อบางๆนี้ยังไม่ทะลุเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีอาการน้ำตาไหลนะครับใช้คำว่าน้ำตาคลอดีกว่าอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ก็จะพบตั้งแต่เด็กอายุได้สัก 2-3 สัปดาห์คุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยทำไมลูกดูเหมือนร้องไห้
0: ตลอดเวลา
2: หรือหนักกว่านั้นก็คือเวลาท่อน้ำตาตันเนี่ยน้ำตาที่มันเอ่อออกมาบางทีมันติดเชื้อก็จะกลายเป็นเหมือนขี้ตาสีขาวๆเขียวๆคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งกังวลใหญ่เพราะฉะนั้นสมมติว่าลูกเรามีน้ำตาเอ่อคลอหรือมีขี้ตานะครับในช่วงอายุสัก 2-3 สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยอาจจะเป็นท่อน้ำตาอุดตัน
0: ถือว่าร้ายแรงไหมคะถ้าเป็นท่อน้ำตาอุดตันนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วธรรมชาติตั้งใจจะให้มันสลายเยื่อที่ปิดเนี่ยสลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้ายังไม่ครบ1ขวบเนี่ยคุณหมอจะยังไม่เอาไปผ่าตัดทำอะไรแต่ว่าจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าให้นวดหัวตา นะครับก็คือเป็นวิธีการรักษาถ้าสมมุติว่าเด็กเป็นท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิดนะครับมาพบคุณหมอตาในช่วงก่อนขวบหนึ่งจริงๆแนะนำให้รีบไปพบนะครับ
0: ค
2: ุณหมอก็จะสอนการนวดหัวตาการนวดหัวตาก็คือเป็นการนวดบริเวณมุมหัวตาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดไปที่ตรงปลายจมูกก็คือเป็นความตั้งใจที่จะดันให้น้ำหรือลมที่ค้างอยู่ในท่อน้ำตาเนี่ยไปกระแทกไอ้เยื่อบางๆเนี่ยให้มันทะลุแล้วก็ล้างมือให้สะอาดตอนลูกดูดนมหรือตอนนอนก็คึงๆหัวตาแล้วก็ลูดอย่างเงี้ยทำอย่างนี้นับเป็น1ครั้ง20ครั้งวันละ4รอบ
0: ค่ะ
2: นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วภายในเดือนนึงก็มักจะหายถ้าไม่หายคุณหมอก็จะมาดูต่อว่าจนครบขวบนึงแล้วยังไม่ยอมหายก็อาจจะต้องเอาไปทำการผ่าตัดหรือช่วยแยงท่อน้ำตาอันนั้นคุณหมอจะช่วยแนะนำอีกทีนึง
0: แล้วในผู้สูงอายุอะค่ะอาการนี่จะเหมือนกับอาการที่เกิดขึ้นกับเด็กไหมคะ
2: ครับในผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นทีหลังเนาะหลังจากที่อายุ50ปีแล้วอยู่ๆเอ๊ะทำไมน้ำตามันหยดนะครับต้องแยก2โรคออกจากกันในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่เราเจออยู่บ่อยๆก็คือจะมาบอกว่าเหมือนมีน้ำตาไหลต้องแยกว่าน้ำตามันคลอเฉยๆหรือมันหยดเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าน้ำตาหยดแสดงว่าท่อน้ำตาท่านตันมันเลยไม่มีที่ลงก็เลยทำให้น้ำตาอาจจะหยดมาทางหางตาหรือหัวตาแต่ถ้ากรณีที่เขารู้สึกว่ามันมีน้ำตาไหลเฉยๆแต่มันไม่ได้หยดเนี่ยปรากฏว่ากายด้านหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นโรคตาแห้งซึ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากเพราะน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาเนี่ยปกติต้องมีส่วนที่เป็นเมือกและส่วนที่เป็นน้ำปนกันอยู่ถ้าคนปกติที่ไม่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยทั้งสองส่วนจะผสมกันแล้วก็ไหลลงท่อน้ำตาไปคนไข้ก็จะไม่รู้สึกเหมือนมันมีน้ำมาเกาะตาแต่คนที่เป็นโรคตาแห้งก็คืออาจจะเป็นในผู้สูงอายุอาจจะเป็นในคนใช้คอมพิวเตอร์มากเลยทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ส่วนที่เป็นน้ำที่มันหล่อเลี้ยงลูกตาอยู่เนี่ยมันหายไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นเมือกเขาเลยรู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำตาคลอแต่ไม่หยดให้สงสัยว่าเป็นตาแห้งแต่ถ้าน้ำตาหยดเลยเนี่ยให้สงสัยว่าท่อน้ำตาตัน
0: แต่อย่างหนูเนี่ยเคยทำเลสิกมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองตาแห้งมากอย่างนี้หนูมีโอกาสที่จะเป็นท่อน้ำตาอุดตันไหมคะ
2: ก็เป็นความเสี่ยงตามปกติตามอายุไม่ได้การทำเลสิกไม่ได้ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันมากขึ้นแต่ทำเลสิกจะทำให้ตาแห้งมากขึ้นเพราะงั้นก็เลยบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนตาแห้งบางคนก็บอกรู้สึกเหมือนมันมีน้ำเกาะตาก็คือเมือกมันเกาะที่ตา
0: โอเคแสดงว่าย
2: ัง
0: ไม่เข้ากลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะอาการอาจจะเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่างกัน
2: คนไข้อาจจะมาบ่นเหมือนกันบอกเหมือนน้ำตามันไหลแต่เราอาจจะต้องลองเป็นหมอเองดูก่อนลองถามดูซิว่าคำว่าน้ำตาไหลของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นน้ำตาหยดลงมาเลยหรือว่ามันเป็นแค่รู้สึกเหมือนมีน้ำเหนียว
0: ๆ
2: เอาที่ชู้ไปแตะก็จะได้เหมือนเป็นเมือกๆติดมาอันนี้ไม่ได้เป็นท่อน้ำตาอุดตันอ
0: ัน
2: นี้เป็นเรื่องของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตามันแห้ง
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิ

0: ธีการวินิจฉัยด้วยการสังเกตกับตัวเรายังไงบ้างอะคะ
1: ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้ารู้สึกเหมือนมันมีน้ำตาเกาะอยู่ตลอดเวลาเงี้ยก็ต้องแยกว่าน้ำตามันหยดหรือว่าน้ำตามันแค่มันเป็นเหนียวๆกับตานะครับถ้าสมมติว่าน้ำตาหยดก็แน่นอนก็คงต้องไปพบคุณหมอหรือแม้แต่ตาแห้งจริงๆก็ไม่ควรจะเริ่มด้วยการไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดเองควรจะไปตรวจซะให้สบายใจว่าไม่ได้เป็นโรคอื่นแล้วก็คุณหมอให้น้ำตาเทียมมาก็อาจจะถามบอกถ้ามันหมดไปซื้อเองต่อได้ไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นท่อน้ำตาตันจริงๆนะครับในผู้สูงอายุเองเนี่ยก็พอไปพบคุณหมอหลังจากตรวจสภาพตาทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการลองล้างท่อน้ำตาดูว่ามันตันจริงหรือไม่ถ้ามันตันจริงก็คุณหมอก็อาจจะแนะนำเรื่องการผ่าตัดรักษาอีกทีนึงส่วนถ้าเป็นในกลุ่มเด็กทารกที่แบบเป็นตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคุณหมอก็เช่นกันครับคุณหมอมาตรวจฟังจากประวัติเสร็จปุ๊บคุณหมอก็อาจจะไปลองล้างท่อน้ำตาให
0: ้
1: ถ้าล้างแล้วมันตันก็อาจจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้นวดหัวตาต่อไปถ้าเกินขวบหนึ่งส่วนใหญ่นวดไม่หายแล้วอันนี้คุณหมอก็จะอาจจะเอาไปผ่าตัดหรือดมยาสลบแยงท่อน้ำตา
0: อ๋อค่ะถ้าเกินขวบหนึ่งนี่โอกาส
1: ในเด็กใช่ครับโอกาสที่จะหายเองจะยากแล้ว
0: อ๋อเพราะว่าถ้าก่อนขวบหนึ่งเนี่ยเราสามารถ
1: นวด
0: แล้วก็เยื่อก็จะสลายไปเองใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกว่ามีการล้างตรงนี้คือวิธีการทำยังไงเหรอคะสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมเอ่ย
1: ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือที่โรงพยาบาลเราก็จะเป็นลักษณะของเข็มทู่ๆนะครับที่มีขนาดเล็กหน่อยแล้วเขาก็จะต่อกับไซลิงน้ำเกลือแล้วเขาก็จะเอาเข็มเนี้ยแยงเข้าไปในรูท่อน้ำตานะครับถ้าใครลองไป
0: ส่องกระจก
1: ลองดึงเปลือกตาล่างลงหน้ากระจกเนี่ยจะเห็นมีรูเล็กๆอยู่ห่างประมาณสัก4-5 มิลจากตรงหัวตาเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้คือรูระบายท่อน้ำตา
0: เป็นรูเล็กๆตรงหัวตา
1: ใช่ครับเราก็จะแยงเข็มเข้าไปตรงนั้นหยอดยาชาก่อนนะครับแล้วก็พอแยงเข็มเข้าไปก็ลองฉีดน้ำเข้าไปถ้าน้ำเกลือเนี่ยไหลลงคอคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันเค็มแต่ถ้ามันไม่ไหลลงคอก็แสดงว่าท่อน้ำตาตัน
0: หยอดน้ำเกลือเข้าไปอย่างนี้คุณหมอบอกว่าใช้เข็มคือรูที่เห็นท่อน้ำตาเนี่ย
1: มัน
0: เล็กมาก
1: แล้วไม่บอกว่าทำเองที่บ้านไม่ได้แต่ว่าเข็มเนี่ยมันเล็กกว่ารูท่อน้ำตานี้อีก
0: จริงเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้จะเจ็บไหมอะคะ
1: เขาหยอดยาชาก่อน
0: หมายถึงใช้ยาชาหยดลงไปที่รูนี้
1: ใช่ครับแล้วค่อยแยงส่วนใหญ่ไม่เจ็บครับก็คือแค่ก็อาจจะรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรเพราะว่าใช้ยาชาหยอดอยู่แล้ว
0: พูดถึงเข็มก็คุณผู้ชมท่านอาจจะต
1: ื่
0: นเต้นกลัวนิดนึง
1: บอกว่าอย่าทำเองเลยครับ
0: แล้วสำหรับคนที่บางคนรู้สึกว่าเคืองตาค่ะแล้วก็ไปที่ร้านแล้วก็ซื้อตัวมาล้างตาอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นช่วยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องตา
1: จริงๆน้ำยาล้างตาเนี่ยทางการแพทย์ไม่ได้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละชนิดเนี่ยเป็นสารเคมีต่างๆกันนะฮะซึ่งดวงตาของเราอ่ะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางงั้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าสารเคมีชนิดไหนจะปลอดภัยกับตาเราธรรมชาติเนี่ยให้น้ำยาล้างตาที่ดีที่สุดไหนก็คือน้ำตาสังเกตไหมครับว่าอยู่ๆเวลามีอะไรเข้ามาตาปุ๊บหรือฝุ่นเฟิร์นอะไรเนี่ยน้ำตาจะออกมาล้างออกไปทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องแนะนำไว้ว่าเวลาฝุ่นเข้าตาเนี่ยห้ามเริ่มด้วยการขยี้ตาเพราะว่าถ้าเราเมื่อไหร่เราขยี้ตาเนี่ยฝุ่นนั้นมันจะไปกดฝังอยู่ในกระจกตาดำแล้วก็เอาไม่ออกแต่ถ้าเรากระพริบตาน้ำล้างตาธรรมชาติก็คือน้ำตาเรามันจะออกมาแล้วก็ล้าง
0: จะไหลออกมา
1: ใช่
0: แต่บางคนเนี่ยที่มีฝุ่นเกาะที่ตาเนี่ยค่ะถ้าไม่ขยี้ก็จะไปซื้อน้ำยาล้างตามาล้างอันนี้คือไม่ดีใช่ไหมคะ
1: คือบอกไม่ได้เพราะว่าน้ำยาล้างตาแต่ละยี่ห้ออาจจะเป็นสารเคมีไม่เหมือนกันสมัยก่อนเราก็จะบอกว่างั้นใช้น้ำสะอาดลืมตาในน้ำสะอาดซ
0: ึ่
1: งจริงๆอาจจะปลอดภัยกว่าก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าภาชนะกับน้ำนั้นสะอาดจริง
0: คือถือว่าใช้น้ำสะอาดก้มลงไปลืมตาอาจจะสะอาดกว่าใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าต้องเริ่มด้วยการไม่ขยี้ตานะครับถ้าฝุ่นเข้าเพราะถ้าขยี้ไปเนี่ยฝุ่นมันไปฝังอยู่ในเนื้อตาแล้วเนี่ยมันเอาออกไม่ได
0: ้
1: ต้องไปพบคุณหมอแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขยี้ตาเนี่ยฝุ่นมันก็จะอยู่ตามขอบๆเนี่ยเวลาเราลืมตาในน้ำสะอาดมันก็จะหลุดออกไป
0: อย่างนี้การรักษาค่ะสำหรับผู้ที่เป็นท่อน้ำตาอุดตันวิธีการรักษามีวิธีการกินยาหรือทำยังไงบ้างอะคะ
1: ครับถ้าในกลุ่มที่เป็นในเด็กนะครับเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมมือในการนวดหัวตาแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบไปหยอดก็จะทำให้การนวดมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนใหญ่ก็จะหายฮะ 95% ขึ้นไปก็จะหายภายในขวบหนึ่งอยู่แล้วถ้าไม่หายจริงๆคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการไปแยงท่อน้ำตาให้อะไรนะครับส่วนในผู้สูงอายุก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าท่อน้ำตาตันในผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพิจารณาว่ามันเป็นแค่การอักเสบหรือมันตันเลยนะครับถ้าการอักเสบเฉยๆก็อาจจะให้ยาแก้อักเสบทานหรือหยอด นะครับก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันหลังจากลองแยงท่อน้ำตาแล้วมันตันแน่นอนคุณหมอก็อาจจะนัดมาผ่าตัดท่อน้ำตาให้
0: คือต้องผ่าตัดเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ความรุนแรงที่ถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการบ่งบอกหรือว่าจะมีการตรวจยังไงเหรอคะคุณหมอถึงจะบอกได้ว่าอันนี้คือเป็นความรุนแรงที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดอะไร
1: ก็คือในผู้สูงอายุที่น้ำตาไหลเยอะมากๆมีที่ตาเยอะมากๆแล้วก็รักษาโดยการใช้ยาหยอดแล้วยากินแล้วไม่ดีขึ้นก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าเอ๊ะรำคาญมันไหมไม่งั้นก็ไปผ่าตัดก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะคะเพราะว่าถ้าอาการมันไม่รุนแรงคนไข้รู้สึกอยู่บางคนบอกไม่เอาละไม่ทำไม่ทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: อ๋อคือไม่จำเป็น
1: มันก็ทำให้น้ำตาไหลรำคาญตาเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้ตาบอดอะไร
0: คือการผ่าตัดเนี่ยทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวก
1: มาก
0: ปกติมากยิ่งขึ้นอ๋อแต่ถ้ารู้สึกรำคาญน้ำตาเพราะว่าน้ำตามันจะไหลตลอดใช่ไหมคะก็เลือกที่จะผ่าตัดได้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษไหม
1: ครับแน่นอนก่อนที่จะทำการผ่าตัดส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้มีการติดเชื้ออยู
0: ่
1: คุณหมออาจจะให้ยาแก้อักเสบไปทานหรือไปหยอดให้มันหายติดเชื้อแล้วก็นัดถ้ามีโรคประจำตัวที่จะมีผลกับการผ่าตัดเช่นโรคเบาหวานที่จะทำให้แผลหายยากเขาก็แนะนำให้ควบคุมให้ดีก่อนนะครับคุณหมอจะแนะนำให้ว่าสมควรจะทำเมื่อไรอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องกังวล
0: ถ้าหนูอายุเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่อยากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยหนูจะต้องดูแลร่างกายหรือว่าดูแลตาของหนูเป็นพิเศษยังไงบ้างอะคะ
1: ครับจริงๆเรื่องท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกคนนะคร
0: ับ
1: ผมเข้าใจว่าน่าจะพบไม่ถึง 1% หรือซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณบุ๋มไม่ต้องกังวลไปโอกาสที่เราจะเจอก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอาการผิดปกติเราก็รีบไปพบคุณหมอการรักษาแต่ต้นๆอาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ก็ได้
0: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สังเกตว่าผู้บุคคลในเป็นที่รักเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านสายตาเนี่ยความสำคัญที่จะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับสำหรับกรณีที่เรามีผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่ในบ้านเนี่ยดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตทั้งของเขาแล้วก็ของเราผู้เป็นผู้ดูแลนะครับหลายๆโรคเนี่ยเจอในผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินจอประสาทตาเสื่อมหรือแม้แต่ท่อน้ำตาตันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการผิดปกติกับดวงตาอย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าปัจจุบันการพบโรคแต่ต้นๆของดวงตาเนี่ยมักจะสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับ
0: เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็เข้าใจแล้วก็ทราบถึงแนวทางในการป้องกันถึงโรคท่อน้ำตาอุดตันจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่าย่ำเท้าค่ะเริ่มแรกนะคะในผู้ที่ยังไม่มีความมั่นคงหรือยังไม่มั่นใจนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งก่อนค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีพนักพิงแบบนี้นะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้โดยที่ไม่พิงพนักนะคะเท้าทั้งสองข้างวางบนพื้นกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยนะคะมือทั้งสองข้างเราจะจับเก้าอี้ไว้แบบนี้จากนั้นให้เราย่ำเท้าซ้ายขวาสลับกัน20ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แต่สำหรับในผู้ที่มีความมั่นคงดีในระดับนึงแล้วหรือว่ามีความมั่นใจแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นท่ายืนค่ะแต่อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็ยังเป็นเก้าอี้อยู่ค่ะ เราจะยืนหันข้างให้เก้าอี้แบบนี้นะคะมือข้างใดข้างหนึ่งค่ะจับที่พนักเก้าอี้นะคะกางขาห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะแขนแนบข้างลำตัวจากนั้นนะคะย่ำเท้าอยู่กับที่20ครั้ง

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องการทรงตัวค่ะถ้าท่านใดที่มีความมั่นคงดีแล้วเราจะเพิ่มจำนวนครั้งเป็น30หรือ50ครั้งก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือน้ำพริกผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะ

งั้นเราลองมาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำพริกผักชีนะคะส่วนผสมก็มีกะปินะคะเราจะต้องนำกะปิมาเผาซะก่อนนะคะให้หอมนะคะทีนี้ถ้าเราไม่มีเตาเผาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการนาบนะคะก็ห่อใบตองนะคะห่อใบตองแล้วก็นาบไปในกระทะนะคะเพื่อการนาบเนี่ยคือเพื่อให้ได้กลิ่นหอมด้วยนะคะระหว่างที่เรารอนาบกะปิอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมกุ้งกันนะคะนี้วิธีการทำกุ้งนะคะกุ้งที่เลือกนะคะก็คือจะต้องสดนะคะก็คือหัวเนี่ยจะติดกับส่วนตัวนะคะจะเป็นกุ้งขาวกุ้งกุลาดำก็ได้นะคะทีนี้วิธีการเอาเส้นดำออกเนี่ยก็คือข้อที่2ของตัวกุ้งนะคะใช้ไม้แหลมเนี่ยจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะก็จะมีเส้นที่หลังตัวกุ้งตรงนี้นะคะอันนี้กะปิเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะแล้วก็ตักกะปิออกมาพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำกุ้งเลยนะคะนี้เราก็ถ้าเรามีฝาอบลมร้อนนะคะเราก็จะใช้ฝาอบลมร้อนในการย่างกุ้งหรือจะย่างเตาถ่านก็ได้ก็จะหอมดีนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเตาถ่านนะคะวิธีการง่ายๆก็คือเอาไปเรียกว่าย่างในกระทะนะคะหรือนาบในกระทะนะคะก็สุกเหมือนกันนะคะ

เราก็นำกะปิใส่ครกนะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเราก็ควรจะปอกนะคะปอกแล้วก็ล้างเอาพวกเชื้อราต่างๆออกก่อนนะคะนี่เราก็โขกกับกะปินะคะให้กระเทียมละเอียดเลยให้เข้ากันนะคะกุ้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็

นี่พอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกขี้หนูนะคะอันนี้เวลาใส่พริกเนี่ยเราบุบแค่พอแตกนะคะเลือกสีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะจะได้สวยงามนะคะถ้าเราบุบเราโขลกพริกแตกมากเนี่ยน้ำพริกเราก็จะเผ็ดเกินไปนะคะนี่เราให้แค่ให้มีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยนะคะว่าในพริกเนี่ยมันมีสารแคปไซซินนะคะที่จะช่วยให้เจริญอาหารนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ปอกกุ้งนะคะนะคะทีนี้ตอนนี้เราปอกที่หลังเนี่ยเมื่อกุ้งสุกแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเอาเส้นดำออกก่อนนะคะ

ไม่ต้องแหลกมากนะคะแหลกมากก็จะไม่เห็นกุ้งที่น่าทานนี่นะคะให้กุ้งเข้ากับกะปินะคะเมื่อกุ้งเข้ากับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะถ้าเกิดน้ำตาลปี๊บแข็งมากเนี่ยให้ละลายกันให้เรียบร้อยก่อนละลายกับน้ำปลากับน้ำมะนาวให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะใส่ลงไปนะคะแต่วันนี้น้ำตาลปี๊บเหลวก็จะผสมง่ายนะคะน้ำมะนาวบางทีใส่ไปก็ต้องชิมดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่มากแล้วก็จะเปรี้ยวแล้วจะแก้ยากนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนะคะผักชีนี่หั่นใช้ทั้งก้านแล้วก็ทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่ภาชนะนะคะพร้อมเสิร์ฟ

0: ก็แต่งหน้าด้วยพริกเล็กน้อยนะคะจะได้ให้ชวนหน้าทานนิดนึงนะคะแนมกับพวกปลาทอดแล้วก็ผักสดนะคะจะเป็นปลาทอดหรือว่าเป็นปลาย่างถ้าใครไม่ชอบปลาทอดก็ใช้ปลาย่างหรือว่าไข่ต้มก็ได้นะคะนี่ก็นะคะน้ำพริกผักชีนะคะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยนะคะก็คือจะได้จากผักชีนะคะที่จะช่วยในลดในเรื่องของความเครียดนะคะความดันที่เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังได้โปรตีนจากกุ้งแล้วก็ของที่เราจะรับประทานแหนมด้วยกันด้วยนะคะแล้วยังได้พวกกากใยอาหารที่เรากินจากพวกมะเขือแล้วก็ผักสดต่างๆนะคะสำหรับในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ริ่มออกกำลังกายไปเพราะว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงไม่อยากป่วยและติดเตียงเหมือนกับเพื่อนมันจะทำให้คนในครอบครัวลำบากน่าจะให้พ่อเนี่ยมาเล่นกีฬาด้วยเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะแต่ก็ปรากฏว่าพ่อก็ได้เหรียญทองมาทั้งร้อยและ200ส่วนทุ่มน้ำหนักก็ได้เหรียญทองและบังเอิญทุ่มน้ำหนักเนี่ยไปทำลายสถิติเอเชีย

0: ก็มีทุกน้ำหนักเฮ้ยพุ่งแหลนม่างจักวิ่ง100 เมตรลูกสาวไปแข่งกีฬาไปส่งไปในที่จังหวัดต่างๆนะฮะลูกสาวไปซ้อมก็วิ่งก็วิ่งด้วยอะไรหลังก็ลงแข่งบ้างครับก็ไปด้วยก็อยากแข่งด้วยครับ อยากไปเที่ยวด้วยครับ
1: เรียกให้แรงข้างหลังยังไปอีก3-4 ครั้งแหละอ่ะไอ้ดวงไอ้ดวง
2: เริ่มแรกที่คุณตาออกกำลังกายเนี่ยก็คือเนื่องมาจากว่าเขามีเพื่อนค่ะมีเพื่อนที่รักกันน่ะแล้วก็ไปมาหาสู่กันแล้วต่อมาเพื่อนเนี่ยหายไปก็ปรากฏว่าป่วยพ่อก็ไปเยี่ยมก็ป่วยเป็นติดเตียง
0: ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะติดเตียงเหมือนอย่างเพื่อนก็เลยมาออกกำลังกายมากขึ้น
3: คุณตาสว่านี่ตอนแรกก็เป็นผู้สูงวัยนะครับอย่างที่เราทราบกันแต่พอไปเจอเพื่อนอาจจะไม่แข็งแรงป่วยบางคนติดเตียงคุณตาสว่างก็เลยเกิดความคิดกับตัวเองว่าโอ้ยไม่อยากเป็นแบบนี้บอกตัวเองเลยว่าจะเป็นนักกีฬาโดยที่มีลูกสาวซึ่งลูกสาวนี่อายุ72นะครับคุณหมอจิโรจน์เป็นโค้ชฮะลูกสาวเป็นโค้ชมาซ้อมวิ่งจนกลายเป็นนักกี

0: ทาสูงอายุทีมชาติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของผู้สูงอายุที่เหมาะสมเลยจริงๆคุณหมอจิโรจน์คิดเห็นว่าอย่างไรบ้างฮะ
1: ถ้าท่านเคยทำมาอยู่แล้วครับผมอาจจะทำได้ต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บด้วยครับผู้สูงอายุที่ตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคประจำตัวก่อนโรคที่สำคัญก็อย่างเช่นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเต้นผิดปกติครับอันนี้อาจจะต้องมีการพบแพทย์ก่อนครับ
0: สภาพร่างกายของผู้สูงวัยแบบไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
1: ก็อย่างที่บอกไปครับว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามครับไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเต้นผิดปกติครับหรือว่ากลุ่มที่เคยมีอาการไม่พร้อมที่จะออกกำลังกายมาก่อนเช่นมีการหน้ามืดเวียนศีรษะหมดสติผลที่เป็นผลเสียจากการออกกำลังกายได้ครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มที่มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อกลุ่มนี้ครับก็อาจจะต้องมีการกายภาพบำบัดหรือว่าการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมก่อนหรือว่าต้องเลือกชนิดของการออกกำลังกายที่เหมาะสมครับถึงจะปลอดภัยต่อการออกกำลังกายครับ

0: แล้วก็ตั้งเข่ายกขาสูงครั้งละ5ครั้งนับดังๆจะได้บริหารเต้นเสียงไปด้วยพูดเสียงจะได้ไม่สั่นพ่อจะตะแคงตัวสิทำห้าครั้งแล้วหลับตาด้วยแล้วหยอดตาอยู่ตั้งขาสองข้างยกหัวครั้งที่หนึ่งและต่อไป
1: หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด

ตารางการออกกำลังกายไปถึงก็จะให้เดินก่อนนะอย่างน้อยก็เดินรอบสนามนะปกติจะให้เดิน3รอบนะเพื่อสร้างความแข็งแรงก่อนแล้วก็มีวิ่ง100เมตรประมาณ2เที่ยวค่ะเตรียมพวกโปรตีนเตรียมไข่อาหารก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นไข่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่เราผสมมาแล้วโปรตีนแล้วก็อาจจะมีขนมปังมั่งอะไรบ้างแล้วแต่มีผลไม้อันนี้ฟักทองค่ะอันนี้ฟักทอง

0: ơi.
1: Sao chưa hương?
0: Biết đi. Hùa lén, ngủ nữa hùa lao. Hùng thì phải xịt hào không ta? ได้เวลาอาหารฉันไข่ก่อนฟักทองก่อนก็ได้พอส่วนใหญ่อาหารที่ทานกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบอาหารประเภทพวกปลาแล้วก็ผักอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านถ้าที่กินเป็นประจำอย่างเช่นผักน้ำพริกแกงส้มแกงเลียงต้มส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมูก็กินได้บ้างค่ะแต่ว่าก็จะไม่มากมันก็เป็นปลา

0: เราซ้อมเสร็จนะเราก็จะเตรียมอาหารนะไปทานตอนเช้าที่สนามกีฬาด้วยพอทานเสร็จอะไรก็กลับมาบ้านก็ต่างคนก็ต่างทำงานบ้านป้าก็กวาดในบ้านนะส่วนพ่อก็จะดูแลเก็บใบไม้นอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะ
1: ในการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมต่อการออกกำลังกายครับก็ดูแลตั้งแต่กิจวัตรประจำวันและก็อาหารเลยครับในเรื่องของการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอกิจกรรมทางกายครับในแต่ละวันเช่นอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันพวกนี้ครับผมเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในร่างกายครับส่วนในเรื่องของอาหารครับก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็เน้นที่โปรตีนเป็นสำคัญครับเพราะว่าในรายที่ขาดโปรตีนก็จะเกิดภาวะพร่องกล้ามเนื้อได้ซึ่งการเกิดสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายครับ
2: นั้นแสดงว่ากิจวัตรประจำวันของผู้สูงวัยก็มีผลสำคัญเช่นกัน
1: ใช่ครับ
2: ต่อการที่ผู้สูงวัยนั้นจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย
1: ใช่ครับนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนี่ยการที่เรามีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายครับผมล้วนแต่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและผู้อื่นครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าป้องกันโรคสมองเสื่อมแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคอื่นตามมาครับโรคเบาหวานความดันไขมันถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีครับโรคเหล่านี้ก็จะสามารถคุมได้ดียิ่งขึ้นเช่นกันครับ
2: แต่ที่สำคัญสุดคือต้องระมัดระวังในตัวเองด้วยในระหว่างออกกำลังกายเล่นกีฬา

0: ซ้อมเพื่อที่จะไปคัดตัวภาคค่ะไปคัดตัวภาคที่ศรีราชาต้องเตรียมเนี่ยก็อุปกรณ์แหลนทุ่มน้ำหนักจากเตรียมเป็นพิเศษนั่นก็คือหมายความว่ามาถึงแล้วต้องวอร์มก่อนค่ะให้ร่างกายได้ยืดหยุ่นก่อนอะไรเงี้ยค่ะป่ะก็เข้าสนามระวังรถค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสนามอันนี้โล่งเชียวไม่มีคน
0: เขาเดินกันนะพ่อนักฟุตบอลเขายังไม่มานักฟุตบอลเขามาเย็นวันนี้มั้งมาก็ตัดหญ้าซะสวยแล้ว

0: ขาก็มาเริ่มออกกําลังกายของเขาก่อนเมื่อก่อนป้ากับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อก็จะอยู่กับน้องชายคนนึงเขาก็จะมาเริ่มเดินแถวบ้านนะคะเริ่มออกกําลังกายไปเพราะว่าอยากให้ตัวเองแข็งแรงไม่อยากป่วยและติดเตียงเหมือนกับเพื่อนเพราะเขาบอกว่ามันจะทําให้คนในครอบครัวลําบากลูกหลานลําบากอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มออกกําลังกายคราวนี้พอป้าเห็นก็ออกกําลังกายแล้วใช่ป่ะแล้วป้าก็ไปแข่งกีฬาอยู่แล้วสูงอายุอ่ะน่าจะให้พ่อเนี่ยมาเล่นกีฬาด้วยเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ให้พ่อเล่นเพราะว่าตอนนั้นพ่อไม่เคยแข็งแรงเท่าไหร่พอเห็นเป็นอย่างนี้พ่อเริ่มออกกําลังกายก็เลยเอางั้นพ่อถ้าอยากจะไปแข่งกีฬาก็ต้องมาซ้อมกันก็เริ่มซ้อมค่ะตอนที่คุณตาลงแข่งครั้งแรกก็มีวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็ทุ่มน้ําหนักแต่ก็ปรากฏว่าพ่อก็ได้เหรียญทองมาทั้ง100และ200ส่วนทุ่มน้ำหนักก็ได้เหรียญทองและบังเอิญทุ่มน้ำหนักเนี่ยทุ่มได้ดีค่ะไปทำลายสถิติเอเชียก็เลยได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนตื่นเต้นไหมดีใจไหมที่ได้รับรางวัลครั้งแรก
1: ตื่นเต้น
0: แล้วพอรู้ว่าสถิติดีกว่าเอเชียก็ยิ่งดีใจใหญ่ค่ะรางวัลการขันที่ได้มาเนี่ยรู้สึกจะครั้งแรกนะคะเป็นการแข่งกีฬาอาวุโส

0: ู้สูงวัยที่มีอายุเยอะมากแล้วมีความคาดหวังว่าจะต้องทำให้ดีกว่าครั้งที่แล้วหรือในครั้งนี้อยากจะได้ที่เท่าไหร่แบบนี้อาจจะเกิดเป็นความกดดันขึ้นมาอาจจะส่งผลต่อผู้สูงวัยแบบนั้นคุณหมอคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้ฮะ
1: ก็จริงๆก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการมากเกินไปครับก็จะเป็นการสร้างความเครียดต่อตนเองครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องผลดีที่เราได้รับจากการออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเหมือนกัน
0: แต่เท่าที่คุยกับตาสว่างแล้วท่านไม่ได้คาดหวังเรื่องพวกนี้ท่านเพียงแค่รู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาอยากจะทำให้ตัวเองแข็งแรงเพื่อไม่ให้ป่วยและเป็นภาระเท่านั้นเอง
2: เทคนิคการซ้อมคือก่อนที่จะวิ่งก่อนที่จะออกกำลังเล่นกันอย่างอื่นยังไม่ว่าจะเป็นทุนน้ำหนักกว้างจากพุงแหลนเนี่ยเราจะให้พ่อเดินก่อนแล้วก็จะมายืดขายืดแขนยืดอะไรเพราะว่าเราจะต้องกว้างจากทุนน้ำหนักมันต้องใช้ไหล่เพื่อให้มันคลายจะได้ไม่เจ็บอะค่ะมีไหมพ่อ
3: ไม่มีก็ไม่ขี้เกียจซ้อม
2: ไม่ขี้เกียจซ้อมโอ้ขยันมากใช่ไหมที่ปวดหลังอะไรเงี้ยเราก็ต้องพาไปนวดเหมือนกับกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยคลายเงี้ยต้องพออาทิตย์นึงเนี่ยบางทีเราจะพาไปนวดสักครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะคือคนเนี่ยส่วนใหญ่มาเนี่ยจะมาดูคุณตาอะไรเงี้ยค่ะแบบปกติแล้วบางทีมาเช้าอ่ะเย็นไม่ค่อยได้มาตอนเช้าแล้วตอนเย็นไม่ค่อยได้มาเมื่อกี้เจอเขายังบอกเลยว่าหายไปนานบอกมาเช้าเขาเห็นตาค่ะว่าอุ้ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมาออกกำลังกายยังได้เขาบอกเขาก็จะต้องออกได้เหมือนกันอะไรลักษณะอย่างเงี้ยค่ะคือหลายคนจะพูดลักษณะอย่างเงี้ยค่ะดีใจไหมพ่อต้องตอบพ่อจะหัวเราะสิ
3: ดีใจครับ
0: ผมว่าคุณตาสว่างนี่กำลังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นๆและถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นรู้สึกว่าเห็นเรื่องราวของคุณตาสว่างแล้วเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาคืออาจจะข้ามการออกกำลังกายเลยอยากเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาที่แข็งแรงอย่างคุณตาสว่างบ้างคุณหมอจิโรจน์ให้คำแนะนำอย่างไรบ้างครับ
1: อาจจะต้องมีแรงบันดาลใจก่อนใช่ไหมครับก็อาจจะจากคุณตาสว่างก็ได้ครับหรือว่าจริงๆแล้วการที่เขาจะเริ่มมีแรงบันดาลใจครับเขาอาจจะมองเห็นว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยไม่แข็งแรงก็เลยอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นหรือว่ามีการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายครับเช่นสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ป้องกันโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหมครับจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เขาจะมาออกกำลังกายครับครอบครัวเองก็มีจุดสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยทำให้เขามาออกกำลังกายได้ครับอาจจะเริ่มต้นจากกิจกรรมที่เบาๆก่อนครับในการที่จะออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและหลังจากนั้นจากการที่เราออกกำลังกายกันตามปกตินะครับค่อยพัฒนาไปเป็นนักกีฬา
0: เป็นกีฬา

0: ก่อนแข่งจะกินเลยไม่ได้เพราะว่าต้องให้อาหารมันย่อยเขาต้องอย่างน้อยต้องประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อให้มันย่อยอะค่ะวอร์มร่างกายให้กล้ามเนื้อมันได้คลายแล้วเวลาวิ่งมันจะโอเคมันไม่เจ็บด้วยเพราะว่าเวลาวิ่งเราต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมคะกล้ามเนื้อมันก็จะแรงด้วยอะไรเงี้ยงั้นเราต้องวอร์มเพื่อคลายยืดคลายกล้ามเนื้อเวลาวิ่งนัดออกตัวให้แรงพ่อออกตัวให้แรงแล้ววิ่งไปแต่เวลาเหนื่อยก็ถ้ายังไม่เหนื่อยก็ธรรมดาก่อนวิ่งไปพอเหนื่อยไม่ไรปุ๊บพออาปากเลยพออาปากแล้วเป่าออกมาเลยค่ะในงานตัวขอบคุณนะพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมถามไม่ได้ถามว่าร้อนไหมยกสองนิ้วพอสองนิ้วอย่างเงี้ยแล้วไม่นี่พอไม่กำล่ะเออ
1: รวมๆ80กับ100

0: ที่เรามีต้นแบบที่ดีครับมันคือการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นทำให้คนอื่นอยากจะมีสุขภาพที่ดีตามอยากจะมีอายุที่ยืนยาวเหมือนคุณตาสว่างได้เหมือนกันครับ
1: แล้วคิดว่าเรื่องราวนี้คือคุณค่าและเป้าหมายที่ผู้สูงวัยทุกท่านยังคงสามารถมีได้ไหมครับคุณหมอจ
0: ิตมีได้ครับก็อาจจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเริ่มในวันที่ร่างกายเราไม่พร้อมแล้วครับผมมันอาจจะช้าเกินไปในวันที่เรายังมีสุขภาพที่ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคนหรือวัยผู้สูงอายุก็ตามครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นออกกำลังกายดูแลตัวเองอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานที่ดีครับก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เรามีเป้าหมายชีวิตในเรื่องของการมีชีวิตที่ยืนยาวได้
1: คุณหมอจิรวัฒน์เคยจะบอกว่าผู้สูงวัยทุกท่านที่ชมอยู่หรือทั้งลูกหลานทุกคนที่ชมอยู่นั่นคือทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เลย ในตอนนี้ด้วย
0: ตั้งแต่วันนี
1: ้โดยที่ดูความพร้อมของตัวเองด้วย
2: คือการที่เราจะแข่งขันอะไรเนี่ยคือเราต้องแข็งแรงส่วนหนึ่งมาจากการออกกำลังกายเนี่ยสังเกตจากพ่อได้เลยนะคะแต่ว่าพ่อก็เป็นคนที่คืออยู่บ้านไม่ได้ออกกำลังกายก็จริงแต่ว่าอยู่ในสวนก็ดูนั่นดูนี่เดินนั่นดูนี่ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้ดีเหมือนกับออกกำลังกายจริงๆอย่างเช่นการเดินการวิ่งเนี่ยอันนี้มันจะดีกว่าอายุเนี่ยอย่างเช่นพ่อเนี่ยพ่อเองนะคะมันไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าเราแข็งแรงถ้าเราขยันออกกำลังกายเป็นประจำหมั่นฝึกซ้อมกีฬาที่เราจะแข่งขันเนี่ยมันก็ไปได้ค่ะไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยค่ะพ่ออายุเนี่ยเป็นอุปสรรคกับการออกกำลังกายไหม
3: ก็ไม่เป็นอุปสรรคแล้วออกกำลังกายเนี่ยก็ได้ไปแข่งขันต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรด้วย
2: ได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปรู้จักคนนั้นคนนี้
3: ใช่
2: ได้กระชุ่มกระชวย
3: ได้ออกกำลังกาย
2: รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าหนักก็ได้ดูแลก็ดีใจค่ะคือบังเอิญโชคดีที่ว่าพ่อเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นภาระเรามากคือเราไม่ต้องไปเตรียมอะไรให้เลยกิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยก็ทำเองได้หมดเลยไม่ต้องทำอะไรให้รู้สึกภูมิใจนะคะที่ว่าดูแลพ่อได้ดูแลพ่อแล้วก็พ่อแข็งแรงนะคะเวลาเราจะไปไหนไปเที่ยวไหนไปกินอะไรเนี่ยสามารถไปกับเราได้เราก็ดีใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปมาเป็นภาระอะไรเรามากมายเนี่ยคือทำอะไรได้ตัวเองทุกอย่างอันนี้การที่เราจะอยู่ถึง120ปีเนี่ยพ่อคิดว่าอยู่ได้ไหม
3: ก็ได้จะอยู่ได้นะ
2: ถ้า
3: เราได้อยู่ในสภาพอย่างนี
2: ้ไปทอดข้างใน

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก

0: คอยบุรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
0: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
2: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
3: โอ้โ
1: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
2: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
4: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
5: แรงมากมาเร็วเร็ว
6: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
5: ขึ้นเลยขึ้นเลย
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
7: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
1: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
8: อ้าวไปน้องเอ้าร
1: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ

0: ัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณัง

0: สาธุ
1: พระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม

ณวโรกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสนรชาดกซึ่งจะได้หยิบยกในกันที่6กันจุลพล35พระคาถาแสดงโปรดบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสผู้มีใจศรัทธาได้ร่วมกันสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในกันที่6นี้คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของขันกันเทศในกันนี้ซึ่งอาตมภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาต่อเนื่องมาจากกันที่5เท่าชลาตาชูชกเดินทางมาพบกับพานเจตบุตรแล้วท่านพบแล้วก็พักเสียหนึ่งคืนซึ่งอาตมภาพก็จะได้สำเนาเข้าเทศนาสืบเนื่องไปณกาลบัดนี้

ข้าวขัดหางนอนในพันสันลาวอารันยิกปาเทศอันบรมรัญญาเจตราชดำรัสสั่งไว้ให้ตะเวนระวังด่านประตูดงแดนพรายสุตวามายสันดับคำเท่าชลาตาชูชงทาลิกชาติไม่รู้คนที่ตาแก่แสนฉลาดด้วยเล่ห์ลิ้นหลักแหลมในเชิงลวงมองว่าเป็นพระทูตหลวงอันลือชานำซึ่งสุภลักษณะราชสารแห่งพระผู้ผ่านพิภพสีพีให้ออกมาเชื้อเชิญพระโมลีสีบรมพุทธิพงศ์ที่ภาคกรเข้าไปสู่พระนครกรุงไกรเจตบุตรก็สิ้นสงสัยไม่เคลือบแคลงสำคัญคะเนแจ้งว่าจริงดังวาจาพระมนังโพชิตวังจึงยังพรามให้ทำภัตตกิจกินมัทุระมังสังย่างต่างกายาโพธพอกำลาะแรงปะเถยยังที่ยังเหลือเนื้อยางแห้งก็ห่อหิวให้เป็นพวงทางน้ำพึ่งก็ตักตวงใส่เต้าเต็มบริบูรณ์จัดให้ตาชีไปเป็นต้นทุนตามมัคคาพันนาเวททักขินหัตถังอุคีปิตวาจึงพาพรามไปสถิตสีสะทนอรัญญวิธีแล้วจึงยกทักษิณอาหารขึ้นชีมาคาพันนาเวนจะแนบนามนิเทศทุมาบายและไพรขาวอันเป็นที่สำนักหนาวนอนระเบิดเวสันดรจึงกล่าวเป็นภาคาถา

ชราตาชูชกเดินทางพอถึงบริเวณป่าก็พบกับพรานเจตบุตรซึ่งอาศัยอยู่ชูชกถูกฝูงสุนัขของพรานเจตบุตรไล่กวดแกก็หนีขึ้นไปยังคาคบไม้ขณะนั้นพานเจตบุตรก็วิ่งมาถึงพอดีพอเห็นชูชกก็เดาได้ว่าจะต้องไปทูลขอไม่พระมเหสีก็โอรสธิดาทั้งสองจึงคิดฆ่าตัดตอนเสียเจตบุตรฟ้าหน้าไม้หมายจะยิงเท่าชราตาชูชกชูชกตกใจแต่ก็ได้สติเลยตวาดด้วยอำนาจก็ว่าฮะเฮ้ยเจตบุตรหยุดก่อนอย่าร้อนแต่แรกเดี๋ยวแตกต่อไม่ติดทูโตพรามโนว่ากูนี่แหละเป็นทูตหลวงกระทรวงเมืองสีผีจะไปกราบทูลให้พระเวสสันดรคืนสู่เวียงวังเจตบุตรเป็นคนป่าก็หลงเชื่อคนโง่ก็ย่อมจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็จริงดังว่าเจตบุตรก็จัดแจงผูกฝูงสุนัขแล้วก็เชื้อเชิญให้พราหมณ์เท่าชราตาชูชกลงมาหาอาหารให้รับประทานจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็เลยให้พักเสียหนึ่งคืนพอรุ่งสางก็ชี้หนทางให้

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่า

0: หนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกีบจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะก็รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณีมัทธสูตรต่อจากตอนที่แล้วซึ่งให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า

หาเสน่ห์ตำรับใหญ่ที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำคือเป็นคนกล้าสักโกเป็นคนกล้าหมายความว่าพึ่งตนได้เป็นที่พึ่งพาได้ประการที่สองอุชุเป็นคนที่มีพึ่งพาได้ก็อัจฉริยะใสใจซื่อตรงอุชุแปลว่าตรงคนที่จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขได้ด้วยตนเองและสร้างความสงบสุขทางจิตใจและสังคมให้คนอื่นได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ซื่อตรงอาตมาภาพได้กล่าวถึงความไม่ซื่อตรงวันในตอนที่แล้วว่าคนไม่ซื่อตรงนั้นบางทีก็คิดว่าเลยตามเลยเฮ้ยไอ้นี่มันเลยตามเลยเว้ยแต่ความไม่ซื่อตรงมันจะเป็นเข็มแทงใจท่านผู้ชมลองเชื่อเถอะอะไรที่เราประพฤติผิดไปเนี่ยเวลาคนสุจริตเขาพูดสิ่งนั้นๆไปเนี่ยมันจะแทงใจเราเราเป็นคนเป็นโจรเป็นขโมยเป็นโจรเป็นเพื่อปล้นเพื่อจี้ทำการโจรกรรมช่อฉนสุจริตในภาษีอากรเวลาได้ยินพระท่านพูดให้แค่ให้ศีลว่าอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมันจะแปรดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์เห็นบทวิพากษ์วิจารณ์หรือการรณรงค์การไม่เป็นคนขี้โกงคำพูดเหล่านั้นก็จะเสียดแทงใจบุคคลที่เป็นคนขี้โกงให้รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวโอดโอยในใจแล้วก็พานเกลียดคนที่พูดเพราะฉะนั้นได้กล่าวแล้วว่าที่เรารณรงค์กันเนี่ยเอาเด็กออกมาเอาเด็กออกมาพูดสอนสังคมไม่ให้ทุจริตถามว่าคนทุจริตในบ้านเมืองเราแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเคยดูเด็กบ้างไหมเคยมาพูดกับเด็กบ้างไหมพูดสิท่านชื่นชมเด็กให้รางวัลเด็กได้ไหมที่เขาไปสรรหาตัวอย่างมาถ้าเราสุจริตไปเรียกเด็กคนนั้นมาเลยหนูพูดดีมากพูดดีมากปปง.ให้รางวัลหนูรัฐบาลให้รางวัลหนูมาช่วยกันรณรงค์แล้วถ้าหนูไปเจออะไรไม่ทุจริตนะไม่สุจริตนะหนูพูดไปเลยแล้วส่งคลิปมาแต่นี่ไม่ท่านด้วยความเป็นจริงแล้วเกลียดอีเด็กคนนั้นมากเกลียดไอเด็กคนนั้นมากเกลียดนักเขียนคนนั้นมากรวมทั้งเกลียดพระด้วยเอาความไม่ซื่อตรงเรื่องคู่ครองมันก็แทงใจคนความไม่ซื่อตรงเรื่องคำพูดก็แทงใจคนแล้วมันจะสะท้อนย้อนไปย้อนมาอยู่อย่างนี้ท่านเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเทศมันจึงมีน้อยคนฟังเทศเนี่ยหนึ่งประพฤติอยากประพฤติดีอยากมีวิธีปฏิบัติจึงฟังเทศสองเอาการเทศของพระที่น่าเชื่อถือนั้นมาทำอุชุมาทำอุชุเขาเรียกทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุกรรมแปลว่าประคองจิตให้หันกลับมาให้เป็นผู้อะไรประพฤติตรงแนวทางคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกทิฏฐุชุกรรมถ้าไม่มีทิฏฐุชุกรรมนะท่านทุกอย่างหายนะหมดเรียกการทำลายตัวเองทำลายความน่าเชื่อถือสร้างความยุ่งยากให้กับคนอื่นการที่เราได้ยินได้ฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญและประครองมันไปเลยส่วนท่านใดที่มีความซื่อตรงดำรงมั่นในศีล3ประการไม่มีอบายมุขและท่านสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้แม้ท่านถูกโกงถูกรังแกถูกเรียกทรัพย์สินใต้โต๊ะถูกกันแกล้งถูกกีดกันเพียงเพื่อเขาจะราชการหรือนักการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอาผลประโยชน์ท่านนั้นท่านควรภูมิใจว่าโบราณคนจีนเขาบอกขออภัยท่านผู้ชมเก๋าเจี๊ยะ

ให้สุนัขมันกินบ้างเขาดูถูกอย่างนั้นนะเขาเรียกเกาเจี๊ยเกาเจี๊ยแปลว่าแปลเป็นไทยขออภัยให้หมามันแดกบ้างเราเป็นข้าราชการถ้าไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่จะไปตั้งหายเป็นการส่งเสริมสิท่านแม้แต่การเชิญคนมาลงทุนในประเทศไทยเขาจะซื้อที่ดินเนี่ยท่านเบียดเบียนก็เท่าไหร่จะต่อถนนเข้าไปจะทำสนุประการสนุประโภคเพื่อจะได้มาสร้างงานท่านเทติรนะเราไปเชิญเข้ามาลงทุนถ้าทุกคนก็ไปรวมกินเข้าหมดและการลงทุนนั้นเป็นนักธุรกิจระดับชาติของประเทศต่างๆแล้วเป็นไงท่านใครก็อยากจะอยู่กับเมืองที่มีการทุจริตโกงกินแล้วก็ไปดูอันดับสิว่าเราอันดับเราอยู่ที่เท่าไหร่ถ้ามันถูกขึ้นมาแล้วก็เอาเถอะท่านท่านระดับตัวเลขนะฮะถ้าสูงกว่าร้อยมาหลายก็หายนะท่านไม่มีใครมาลงทุนหรอกแล้วก็มีบทวิเคราะห์มีเชิงวิเคราะห์อยู่แต่ถ้าไปเบียดเบียนเขาแล้วก็พอสิ้นยศหมดวาสนาท่านอย่าหันหน้าไปหาเขาเลยท่านจะได้ว่าถ้ามีบุญคุณกับเขานะเพราะถ้าเป็นตัวกีดกันเป็นตัวเบียดเบียนเขาแล้วบางคนเบียดเบียนตลอดชีวิตเกษียณไปแล้วเนี่ยนะเกษียณไปบางตำแหน่งเนี่ยยังไปกินอยู่กับเขายังไปเรียกทรัพย์สินจากเขามาเรารู้ไหมว่าเขาอึดอัดใจเท่าไหร่ตัวเองนะหาอาชีพไว้อาตมาจึงบอกข้าราชการเสมอเมื่อเราอายุทำราชการแล้วจงมองหาอาชีพที่สองสำรองชีวิตจะเป็นข้าราชการระดับก็ตามเพราะคนเขามีอาชีพของเขาเราต้องมีอาชีพที่สองสำรองชีวิตและอาชีพของเรานั้นจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่แต่ถ้าเขาสนับสนุนให้เราประกอบอาชีพนั้นได้โดยที่เราไม่ได้เอาของอะไรจากเขาไปก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตเพราะฉะนั้นจะไปตีกอล์ฟได้ยังไงท่านค่าสนามกอล์ฟเท่าไหร่เกษียณแล้วเนี่ยคุณได้บำนาญเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในบ้านของคุณซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เท่าไหร่ค่าลูกที่เรียนหนังสือค่าลูกเกเรค่าลูกที่ไม่ได้ทำงานเป็นเงินเท่าไหร่ค่าออกงานสังคมที่ไม่ยอมหยุดหย่อนเป็นเงินเท่าไหร่แต่มีคำถามว่าแล้วเอามาจากไหนล่ะคำถามที่ชาวบ้านเขาถามเอามาจากไหนเขาก็รู้เขาก็รู้ว่าเอามาจากไหนแล้วศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่ไหนเลิกๆสักทีเถอะไอ้การไปตีกบอะไรเนี่ยปีหนึ่งก็สังสรรค์กันสักนิดหน่อยเจอเพื่อนฝูงกันอดีตข้าราชการดีๆเขาก็ทำแล้วเวลาเลี้ยงเนี่ยนะก็ย้ายใครเขาเห็นว่าเรากินอะไรท่านเด็กมันสะเทือนคนจนมันสะเทือนใจพระยันโดนโจมตีเลยท่านโอ้โหกับข้าวพระบานแบะเด็กไม่มีจะกินเขาอยากเอาภาพมาเปรียบเทียบพระคุณเจ้าก็เหมือนกันนะบ่โยมไอ้ถ่ายรูปกับโต๊ะอาหารนี่ขอร้องเถอะอย่าถ่ายได้ไหมจะถ่ายรูปไปถ่ายหมูหน้าบ้านเลยไปยมรวยก็จริงแต่อาหารมันสะเทือนใจคนจน อย่าว่าแต่อาหารคนเลยท่าน อาหารสุนัขยังสะเทือนใจคนจนเลยท่านยังสะเทือนใจคนจนท่านเลี้ยงสุนัขไม่มีใครว่าอะไรก็เป็นเงินของท่านเองแต่อย่ามาโพสต์ว่าอาหารท่านมื้อนั้นเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาทองมาห้อยคอสุนัขมันสะเทือนใจคนจนนะท่านนะแล้วสแสดงว่าเขาจะน้อยใจการแสดงความร่ำรวยอะไรเนี่ยให้แสดงตรงว่าสังคมมีประโยชน์จากท่านเป็นการให้เกียรติต่อสังคมเป็นการประกอบคุณประโยชน์สังคมถ้าท่านไม่ประดับไม่ได้งานทุกอย่างเมื่อเชิญท่านไปแล้วท่านต้องตกแต่งแต่ถ้าเรื่องการกินการอยู่เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นอย่าไปอวด คนจนสะเทือนใจอาตมาก็สะเทือนใจท่าน สะเทือนใจเรากินอาหารจานเดียวกินอาหารรวมเขาจะแกงสำรวมแต่ถ้าแต่เป็นเด็กเป็นเนรมาเชียวนะเห็นเขาต้มอะไรฮะเขาไปซื้อเนื้อต้มมาเกาเหลาเนื้อเนี่ยเนื้อต้มเนี่ยท่าน

เอามาเลี้ยงสุนัขบ้านเขานี่เราแย่ยิ่งกว่าสุนัขอีกเหรอฐานะเราไอ้คิดน้อยใจก็คิดน้อยใจอยู่แล้วท่านไอ้คิดสร้างตัวก็อยากจะสร้างแต่น้อยใจมันมาคิดก่อนจะสู้สิท่านนี่ก็คือสิ่งที่พระคุณเจ้าท่านหลายก็อย่าไปโพสต์ไปกินอะไรกันตามน้องอาหารยาท่าน

อย่าให้โยมเขาเห็นว่าเราไปฉันอะไรกันเยอะแยะไปหมดกุ้งกล้ามกรามเนี่ยถ้าเอากล้ามมาดีดนะหน้าพังนะท่านนะนะก็อย่าให้โยมเขาเห็นสิถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็พระคุณเจ้าช่างเจริญพระตาหารกันดีเหลือเกินนะฮะพระคุณเจ้าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยไม่น่าละการบวชพระมาดีอย่างนี้คนคิดในทางตรงข้ามมันก็มีกับเราอยู่แต่เรื่องอาหารถวายพระก็ขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าก็ไม่ไปโจมตีแล้วเพราะว่าบ้านละอย่างและอาหารในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยตรุษสงกรานต์งานประเพณีเข้ามาคนละอย่างละอย่างเหลือแล้วเขาก็ใส่เป็นโตกลับบ้านแล้วเขากินรวมกันคนที่มาทำบุญเขากินรวมกันไม่ใช่พระไปฉันหมดหรอกโอ้โหท่านกระดกก้นแล้วก็ยังเอื้อมไม่ถึงนั่นท่านนะฮะแต่บางทีเขาก็ใส่คู่ไงเขาเรียกเครื่องคู่ฝั่งกันโน้นกับฝั่งกันนี้ก็อย่าไปน้อยใจแต่ก็ไม่ควรจะไปละไปลงสื่อที่นี่กลับมาถึงเรื่องความไม่ซื่อตรงว่าการรบกวนนักธุรกิจผู้ประกอบการร้านค้าของส่วนที่เป็นราชการนั้นอย่าไปทำเพราะอะไรเพราะมันก็แสดงถึงความไม่ซื่อตรงของเราไม่ควรมีรถอย่ามีมีแล้วเขาคำนวณเงินเดือนได้สิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้ถ้าบอกที่ที่มาไม่ได้แสดงว่าไม่ซื่อตรงเอื้ออำนวยบ้านช่องก็เหมือนกันน่ะชาวบ้านก็เหมือนกันไอ้คนนี้มันไม่ได้ทำงานอะไรมันไปๆมาๆไอ้มันผุดบ้านมา20ล้านเฮ้ยมันใช่รถราคารถเบนซ์แต่ไม่มีหลักอะไรในการทำงานเลยมันก็ว่าตั้งสำนักงานกลวงๆหลอกๆไว้ข้างในไม่มีอะไรเลยท่านตั้งชื่อลงชื่อร้านเอาไว้สุดท้ายมันขายยาบ้าท่านขายยาเสพติดขายสินค้าปลอมสินค้าเถื่อนและความไม่ซื่อตรงเหล่านี้อยู่กันได้สักคนไหมเราสินค้าปัจจุบันนี้ก็มีเยอะแยะที่ไม่ซื่อตรงท่านดูสหกรณ์แต่ละสากลที่ไม่ซื่อตรงซึ่งสากลที่ไม่ซื่อตรงเนี่ยตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามองค์กรต่างๆแล้วเป็นไงฮะผู้บริหารเอาเงินไปเล่นการพนันผู้ชายเอาไปมีเมียน้อยหาคนมากู้แล้วก็โกงท่านหอบเงินหนีแล้วเป็นไงท่านติดคุกสุดตารางความไม่ซื่อตรงในการกู้เงินของธนาคารรัฐก็มีท่านคือมีอำนาจเซ็นออกไปอันนี้เขาไปออกดอกออกผลออกดอกเถื่อนเขาจะที่รู้อ่ะหรือไปจ้างมือจ้างทำออกดอกเถื่อนแล้วก็ไปเก็บกันกินไปมันก็ไม่ซื่อตรงท่านธุรกิจบางอย่างไม่ยั่งยืนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เนื่องจากผลประโยชน์ที่เขาจะให้นั้นมีก็เลยอนุมัติเงินไปแล้วเป็นไงท่านพบการประกอบการซึ่งก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่อนุมัติเงินไปแล้วธนาคารขาดทุนก็ต้องไปยึดทรัพย์สินของเขามาแล้วทรัพย์สินที่ยึดมาเป็นบ้านเขาจะไปขายใครท่านในโลกใบนี้ท่านไม่มีใครช้อนซื้อบ้านเก่าหรอกเขาบอกอยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สำคัญหรอกแต่บ้านหลังนั้นขี้ท่านล้มเหลวบ้านขายยากนะท่านนะดินเอาตากแดดเฉยๆนี่ขึ้นราคาทุกวันแต่ถ้าปลูกบ้านเสร็จขายไม่ได้ราคาตกทุกวันแต่ทรัพย์สินที่ลงไปแล้วในตัวอาคารบ้านนั้นทำให้ราคาที่ดินลดลงไปอีกและถ้าจะรื้อถอนค่ารื้อถอน 20-35% ของการก่อสร้างก็ถ้าเราซื่อตรงซะแล้วมันก็จบท่านแล้วจะไปกินเขาเรียกอะไรกินตามน้ำฝืนใจทนน้ำมันเหนื่อยอาตมาเข้าใจท่านก็จะว่าคนที่ประกอบการทุกอย่างเนี่ยที่ทำโดยสุจริตมันเหนื่อยพอจะได้เงินมามันเหนื่อยเพราะมันเหมือนคนว่ายทวนน้ำท่านตอนเหนื่อยทุกวันพักผ่อนน้อยก็ควรจะพักผ่อนกันเยอะๆทานอาหารที่มีผลต่อสุขภาพบ้างอาหารที่มีผลต่อสุขภาพก็คืออาหารที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาแต่ให้มันคอยมันสุกให้มันสดให้มันสุกให้มันสะอาดสดสุกสะอาดสดก็เป็นสดสดปลามันไม่สดไปให้มันไม่สดก็ให้มันสดสดสิท่านสดๆก็จะทำสดๆทำแบบปลอดสารพิษทำแบบนั้นท่านทำแบบไม่มีสารพิษไม่มีเชื้อรานี่เขาเรียกสด

ส่วนประกอบของแห้งของหมักมันจะทุกอย่างต้องเป็นผักสดสุกแต่ถ้าดิบต่างร้านน้ำส้มสายชูสมัยก่อนเขาล้างด้วยด่างทับทิมเดี๋ยวน้ำส้มสายชูล้างพยุงพยาบจะได้ตายท่านแฉบจะได้กรอบจะได้ไม่เน่าง่ายบางอย่างเขาจะล้างในน้ำเกลือก็ควรจะด้วยน้ำเกลือแต่ละอย่างไม่เหมือนกันสะอาดภาชนะต้องสะอาดช้อนต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาดแม้แต่ปากเราจะกินก็ต้องเป็นปากที่สะอาดสะอาดกินเสร็จแล้วแม้แต่การถนนก็ต้องอย่าไปทำความสกปรกที่นั้นเลอะที่ไหนคือคนไทยอยู่ที่นั่นเขาบอกกันคนเขาว่ามาเลยท่านเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นไปต่างประเทศเนี่ยถ้าคนไทยลงกลุ่มที่ไหนนะตามสถานสาธารณลุกขึ้นมาเนี่ยเกลื่อนไปหมดตำรวจจับนี่ก็เลยเลอะที่ไหนคือมีคนไทยอยู่ที่นั่นต่างประเทศเขาชิงชังแต่เราก็ชื่นชมสิงคโปร์ประเทศยุโรปว่ายังไงนี้เขาทำไมไม่ทำกันล่ะท่านท่านผู้ชมก็เหมือนกันสอนพนักงานและความสะอาดเนี่ยในยุคโรคไปมันก็เป็นเกี่ยวกับอนามัยของเรากินของไม่สะอาดเข้าไปเนี่ยอย่าลืมท่านนะเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยแก้ยากท่านโรคที่เกิดที่ผิวหนังโรคคันนะเอายาแก้คันทาเดี๋ยวก็หายแต่อาหารที่เข้าไปในกระเพาะเราเข้าไปในกระแสโลหิตที่มีพิษนั้นคราวนี้แก้ไขยากเพราะนั้นพระแต่โบราณเขาจึงต้องดูถึงความสะอาดหนึ่งต้องมีจานเป็นของตนเองต้องล้างเองสองต้องมีช้อนส้อมรูปละหนึ่งคู่ต้องล้างเองต้องมีช้อนกลางอีกหนึ่งอันต้องมีช้อนหวานอีกช้อนสำหรับตักของหวานอีกหนึ่งขันเขาเรียกขันแล้วโยมเขาก็ดีเขาถวายผ้าเช็ดหน้าทุกรูปหนึ่งเอาไว้ห่อช้อนสองเมื่อถือช้อนลงศาลาแล้วหรือเด็กเอาไปประเคนแล้วผ้านั้นให้พับกลับเสียจะได้ไว้เช็ดปากเอาไว้เช็ดปากพอเช็ดปากเสร็จแล้วกินแล้วล้างช้อนเอาช้อนนั้นห่อกลับแล้วต้องมาล้างเองแล้วขวดน้ำกาน้ำจะต้องถือเองนี่เป็นสุขอนามัยของพระแต่พระเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เด็กจัดโยมจัดโต๊ะจริงก็โต๊ะจัดแล้วเป็นไงท่านเวลาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นไงเป็นปัญหาเพราะเราลืมรากฐานเดิมของเราแล้วอาตมาก็มีช้อนอยู่เยอะช้อนเกือบจะกึ่งเงินท่านช้อนอัลปาก้าถวายพระผู้ใหญ่ไปหลายรูปเด็กมันก็ไม่ขัดท่านถึงเป็นสเตเลสก็ดีท่านล้างง่ายขัดง่ายแต่ช้อนอัลปาก้าหรือช้อนเงินเนี่ยมันตักอะไรมันก็กลิ่นมันก็ออกท่านคนจีนเขาใช้ช้อนเคลือบเขาใช้ช้อนเคลือบตักของถ้าไปตักของเปรี้ยวของเผ็ดของเค็มนะมันจะได้ไม่กัดเครื่องเงินแต่ถ้าเป็นสเตเลสแล้วก็ดีท่านช้อนเคลือบก็ดีแต่ช้อนเคลือบมันไม่มีช้อนซ่อมก็ต้องเป็นเครื่องประกอบกันส่วนช้อนซ่อมที่เป็นอัปกานะฮะก็พิสูจน์ที่ท่านถ้ามันดำก็แสดงพระองค์นี้สกปรกถ้างามช้อนมันดำแล้วแสดงองค์นี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ขัดไม่ได้เอาขี้เถ้ามาขัดไม่ได้เอามาขับเปียกผสมขี้เถ้าขัดแล้วขัดแล้วหยาบๆไม่ขึ้นเงาเขาถือว่ายังสะอาดไม่พอโยมสมัยก่อนเขาดูเขาดูนิสัยพระแต่ละรูปที่ลงศาลาที่ไปฉันตามบ้านและเขาไม่มีจัดช้อนกลางให้เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่นาทีของโยมเพราะท่านเป็นอะไรไปท่านจะโทษช้อนผมโยมเลี้ยงพระเลี้ยงคนก็เหมือนกันเรื่องอาหารต้องสะอาดเขากินไปแล้วไปอะไรในงานเราเสียหมดนะต้องถือว่างานเราเสียหมดเพราะฉะนั้นภาชนะต่างๆและเดี๋ยวนี้จะว่าโต๊ะจงโต๊ะจีนไปโต๊ะจีนต้องมีความปลอดภัยต้องมีเครื่องต้มช้อนต้องมีหม้อต้มช้อนล้างมาแล้วก่อนจะเอาขึ้นโต๊ะเนี่ยต้องให้เขาเห็นท่านเราขึ้นเลยพอมันร้อนนะพอพึ่งผ้าเขาบางนะในตะแกรงซะแล้วเนี่ยมันระเหิดปุ๊บเนี่ยฮะห่อด้วยกระดาษเลยท่านวางจ่ายคำพันให้เขาเห็นมันเป็นสุขอนามัยอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้นี่หันมาดูความไม่ซื่อตรงไม่ดีท่านแต่ความ

เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราได้กล่าวไปที่ไหนบางคนเขาบอกเลิกไปก่อนนะเอานะแล้วที่ความไม่ซื่อตรงเนี่ยมันก็ยุกันให้ไม่ซื่อตรงตลอดไปท่านตัวเองไม่ซื่อตรงยังไปยุคนอื่นให้ไม่ซื่อตรงนะที่บอกข้าราชการเหมือนกันนะหรือคนมีอาชีพเนี่ยดูสิ่งที่เรามีบอกที่มาให้ได้บอกที่มาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ท่านเขาจับทุจริตผิดกฎหมายได้ผิดศีลธรรมได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพที่บอกข้าราชการต้องมีอาชีพที่สอดสนองชีวิตและสิ่งที่ได้มานั้นต้องบอกเขาได้ว่าพระองค์นี้เอามาจากไหนที่ไปเลยครับว่าเจ้าคุณพิพิธมีเงินเป็นร้อยล้านถ้าพิสูจน์ได้แล้วก็อาตมาจะให้หมดเลยท่านถ้าร้อยล้านนะเอาสักนะถ้าไม่ใช่เงินสาธารณกุศลนะท่านนะที่โยมเขาทำบุญมาแล้วยังเงินยังไม่ออกไปนะถ้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะฮะถ้ามี5 ล้าน 10 ล้านเนี่ยเอาไปได้เลยท่านอาตมาให้ให้จริงๆ เราต้องซื่อตรงโยมบางคนก็เป็นห่วงท่านเอาสตังค์ไว้เดี๋ยวโยมถวายก็จะเล่าถึงความซื่อตรงของเราสักหน่อยเราก็ต้องพาดพิงถึงโยมแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วบอกไม่ได้หรอกโยมอาตมากำลังก่อสร้างอยู่ถ้าโยมเอาเงินมาให้อาตมา1 ล้านด้วยความเมตตาซึ่งเงินโยมทำบุญไปแล้วโผล่มาในบัญชี1 ล้านเนี่ยชื่อใครล่ะจะให้อาตมาเอาไปให้น้องน้องมันไม่ถามหลวงพี่เอามาจากใครแล้วถ้าไปให้แล้วเนี่ยน้องอาตมาเนี่ยไว้ใจได้แต่คนอื่นมันไว้ใจได้ไหมบอกขอไม่รับรับแล้วเดี๋ยวมีการตรวจสอบจะกลายเป็นว่าอาตมาโกงศรัทธาโยมมาหลายๆคนเอามาเบียดบังบัญชี

0: ค่ะ
1: มั่นใจในตัวเอง
0: มั่นใจมากเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะ
2: และอะไรสนุกสุด
0: อะไรสนุกสุดก็คือทุกอย่างเลยค่ะทุกครั้งที่เราเอาทุกอย่างมารวมกันค่ะ
3: ก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายประเภทลีลาดมากเท่าที่ควรนะคะได้เห็นมากับคุณยายกับคุณหลานก็รู้สึกมันเป็นภาพที่น่ารักน้องประทับใจก็คือกิจกรรมถ้าทำร่วมกันในครอบครัวมันก็โอเคอะค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอย่างน้อยก็ได้การออกกำลังกายของคุณยายนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับของคุณหลานแล้วก็มันจะทำให้กีฬาลีลาดเนี่ยมันก็มีคนได้ต่อเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่มีคนนิยมหรือให้ความสนใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆคนจะเริ่มน้อยลงไป
4: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยนะครับการเต้นลีลาดในประเทศไทยนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีปรากฏอย่างแน่ชัดแต่มีหลักฐานการกล่าวถึงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเริ่มมาเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่7ต่อมาหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการจัดตั้งสมาคมลีลาดแห่งประเทศไทยและมาเป็นที่รู้จักในสังคมมากยิ่งขึ้นในยุคของวงสุนทราภรณ์ที่มีการเต้นอย่างแพร่หลายและนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

0: คุณยาย59
1: 14ค่ะ
0: หลาน14ขวบอยากสุขภาพแข็งแรงอ่ะลูก
2: แล้วมันช่วยสุขภาพ
0: ช่วยค่ะช่วย
2: ช่วย
0: สมองคือเราจะได้คิดท่าต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยสมองร่างกายทุกอย่างเลยลูกแล้วถ้าสุขภาพดี
3: มันเต้น2ขยักเนาะ2รอบตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ช่วงทำงานก็หยุดไปแล้วเพิ่งมาเริ่มเต้นเมื่อปี52ก็นี่ก็เข้าปีที่8ค่ะ
4: เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรคกระดูกบางหมอบอกให้เดินเยอะๆทีนี้เดินก็เดินไม่รู้จะไปเดินที่ไหนค่ะก็เลยมาลีลาศ
5: ลีลาศเนี่ยมันทำให้เราออกกำลังได้สม่ำเสมอแล้วมันมีเพลงฟัง

0: เอาละครับหลังจากที่ได้รับการฝึกฝนจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ดูแล้วอายุรวมกันน่าจะหลายร้อยปีมาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณยายและโดยเฉพาะคุณหลานจะเต้นได้ตามที่เทรนเนอร์จ๋ามอบภารกิจให้หรือเปล่าซึ่งภารกิจนั้นก็คือต้องเต้นให้จบเพลงดังต่อไปนี้ครับ
1: ต่อไปก็ภารกิจของเคที่กับคุณยายนะคะเราจะเต้นอเมริกันรุมบ้ากันนะคะตามฟิกเกอร์ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็จะมีพี่ๆค่ะจากฟอร์ประชานิเวศมาร่วมเต้นกับเราด้วยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ3 1แล้วก็2 3 1ค่ะ
2: ขึ้นขวาทิศแตะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองสามแตะหนึ่งสองแตะเวทีขึ้นช้าๆ
3: อาจารย์เดี๋ยว
2: ขึ้นขวาซ้ายหนึ่งสองแตะหนึ่งสองแตะหนึ่งส

0: แหมผิวไหวไม่ทำให้เทรนเนอร์ที่สอนเสียชื่อเลยทีเดียวนี่ถ้ามีการให้คะแนนการเต้นเต็ม10คุณผู้ชมจะให้เท่าไหร่ดีครับ
1: 6 1 5 1 2 8 1 2 3 1 2 3 10 ถอยลงทิศซ้ายขึ้น

0: ซ้ายขึ้น
1: รู้สึกดีใจค่ะได้มาสาวขึ้นเพราะเราไม่ได้มาแล้ว10กว่าปีหลานเรียนรู้ได้เร็วมากเขาเต้นเป็นสมองเขาฉับไวหาเด็กแบบนี้ยาก
2: ใจจริงแล้วง่ายมากเลยค่ะ
3: ง่ายจริงอ่ะ
2: ง่ายมากค่ะแล้วก็สนุกด้วยยายสนุกค่ะยายบอกยายไม่ได้เต้นนานแล้วนะมาเต้นกับยายยายกลับเป็นสาวเหมือนครั้งเลยค่ะ

0: ขึ้นลงตรงๆ1 2แต่เท้า1 2แต
1: ่น้องเขาก็หัวไวมากค่ะเรียนรู้ได้เร็วนะคะส่วนคุณยายก็มีพื้นฐานมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นของคุณยายก็โอเคอยู่เพราะว่าเคยเต้นมาบ้างแล้วก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่มีเวลาว่างนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรนะคะก็อยากเชิญชวนให้ลองมาสัมผัสกับกีฬาลีลาศนะคะการเต้นลีลาศถึงเราจะไม่เต้นเป็นแนวสปอร์ตแต่ว่ามันเป็นการเต้นลีลาศที่ระดับมันมีหลายระดับเรามาเรียนระดับพื้นฐานก็ได้ค่ะเรามาเรียนระดับพื้นฐานเพื่อ1เราได้การออกกำลังกายนะคะ2เราก็ได้กลุ่มเพื่อนนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
2: ์สำหรับผู้สูงอายุถ้าเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากระยะที่น้อยๆก่อนจะเริ่มวันละ5นาที10นาทีดูตามความเหนื่อยแล้วก็ความไหวของร่างกายของเราก็คือความเหนื่อยในระดับที่เรายังสามารถที่จะพูดเป็นประโยคยาวๆได้แล้วก็หลังจากออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อไม่เมื่อยล้าเกินไปหรือว่าเมื่อยล้าไม่เกิน 1-2 วันนะคะถ้าทำไหวเนี่ยก็คือค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนถึง 20-30 นาทีต่อวันอย่างที่บอกไปนะคะ
3: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้ว

ไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสถานที่ตรงนี้คือบริเวณที่

ด้านหน้าพระราชวังของประเทศฮังการีเรียกว่าบูดาปราสาทบูดาก็คืออยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของประเทศฮังการีขณะนี้นั่งอยู่ในบริเวณแม่น้ำดานูบเราคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาที่ประเทศฮังการีตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วก็มีกำหนดกลับในวันที่28กันยายน2559นี้วัตถุประสงค์ของการเดินทางก็เพื่อที่จะมากระชับความสัมพันธ์ในด้านศาสนาระหว่างพระพุทธศาสนาในประเทศไทยกับพระพุทธศาสนาในฮังการีโดยที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตในเมืองบูดาเปสต์นี้แล้วก็ได้ทำความร่วมมือกันเพื่อการนี้มาครบ5ปีและเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญจึงได้เดินทางมาที่ฮังการีเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตและในโอกาสเดียวกันก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับฮังการีกระชับความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาไทยกับศาสนาคริสต์ในฮังการีและได้มีโอกาสได้พบกับผู้นำทางการเมืองของฮังการีเช่นรองประธานรัฐสภามีการศึกษาทำความเข้าใจวัฒนธรรมของฮังการีซึ่งในสมัยหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เสด็จมาเยือนประเทศฮังการีนี้เราก็เหมือนกับเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านมาสร้างความสัมพันธ์ในด้านศาสนาที่นี่ประเทศฮังการีเป็นดินแดนที่มีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งของโลกก็คือแม่น้ำดานูบไหลผ่านประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ในดินแดนประเทศนี้แม่น้ำดานูบไหลผ่านตรงนี้เนี่ยประมาณ300กิโลเมตรเหนือจรดใต้ของฮังการีแต่ตัวแม่น้ำดานูบที่เรานั่งเรืออยู่ตอนนี้เนี่ยยาวจริงๆประมาณ 2,800 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของโลกที่ยาวมากตั้งต้นแม่น้ำอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ไหลผ่านประเทศต่างๆโดยเฉพาะผ่านออสเตรียในดินแดนของเช็กโกสโลวาเกียเป็นต้นจนกระทั่งมาถึงฮังการีและไปออกทะเลที่ทะเลดำแม่น้ำดานูบมีประวัติที่สำคัญของโลกในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการเดินทางมาฮังการีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำดานูบซึ่งฟังดูแล้วมีอดีตที่ยาวไกลพอๆกับสายน้ำทีเดียวประเทศไทยของเรานั้นตั้งประเทศมา700กว่าปีแต่ฮังการีนั้นอายุแก่หรือเก่ากว่าประเทศไทยฮังการีตั้งประเทศในคศ996นั่นคริสตศักราช996ตรงกับพุทธศักราช1539เพราะฉะนั้นประเทศฮังการีฉลองครบรอบ 1,000 ปีเมื่อพ.ศ. 2539ที่ผ่านมาการเริ่มต้นของดินแดนแห่งนี้ในฐานะประเทศเนี่ยมีตำนานมากมายและไปไหนก็ตามเราก็จะเห็นรูปปั้นรูปเคารพรูปภาพของกษัตริย์องค์แรกแห่งฮังการีไม่ว่าจะเป็นในโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นสี่แยกวีรบุรุษหรือแม้กระทั่งในรัฐสภาเราก็จะเห็น

รูปปั้นหรือรูปเคารพในฐานะผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นระดับเซนต์คือนักบุญที่ทางวาติกันสถาปนาเป็นนักบุญเป็นเซนต์ชื่อว่าเซนต์สตีเฟนกษัตริย์องค์แรกผู้สถาปนาฮังการีคือกษัตริย์สตีเฟนชาวฮังการีเรียกว่าเป็นนักบุญนักบุญสตีเฟนหรือเซนต์สตีเฟนเราจะพบรูปปั้นของท่านทั่วไปชาวฮังการีเริ่มต้นประเทศในพ.ศ. 1539ด้วยการสถาปนาราชอาณาจักรที่เซนต์สตีเฟนหรือกษัตริย์องค์แรกตั้งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาผ่านร้อนผ่านหนาวขึ้นขึ้นลงลงวิ่งวิ่งหยุดหยุดประเดี๋ยวก็เจริญมากถึงขนาดเป็นจักรวรรดิประเดี๋ยวก็ถูกจำกัดพื้นที่เพราะแพ้สงครามบางช่วงก็รุ่งเรืองมากบางช่วงก็ถูกมหาอำนาจมาลุกรานทำลายทั้งนี้ก็เพราะว่าดินแดนของฮังการีนั้นอยู่ในยุโรปตะวันออกนะแต่ว่าคนฮังการีเขาบอกว่าอยู่ในยุโรปกลางเอาเถอะแต่ว่าค่อนข้างมาทางตะวันออกเพราะฉะนั้นตั้งประเทศไม่นานก็ถูกลกลานโดยพวกมองโกลนะทางเผ่าพันธุ์ลูกหลานของเจนกิสการมารุกรานทำลายแล้วก็อยู่มาสร้างเมืองสร้างประเทศมาได้พักหนึ่งก็อยู่ในระหว่างเขาเรียกการเผชิญหน้าระหว่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอิสลามในช่วงที่มีเมืองหลวงสำคัญอยู่ที่ตุรกีเขาเรียกว่ามุสลิมเติร์กมุสลิมเติร์กได้ยกทัพมา เรียกว่ายึดครองดินแดนฮังการีซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายของศาสนาคริสต์ในยุโรปนะเพราะฉะนั้นทางคริสต์ก็ต้องป้องกันดินแดนฮังการีให้เป็นคริสต์ในฝ่ายของตุรกีซึ่งเป็นมุสลิมก็ต้องการดินแดนฮังการีให้เป็นประเทศของตนเองในขึ้นอยู่กับมุสลิมด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นเหมือนดินแดนเขาเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกนะเดี๋ยวใครจะรบกับใครก็ต้องยกทัพผ่านฮังการีทุกทีไปและเมื่อผ่านยุคมุสลิมมาเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ก็มาสู่ยุคที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นั่นก็คือในช่วงที่เกิดจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในคริสต์ศักราช1968ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2411 2411นี่มีความหมายสำหรับคนไทยนะเป็นปีแรกที่รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชหรือพระมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ขึ้นครองราชในปี2411และปีนั้นเองก็มีการรวมประเทศออสเตรียฮังการีเช็กโกสโลวาเกียและอื่นๆขึ้นเป็นจักรวรรดิเรียกว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลในยุโรปสมัยนั้นเป็นรองก็แต่รัสเซียเท่านั้นฉะนั้นในสมัยที่5เนี่ยก็มองมาที่ออสเตรียฮังการีในฐานะเป็นมหาอำนาจและสามารถจะพึ่งพากันได้ในยามที่ประเทศสยามหรือประเทศไทยในสมัยนั้นถูกล้อมกรอบโดยอังกฤษอยู่ฝ่ายหนึ่งในดินแดนพม่าแล้วก็ฝรั่งเศสมหาอำนาจในยุโรปก็ไปยึดครองเรียกว่าไปได้อาณานิคมติดกับเราเลยก็คืออินโดจีนเวียดนามลาวกัมพูชาประเทศไทยก็เหมือนกับแซนด์วิชถูกบีบโดยอังกฤษโดยฝรั่งเศสแล้วทำอย่างไรจะให้ประเทศไทยรอดปากเหี่ยวปากกาล่ะเพราะดินแดนในเอเชียเกือบทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่นและจีนเป็นเมืองอาณานิคมของสองมหาอำนาจนี้แล้วทั้งสิ้น

ยังเหลือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแต่เรารอดมาเพราะพระราชวิธีโสบายนโยบายต่างประเทศรัชกาลที่5ผูกสัมพันธไมตรีกับมหาอำนาจในยุโรปที่สามารถจะขานอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสได้มหาอำนาจในยุโรปในสมัยรัชกาลที่5ก็คือประเทศเยอรมันหรือเยอรมนีของพระเจ้าไกเซอร์น่ะที่เรารู้จักกันในนามว่าไกเซอร์มหาราชแล้วก็กษัตริย์ของออสเตรียฮังการีนะซึ่งเป็นมหาอำนาจเหมือนกันแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสของรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในยุโรปสมัยนั้นจึงมีมหาอำนาจใหญ่ๆคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียฮังการีและก็รัสเซียเราประเทศไทยเราจึงรู้จักประเทศเหล่านี้ดีในปี 2440พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกก็มาเยือนประเทศมหาอำนาจเหล่านี้โดยเฉพาะในปี2450เป็นการเสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งที่2รัชกาลที่5ได้เสด็จมาถึงออสเตรียฮังการีแล้วก็มาถึงประเทศฮังการีนี้โดยที่ทรงสนพระทัยในเรื่องของการเกษตรกรรมการเลี้ยงม้าการฝึกม้าและได้ไปถ่ายภาพไว้รัชกาลที่5ทรงฉายพระรูปถ่ายภาพไว้ที่รัฐสภารัฐสภาที่ยิ่งใหญ่ของฮังการีซึ่งคณะของเราได้ไปเยือนเมื่อวานเราก็ตามรอยรัชกาลที่5ไปเยือนรัฐสภาของฮังการีประเทศฮังการีนั้นได้เจริญเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แต่พอถึงสมัยรัชกาลที่6ออสเตรียฮังการีจับมือกับเยอรมันและก็จักรวรรดิออตโตมันของตุรกีลบกับมหาอำนาจอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่1ในสงครามโลกครั้งที่1นั้นประเทศไทยของเราในสมัยรัชกาลที่6อยู่ฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสและก็รัสเซียเมื่ออังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเป็นฝ่ายชนะประเทศไทยก็เลยได้สิทธิพิเศษหลายๆประการโดยเฉพาะในการยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3และเช่นการเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการค้าการสัญญาทางการค้าเรื่องภาษีพอถึงแต่ว่าในยุคนั้นกลายเป็นว่าออสเตรียฮังการีเยอรมนีเป็นฝ่ายแพ้พระเจ้าไกเซอร์ก็แพ้ออสเตรียฮังการีก็แพ้จึงถูกปรับในฐานะผู้แพ้โดยเฉพาะออสเตรียจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั้นโดนลงโทษด้วยการแบ่งประเทศซอยย่อยลงไป 4-5 ประเทศมีออสเตรียมีฮังการีมีเช็กโกสโลวาเกียโดยเฉพาะดินแดนฮังการีที่เคยยิ่งใหญ่นั้นเหลือมาเป็นประเทศเล็กลงอย่างในปัจจุบันมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวกทางรถไฟนี่เขาไม่ให้นะสมัยโน้นเนี่ยนะเพราะว่าต้องการไม่ให้ฮังการีฟื้นขึ้นมาก่อสงครามก็ผ่านไปยุคหนึ่งแหละแต่อย่างไรก็ตามฮังการีก็จับมือกับเยอรมนีในยุคฮิตเลอร์นะก่อสงครามอีกฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่2กลายเป็นว่าฮังการีก็เข้าสู่สงครามเพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนมาเอาดินแดนคืนมาถ้าโชคดีแต่โชคไม่ได้เข้าข้างฮังการีนาซีก็คือฮิตเลอร์แพ้สงครามทำให้ฮังการีก็ต้องถูกยึดครองโดยผู้ชนะครั้งนี้มีการแบ่งกันและโลกแบ่งออกเป็น2ขั้วหรือ2ค่ายระหว่างค่ายโลกเสรีมีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ชนะ
ในฝ่ายสงครามโลกชนะเยอรมันเนี่ยเป็นหัวหน้าค่ายกับฝ่ายโซเวียตยูเนียนสหภาพโซเวียตก็คือรัสเซียปัจจุบันเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์และเมื่อเป็นหัวหน้าค่ายคอมมิวนิสต์นั้นก็มีการแบ่งกันสิว่าเบอร์ลินเยอรมันมีเบอร์ลินตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกและเยอรมนีตะวันออกเยอรมนีตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นฮังการีก็ไม่ได้รอดพ้นชะตากรรมได้ตกอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าค่ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี2488เป็นอิสระมาจนกระทั่งรัฐบาลสหภาพโซเวียตส่งรถถังมาเรียกว่ายึดครองประเทศให้อยู่ภายใต้การชี้นำของสหภาพโซเวียตเหตุเกิดเป็นโศกนาฏกรรมที่คนตายเป็นหมื่นคนเพราะมีการต่อต้านสหภาพโซเวียตในปี2499หลังจากนั้นมาฮังการีก็ถูกกดอยู่ภายใต้การปกครองของค่ายคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตเป็นผู้นำศาสนาถูก เรียกว่ากดจนไม่มีโอกาสที่จะโง่ศีรษะขึ้นมาเลยศาสนาคริสต์ก็อยู่ในภาวะที่ลำบากเพราะว่าคาร์ล มาร์กซ์เจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์บอกว่าศาสนาคือยาเสพติดคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดเราจึงได้พบบทเรียนนี้ว่าในฮังการีนั้นศาสนาคริสต์อยู่ด้วยความยากลำบากในยุคสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์โรงเรียนของโบสถ์คริสต์โดนยึดไปเป็นของรัฐหมดเลยและก็การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปโดยยากอันนี้ก็กระจ่างชัดเมื่อเราไปเยือนโบสถ์คริสต์นะสำคัญสำคัญท่านก็เล่าให้เราฟังแล้วก็การกวาดต้อนแรงงานของคนฮังการีเอาไปไซบีเรียในฐานะที่ต่อต้านกระด้างกระเดืองต่อการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ฮังการีก็อยู่ในภาวะที่ลำบากยากแค้นและยากจนแต่อย่างไรก็ตามฮังการีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแมว9ชีวิตก็ได้ล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่สมัยมงโกลลุกรานมุสลิมลุกรานมากันลุกการจับชาวยิวฆ่าเป็น 400,000 คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็ชาวยิวฮังการีนี่แหละในยุคนาซีเรืองอำนาจแล้วก็แพ้สงครามโลกครั้งที่1แพ้สงครามโลกครั้งที่2โดนโซเวียตยึดครองเสียความเป็นอธิปไตยในการชี้นำนโยบายต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้ค่ายคอมมิวนิสต์กว่าจะพ้นจากพงหนามก็ปี2534เป็นปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศเล็กประเทศน้อยที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตก็แยกมาเป็นอิสระแยกเป็นอิสระกันหลายประเทศทีเดียวนับ10ประเทศฮังการีก็กลายเป็นว่ายืนได้เป็นอิสระสง่าผ่าเผยตั้งแต่นั้นมา25ปีโดยประมาณและ25ปีนี้เองที่ฮังการีได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาศาสนาคริสต์ในฮังการีก็ฟื้นขึ้นมาพระพุทธศาสนาก็ได้โอกาสในการที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่25ปีที่ผ่านมาในฮังการีจนปัจจุบันนี้มีศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธลงทะเบียนนับหมื่นคนและเป็นหนึ่งในศาสนาที่รัฐบาลฮังการีรับรองสามารถที่จะเกิด Buddhist Church คือพุทธสมาคมมีนายกพุทธสมาคมมีการตั้งวัดของมหายานตั้งวัดของเถรวาทและที่สำคัญเปิดวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกในฮังการีเรียกว่าวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตซึ่งดำเนินการศึกษาในเรื่องของศาสนาจนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทมีศักดิ์และสิทธิ์ที่รัฐบาล
ฮังการีรับรองเมื่อจะเปิด

ปริญญาเอกผู้บริหารของวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพังเพราะเหตุที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาเพียงพอจึงได้ไปลงนามทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขอให้มาเปิดปริญญาเอกที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตเมื่อ5ปีที่แล้วแต่กว่าจะเจาะเข้ามาใน EU หรือสหภาพยุโรปเข้ามาในฮังการีไม่ใช่ง่ายๆเราต้องให้กระทรวงศึกษาธิการของฮังการีรับรองมหาจุฬาและการที่รัฐบาลฮังการีรับรองมหาจุฬาเท่ากับว่าทุกประเทศในสหภาพยุโรปรับรองมหาจุฬาตอนนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอาจจะเรียกว่าในโลกแห่งเดียวนะที่ EU รับรองนะเข้ามาเปิดการศึกษาในสหภาพยุโรปได้กว่าจะรับรองกว่าจะดำเนินการเนี่ยก็ผ่านไปพอสมควรเราก็เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นี่เปิดการศึกษาอื่นและครั้งนี้ก็มาวางแผนที่จะเปิดการศึกษาปริญญาเอกของมหาจุฬาอย่างเป็นทางการและได้มีการลงการเปิดศูนย์ฝึกอบรมพระชาวพุทธที่ในยุโรปที่วิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกตอีกด้วยมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจเป็นรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือทางศาสนาที่น่าสนใจซึ่งจะได้พูดถึงต่อไป

เมื่อต้องการให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบายก็จึงต้องลำบากก่อนนะต้องเหนื่อยไปก่อนนะเหนื่อยไปก่อนคนขยันหมั่นเพียรก็จะเหนื่อยลำบากตั้งแต่ตอนต้นแต่เมื่อถึงบั้นปลายก็จะสบายเมื่อถึงตอนปลายของชีวิตก็จะสบายเหมือนกับเราท่านทั้งหลายที่มาถือศีลรักษาศีลปฏิบัติธรรมต้นๆใหม่ๆลำบากอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแต่เมื่อฝึกฝนอบรมจนเคยชินติดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยใจก็จะน้อมไปในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงขอให้ธรรมะเป็นคติแก่ท่านทั้งหลายว่ามารักษาศีลปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์หรือตรีรัจจารินีขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดศรัทธาตั้งใจมารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังและเอาจริงและรวมไปถึงการครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนา

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV